0: ฐานโจทและโจทร่วมจำเลยที่หนึ่งคือทนายสิทธาจำเลยที่สองคือภรรยาทนายสิทธาจำเลยที่5คือพี่สาวภรรยาข้อที่จริงเบื้องต้นรับฟังเป็นที่ติว่ากรณีทนายสิทธาพูดกับโจทร่วมคือเจ้อ้อยเรื่องร่วมลงทุนเรื่องลงทุนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องสร้างแพลตฟอร์มเจ้อ้อยตกลงร่วมลงทุนตกลงลงทุนตามสัญญาค่าจ้าง71ล้านแต่ศาลเห็นว่าตามพยานหลักฐานของคู่ความไม่ปรากฏว่ามีการลงทุนการที่ทนายสิทธาหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความเป็นเท็จเป็นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิควรไม่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองส่วนที่ทนายสิทธาต่อสู้อ้างว่าโจทร่วม
1: ก็คือเจ้อ้อยโอนเงินกว่า71ล้านบาทมาให้เนี่ยเป็นการให้โดยเสน่หา
0: ศาลเห็นว่า
1: บุคคลโดยทั่วไปให้ทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินมากถึง71ล้านบาทเศษเนี่ยมีโอกาสพบเห็นได้น้อยมาก
0: ส่วนการที่ทนายสิทธากับภรรยา
1: ให้การดูแลความสะดวกแก่โจทร่วมก็คือเจ้อ้อยขณะที่อยู่ในประเทศไทยนั้น
0: ศาลเห็นว่า
1: เป็นการที่บุคคลทั่วไปที่มีความสัมพันธ์ที่ดีพึ่งพาอาศัยกันและการพึงปฏิบัติตามปกติทั่วไป
0: ไม่เชื่อว่า
1: จะเป็นเหตุชักจูงใจให้โจทร่วมก็คือเจ้อ้อยต้องตอบแทนด้วยทรัพย์สินจำนวนมากเกินควรกว่าปกติ
0: ข้อต่อสู้เล่นทางนำสืบของจำเลยที่หนึ่งคือธนาสิทธาจึงไม่มีน้ำหนักให้เชื่อถือพอหักล้างพยานหลักฐานของโจทและโจทร่วมรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าข้อนี้
1: จำเลยที่หนึ่งก็คือทนายสิทธากระทำผิดตามฟ้องค่ะ
0: อันนี้คือเรื่อง71ล้านผิด
1: ค่ะ
0: เอาประเด็นต่อมากรณีจำเลยที่สามที่สี่ซึ่งเป็นเพื่อนของทนายสิทธาก็คือนายนุวัฒน์กับนางสาวสาลินี
1: แฟนของเขา
0: ใช้บัญชีเงินดิจิทัลโอนให้ศิลปินต่างชาติสัญชาติจีนตามที่โจทย์ร่วมคือเจ้าร้องขอต่อมาอ้างว่าบัญชีถูกระงับเพราะไปพัวพันคดีช่อโกงที่อัฟกานิสถานและส่งรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีดังกล่าวให้ด้วยโจทย์ร่วมเจ้าอ้อยรู้สึกผิดตัดสินใจช่วยจำเลยที่3เป็นจำนวนเงิน 3.9 ล้านแม้ภายหลังจะทราบว่าจำเลยที่3ที่4ไปแจ้งความเท็จต่อตำรวจอันเป็นเจตนาทุจริตส่วนปัญหาว่าจำเลยที่1คือทนายสิทธาก
1: ระทำผิดร่วมกับจำเลยที่3และ4ตามฟ้องนี้หรือไม
0: ่ศาลเห็นว่า
1: ตามพยานหลักฐานของโจทและโจทร่วมไม่มีส่วนใดรับฟังได้ว่าจำเลยที่1ก็คือทนายสิทธาเข้าไปมีส่วนร่วม
0: ที่จำเลยที่3กับที่4ก็คือนายสากนนุเนี่ยโอนเงิน20ล้านบาทให้ทนายสิทธา
1: ก็เป็นเพราะว่าจำเลยที่3และ4สนใจร่วมหุ้นกิจการร้านอาหารที่ประเทศนิวซีแลนด์ที่จำเลยที่1ก็คือทนายสิทธาเจรจาซื้อกิจการจริง
0: ข้อ39ล้านนี้จึงยกฟ้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับทนายสิทธา39ล้านยกข้อที่3กรณีโจทย์ร่วมต้องการซื้อรถเบนซ์พูดกับจำเลยที่1ทนายสิทธาเพื่อขอให้ช่วยจำเลยที่1ต้องหารถยนต์ให้ตรงกับความต้องการและแจ้งราคาด้วยความเป็นจริงต่อโจทย์ร่วมทุกประการจะหากำไรทางการค้าหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ได้แต่ศาลเห็นว่าการที่จำเลยที่1
1: หารถตรงกับความต้องการของโจทย์ร่วมได้แล้วผู้ขายเนี่ยเสนอราคาขายครั้งแรก 12.9 ล้านบาทจำเลยที่1ก็คือทนายสิทธาขอลดราคาเหลือ 11.4 ล้านบาทแต่ทนายสิทธาจำเลยที่1กลับแจ้งให้ผู้ขายออกใบเสนอราคาตามราคาครั้งแรกและส่งใบเสนอราคาให้โจทย์ร่วมก็คือเจ้อ้อยทางไลน
0: ์
1: การกระทำของจำเลยที่1คือทนายสิทธาเป็นการหลอกลวงโจทย์ร่วมหรือเจ้อ้อยด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงส่วนต่างของราคาเนี่ยที่เป็นเงินอยู่ที่ 1.5 ล้านบาทท
0: นายสิทธา
1: เก็บเอาไปเป็นของตน
0: ข้อนี้
1: เป็นความผิดฐานช่อโกงโจทย์ร่วมในส่วนนี้
0: เรื่องที่3ลงเรื่องที่4
1: การออกแบบโรงแรมค่ะ
0: ให้กับเจ้อ้อยโดยทนายสิทธาหาพวกแบบให้โดยไม่ติดใจว่าพวกแบบเป็นใครขอให้แค่แบบถูกใจต่อมาทนายสิทธายื่นใบเสนอราคาปรากฏชื่อบริษัทปีเตอร์คอนสตรัคชั่น9ล้านบาทได้ความอีกว่าทนายสิทธาไปจ้างบริษัทอื่นเป็นผู้ออกแบบค่าจ้างเพียง 3.5 ล้านทนายสิทธาปกปิด
1: ไม่ได้แจ้งเรื่องนี้ให้แก่โจทย์ร่วมก็คือเจ้อ้อยทราบ
0: ก็คือไปเสนอ9ล้านแต่จริงๆไปจ้าง3ล้าน5แต่ศาลเห็นว่าการกระทำนี
1: ้พอถือได้ว่าเป็นกลไกวิธีปกติในการแสวงหาผลประโยชน์หรือกำไรจากการประกอบกิจการทั่วไปไม่ใช่

0: ใช่การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบทางกฎหมายด
1: ัง
0: น
1: ั้
0: นในส่วนนี้ฟังไม่ได้ว่าจำเลยทำผิดตามฟ้อง
1: ข้อนี้ก็แปลว่ายกนึกออกนะอันที่4ประเด็นต่อมา

0: ที่บรรยายฟ้องเกี่ยวกับทรัพย์สินของทนายสิทธาภรรยากับพี่สาวภรรยาเป็นทรัพย์สินเกี่ยวกับการทำผิดท่านผู้ชมครับขออนุญาตมีแถลงการด่วน
1: จากสำนักพระราชวังค่ะ
0: จากสำนักพระราชวังเราจะตัดไปที่โทรทัศน์

ประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาดังนี้ 1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 12:00 น. 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นาทีถึง 16:00 น.เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569

0: ครับท่านผู้ชมครับเป็นว่าสำนักพระราชวังได้ออกประกาศนะครับท่านผู้ชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสิ้นพระชน
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรการอักเสบของพระอันตะหรือลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพระราชบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 น.สิ้นพระชนณ์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชันษาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569
0: 7:33 น.เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่าKAUV Airy Moist Soft Serum กันแดดต้อง KA เลือก Metal Sheet Blue Scope แซ่บสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคตขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทย30ปีลามีน่าอยู่คู่คนทุกเจนด้วยความจริง
3: เนสกาแฟ Blend and Blue สูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
4: อร่อยไปอีก
5: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
6: เพิ่มกาแฟเติมนม
3: Nescafe Rich Aroma สูตรใหม
7: ่เดี๋ยวซีนต่อไป
8: กลิ่นปากหมาหาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสูตรมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
9: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
10: ่แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
11: Blue Scope แซกคุ้มค่าถึงอนาคต
12: คุ้มจริงหรอง
11: ั้นให้อนาคตมาเตือนคุณละกัน
13: คิดให้ดีถ้าไม่อยากเจอสนิมไวเสียเวลาซ่อมจุกจิก
11: เลือก Metal Sheet Blue Scope แซกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
14: มิถุนาชุ่มฉ่ำกับละครใหม่ที่ช่อง3วุ่นวายฉ่ำโกงฉ่ำฟินฉ่ำตีกันฉ่ำหลอนฉ่ำละครใหม
15: ่ได้แล้วเดี๋ยวนารีจะได้เห็น
16: เอาสิอยากเห็นใจจะขาดอ่ะ
14: แบบฉ่ำฉ่ำ
17: อย่าทำให้ทุกคนผิดหวังในตัวเรานะ
14: ทุกวัน
18: รับรองว่าเฟิงจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะอ
19: ย่าพึ่งหมอ
14: ตลอดเดือนมิถุนายน
1: เห็นแล้วหึ่งเหิมเลยฮะ
8: Here we go
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: พ่อคะพ่อได้ยินฟ้าใสไหมคะพ่อคะพ
5: ่อแม่ขอโทษกับทุกเรื่องที่ผ่านมาเลยจริง
2: ๆไม่ไหวว
5: ายูรู้เรื่องนี้ได้ยังไง
4: มึงเป็นใครวะ
10: กูคือคนที่มึงเอาปืนจ่อหัววันนั้น
5: ละกา
9: โทษฐานที่รักเธอพุธ 20:30 น.ตอนจบ
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: อ๋อ
7: ออมสินฉลอง113ปีเพิ่มเงินรางวัลเพิ่มจำนวนรางวัลกับสลากออมสินเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทโอกาสใหญ่แบบบึ้มๆซื้อแล้วซื้ออีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งลุ้นครั้งที่1 26รางวัลมูลค่ารวม13ล้านบาทลุ้นครั้งที่2 30รางวัลมูลค่ารวม30ล้านบาทลุ้นครั้งที่3 7รางวัลมูลค่ารวม70ล้านบาทรับเต็มบึ้มๆไม่เสียภาษีที่ออมสินทุกสาขาหรือแอป My Mo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม2569
12: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
19: พ่อเวยกบ้าน
20: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
19: ซับเลย
21: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกไมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
0: เจ็ดนาฬิกา38นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ประชาชนคนไทยประสบนิกรร่วมกันถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้เปี่ยมอัจฉริยภาพพระองค์ท่านสิ้นพระชนพระประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีและเป็นพระราชนัดดาหรือหลานพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงมีพระคณิษฐาและพระอนุชาต่างพระมารดาคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมาร

0: เคยสุดหัวหัวดวงตา
1: เรื่องราวความประทับใจอีกครั้ง
2: กับการเข้าเฝ้าพระองค์พาของนางจากของนางงามจักรวาลก็คือคุณปุ๋ยพรทิพย์นาคฮิรัญกนกนะคะในช่วงปี2531ค่ะคุณปุ๋ยพรทิพย์เนี่ยมานั่งอย่างที่ประทับบริเวณที่พระองค์โสมกับพระองค์พาประทับอยู่ชุดของคุณปุ๋ยในวันนั้นเป็นราตรีปักดิ้นสีน้ำเงินผ่าถึงคนขานั่งพับเพียบเพราะว่าหันหน้าเข้ากล้องไม่ได้พระองค์พาทรงสละพัดให้พี่ปุ๋ยนั่งปิดเอาไว้แล้วก็พระองค์ทรงนั่งประทับลงที่ตักของพี่ปุ๋ยแล้วก็เริ่มตรัสอย่างเป็นกันเองค่ะมีตัวอย่างข้อความที่คัดมาให้อ่านกันนะคะมีอยู่ตอนหนึ่งพระองค์พาทรงกระซิบที่หูของคุณปุ๋ยพรทิพย์ได้ยินกันแค่สองคนไม่มีใครทราบว่าพระองค์พาตรัสอะไรจากนั้นคุณปุ๋ยก็ทูลพระองค์พาว่าชอบแกล้งเขาเดี๋ยวบุ้งอย่างนี้นะพูดจบก็เอานิ้วจิ้มไปที่รอบๆเอวของพระองค์พาแล้วคุณปุ๋ยก็ทูลอีกว่าอย่าให้อ้วนกว่านี้นะพระองค์พาทรงหัวเราะด้วยความพรพระทัยบอกเดี๋ยวจะไม่สวยนะจะอ้วนอย่างนี้เหรอเดี๋ยวไม่สวยนะพระองค์พาทรงตรัสว่าจะได้เป็นคนดังพอกับพี่ปุ๋ยแล้วก็เป็นคนอ้วนที่สุดในโลกรับสั่งเสร็จผู้คนในวันนั้นถึงกับหัวเราะกันลั่นห้องส่งเลยทีเดียวพระองค์เจ้าโสมสวลีที่ประทับอยู่ใกล้ๆจึงตรัสถามว่าจะลงกินเนสบุ๊กหรือพระองค์พาตรัสตอบว่าเป็นประวัติการเลยเด็ดแม่จะได้ไม่มีใครทำลายสถิติได้แต่ว่านี่ก็อ้วนขึ้นทุกวันทุกวันแล้วทรงหัวเราะค่ะจนกระทั่งพี่เลี้ยงผู้ดูแลกระซิบบอกว่าพี่ปุ๋ยจะต้องกลับแล้วเมื่อเห็นว่าพี่ปุ๋ยทำท่าจะกลับและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกแล้วพระองค์พารับสั่งอ่อยๆว่าเสียดายที่มีเวลาอยู่กับพี่ปุ๋ยนิดเดียวและภายหลังทรงถ่ายรูปร่วมกับพี่ปุ๋ยแล้วทุกคนก็ได้ยินพระองค์พามีรับสั่งเสียงลั่นเชียวว่าต่อไปพาจะเป็นมิสแฟตยูนิเวิร์สบ้างละจะได้ดังเหมือนพี่ปุ๋ยผู้ฟังวันนั้นต่างพากันชื่นชมกับเจ้านายพระองค์น้อยๆพระองค์นี้ที่ทรงช่างจำนันจาได้น่ารักด้วยพระอิริยาบถที่ไม่ถือพระองค์เลย
3: พูดในหน้าไม่เกี่ยว
4: แล้วทำไมเนี่ยพี่สาว
5: ดีแล้วถ่ายแล้ว
3: สบายไหม
4: สบายแน่นอน
3: สบายกับแตกเด็ดแม่
4: วันนี้หนูเก่ง
3: หรือเปล่า
4: ก็งั้นงั้น
3: ชอบเรียนอะไร
5: ชอบเรียนอะไรจ๊ะ
3: ไม่ออกค
5: ่
3: ะ
5: อ้าว
3: ทุกอย่าง
5: ที่ชอบ
3: ว้าก็ไม่เชิงนะทุกอย่าง
5: หน
3: ู
5: ชอบอะไรเป็นการกระซิบกันอีกหยิบนี่บอกพาไปที่ปุ๋ยนะ

0: อุ้ยเรียนเก่งนะพาต้องเรียนเก่งๆ
1: เออเรียนไม่เก่งเรียนไม่เก่งแต่กินเก่ง
0: ใช่บอกพาก็เรียนดีแต่พาบางครั้ง
1: ขี้เกียจโอ้ขี้เกียจเรียนด้วย
0: เป็นบางเวลาเนี่ยมาอย่างนี้นี่การเรียนต้องดรอปไว้
1: ค่ะต้องดรอปไ
0: ปอ่ะแล้วกะว่าจะเริ่มเรียนอีกเมื่อไหร
1: ่ก็หลังจากพ้นตำแหน่ง
0: พ้นตำแหน่ง
1: ก็กลับไปต่อ
0: ตอนนี้เรียนอยู่ high school
1: ไม่ค่ะ college ปีสองแต่พูดดังๆได้ไหมที่ปุ๋ยรีบเรียนจะได้กลับมาอยู่เมืองไทยมาอยู่กับองค์ฟ้าได้ไหมได้ไหมได้ใครมาอยู่ไหม
2: ก่อน
1: ชอบแกงอ๋อชอบแกงมันแบบบุ้งบุ้งบุ้งอย่างเงี้ยอย่าให้อ้วนกว่านี้นะไม่ให้แล้วนะโอเคขอเหมือนพี่ปุ๋ยนะ
2: ใช้ไม่ได้เลยพี่ปุ๋ยเดี๋ยวพี่ปุ๋ย
1: จะอ้วนอย่างงี้เหรอ
2: ไม่สวยนะ
1: จะได้เป็นคนดังดังพอกับพี่ปุ๋ยแล้วคนอ้วนที่สุดในโลก
0: จะลองกินในเฟซบุ๊กกัน
1: เป็นประวัติการเลยเด็ดแม่จะต้องไม่ให้ใครทำลายสถิติได้จะต้องอ้วนขึ้นทุกวัน
3: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านต่างๆทั้งด้านสาธารณกุศล
4: ผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย
3: ด้านกฎหมาย
4: ซึ่งทรงมีความเชี่ยวชาญตลอดจนปฏิบัติพระกรณียกิจสนองพระเดชพระคุณในการเสด็จแทนพระองค์อยู่โดยเสมอมาและยังได้ทรงเข้าทำงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปี2550เน้นการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำนอกจากนี้พระองค์ยังทรงปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศอาทิเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติด้านอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำหลายประเทศในยุโรปก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุบรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาและพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์มีภาพสุดอบอุ่นแห่งสายใยครอบครัวปรากฏขึ้นในพระราชพิธีสำคัญเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าสถาปนาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเป็นพระองค์เจ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุบรรณบัตรว่าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถพร้อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1โดยในระหว่างพิธีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงคอยประคองรถเข็นและช่วยประคับประคองพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเพื่อให้สามารถทรงสวมสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้อย่างเรียบร้อย

0: ตลอดกระบวนการ
1: พระอาการประชวรนั้นเมื่อวันที่15ธันวาคม2565
0: สำนักพระราชวังได้แถลงข่าวว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยระหว่างทรงเข้าร่วมการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อเตรียมเข้าแข่งขันในรายการ Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022ณสนามฝึกกองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งคณะแพทย์ได้เชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเข้ารับการรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเหตุการณ์ครั้งนั้นได้สร้างความห่วงใยอย่างใหญ่หลวงแก่ประชาชนทั้งประเทศ
1: จากวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565ต่อเนื่องมาเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาปี69สำนักพระชวัง
0: ออกแถลงการฉบับที่7เผยพระอาการว่าตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีหรือช่องท้องตั้งแต่เดือนเมษายนทำให้พระอาการไม่คงที่คณะแพทย์ถวายการรักษาอย่างต่อเนื่องแต่พระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบ
1: และเมื่อเช้าวันนี้แถลงการสำนักพระราชวังประกาศฉบับล่าสุดวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 น
0: พระองค์ท่านสิ้นพระชนณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชันษาปีที่47
1: สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาดังนี
0: ้1พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 น. 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:00 น.เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกูลองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: 7:53 นเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดย Experience the Force All New Mitsubishi X-Force HEV Dutchy Feel Original Grip เนื้อแน่นใหม่สูตรไม่เติมน้ำตาลยันฮีวิตามินวอเตอร์ถูกคิดค้นขึ้นโดยโรงพยาบาลยันฮียันฮีวิตามินวอเตอร์ QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดสัมผัสความเย็นระดับ First Class ด้วยฟิล์มกรองแสง Super High Cool First Class
3: คุ้มจริงถูกทุกวันต้องที่ Big C We Are Fresh ไข่ไก่แพ็ค30ฟองพิเศษแพ็คละ109บาท We Are Fresh ปลาแซลมอนนอร์เวย์สดเพียงกิโลละ355บาทองุ่นแดงนอกองุ่นใสมัสคัสราคาเดียว95บาท

0: ึง17มิถุนายนนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซี
1: งานแฟร์เฟอร์นิเจอร์จัดใหญ่กลางปีหลากหลายเฟอร์นิเจอร์ครบของแต่งบ้านเพียบ Home Living Expo อย่าพลาด 6-14 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
2: ฮัชฮัชฮัชฮัช
3: เมื่อมีอาการจามเนื่องจากโรคภูมิแพ้ใช้ลอรินอสตัวยาลอราทาดีนใช้บรรเทาอาการแพ้ของระบบทางเดินหายใจ
4: ลมพิษเรื้อรังและอาการแพ้ทางผิวหนังอย่างมีประสิทธิภาพ
3: ลอรินอสอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: ุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagro A+ ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagro A+ Superior UHT ทุกที่ทุกเวลาก
6: รุงเทพในฝันมหานครแห่งความหวังพลิกโฉมเมืองหลวงสู่เมืองแห่งอนาคตเลือกให้ชัดเพื่อเมืองที่ใช่พบกันในศึกชิงผู้ว่าชี้ชะตามหานครทุกช่วงข่าวและเวทีดีเบตช่อง3
7: โกงคนโกง
8: เท่ากับไม่โกงเว้ย
9: คนโกงเท่ากับคนร้ายงั้นเหรอไม่เสมอไปหรอก
10: เข้ามาแล้ว
11: รวยรวยเละแล้วมึงรวย
12: เพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนที่อยากได
8: ้นี่จะให้พวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์เหรอ
13: พวกเราหนีไปแล้วเราถูกหลอก
14: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม18มิถุนายน
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: Mew X The Next Peakครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-Wheel Drive Mew X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
17: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือกน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
18: แอปใส่ใจตัวเองด้วยแบรนด์รังนกแท้ที่มีนานาและซิงค์ใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันดื่มแบรนด์รังนกแท
19: ้7:57 น.เรื่องเล่าเช้านี้ครับตูชมครับเราว่ากันต่อเนื่องคดีของทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดซึ่งประเด็นต่อมานะครับตูชมข้อหาที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานช่อโกงอาจเป็นปกติธุระคำนี้เป็นคำทางกฎหมายในประเด็นนี้ศาลวินิจฉัยนะครับว่าสมควรต้องวินิจฉัยให้เป็นข้อยุติก่อนว่าเป็นความผิดฐานช่อโกงอันเป็นปกติหรือไม่ศาลเห็นว่าทนายสิทธาประกอบอาชีพทนายความเป็นเจ้าของสำนักงานกฎหมายที่มีชื่อเสียงปี66ยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้ 2.4 ล้านเชื่อว่าทนายสิทธาเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
8: มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพตนและครอบครัวไม่ขัดสนจนต้องมีรายได้อื่นที่เป็นทุจริต
19: และทนายสิทธากระทำต่อโจทย์ก็คือเจ้าอ้อยเพียงรายเดียว
8: ด้วยอาศัยเหตุความสัมพันธ์ความไว้วางใจ
19: ไม่ปรากฏว่าก
8: ระทำผิดลักษณะเช่นนี้ต่อบุคคลอื่นอีก
19: ไม่มีการร่วมกับบุคคลอื่น
8: ที่เป็นกระบวนการยังไม่อาจรับฟังได้ว่ากระทำผิดฐานช่อโกงของจำเลยนั้นมีลักษณะเป็นปกติ
19: พิพากษาจำเลยที่1คือทนายสิทธามีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341เรื่องช่อโกงและความผิดของท่านจำเลยที่1คือทนายสิทธาเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดและสรุปแล้วมีคำพิพากษารวมจำคุก5 ปี 12 เดือนริบของกลางนับโทษต่อจากโทษในคดีศาลจังหวัดนครพนมและให้ทนายสิทธาชำระเงิน 72,567,764.70 บาท
8: พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ5ต่อปีนับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จค่ะ
19: ขณะที่จำเลยอื่นในคดีนี้ยกฟ้องยกเว้นกรณีของนายนุวัฒน์คนสนิทของทนายสิทธาจำเลยที่3และนางสาวสารินีแฟนสาวนายนุจำเลยที่4ซึ่งก่อนหน้านี้สารภาพ
8: สารภาพฐานร่วมกันฟอกเงินและฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ รวมจำคุกจำเลย2คนนี้คนละ1ปี12เดือนปรับคนละ 60,000 บาทโดยโทษจำคุกให้รอลงอาญามีกำหนด2ปีค่ะ
19: ก็แปลความว่าในที่สุดคดีนี้ศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำเลย3รายคือทนายสิทธาแล้วก็นายนุและแฟนสาวคนสนิทของทนายสิทธาจำเลยอื่นยกฟ้องซึ่งรวมถึงภรรยาของทนายสิทธาและพี่สาวภรรยาของทนายสิทธาต่อมายื่นประกันตัวศาลตีราคาประกัน1ล้านบาทกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่รับอนุญาตจากศาลและถ้าจะอนุญาตต้องมีการวางหลักทรัพย์เพิ่มอีก1เท่า
8: ของหลักทรัพย์ที่ศาลเรียกค่ะ
19: ก็คือจาก1ล้านเป็น2ล้าน
8: ค่ะ
19: โดยไม่ต้องใส
8: ่กำไร
19: ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์8 นาฬิกาเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โหไฟใหญ่มากเอ้า
1: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทั่วออนไลน์โฮมเน็กซ์
2: ดัชชี่ฟีลออริจินัลกรีเนื้อแน่นพร้อมกราโนล่ากรุบกรอบใหม่สูตรไม่เติมน้ำตาล
3: บอยหล่อ
4: แต่ทุกคนไม่กล้าเข้าใกล้บ่อยปัญหาผิวมีกลิ่นตัวระยะห่างก็เกิด
5: หลายคน
6: ไปอาบน้ำ
7: ด้วยสบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิวสกินเดียวสกินเดียวสกินเดียว
8: มูอยากทราบว่าเด็กผู้ชายที่อยู่ในรูปนี้เขาชื่ออะไรเหรอคะแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนคะ
9: เธอทำให้ทีเปลี่ยนไปมากเลยนะไม่รู้เลย
8: แต่เรื่องของฉันกับคุณทีมันจบไปแล้วนี่คะ
9: มันจะจบได้ยังไงในเมื่อทีไม่ยอมแต่งงาน
10: ผมพร้อมที่จะกลับไปอยู่ในที่ของผมแล้วครับ
8: รับมาเลี้ยงจากที่ไหนคะ
11: บ้านเปลี่ยนสุขครับ
12: รักได้หรือยังคืนพรุ่งนี้ 20:25 น.
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ไม่มีใครห้ามอายุได้โดยเฉพาะอายุที่อยู่ในใจของคนที่มากความแค้น
15: ฉันจะฆ่าแก
14: ต่างคนต่างอยู่จะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
15: รู้ว่าคุณเป็นคนสายเพื่อคนฆ่าฉันคนฆ่าใช่ไหมครับผม
14: ทุกอย่างของไก่ถึงเวลาของมันเต็มที
12: ปะการังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19:00 น.เริ่ม22 มิถุนายน
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: คำแนะนำจากกรมอนามัย
17: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
18: เด็กบีบนิดเดียวได้
19: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
20: เพื่อฟูออลายที่เพียงพอ
21: และแปรงวันละ2ครั้ง
22: อย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
23: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222
24: ไปเริ่มกันนะไปไลฟ์กันนะไปช็อปกันนะ
25: มาแล้วงานสหกุ๊กแฟร์แอนด์เฟสไปด้วยกันนะช็อปฟินสนุกจากแบรนด์ชั้นนำมากมาย 25-28 มิถุนายนนี้ที่ไบเทคบางนา
26: สนับสนุนโดยแว่น Beautiful จะเจนไหนต้องมาที่ร้านแว่น Beautiful ทั่วไทยยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวท์นิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเขากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากกล้วยอันโอสด
27: แปดนาฬิกาสี่นาที

0: ที่เรื่องเล่าเช้านี้ยังคงมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้มอบให้ท่านผู้ชม5ท่านนะครับแสดงความเห็นตามปกติ
1: เป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
0: All New Mitsubishi X-Force HEV All New Mitsubishi X-Force HEV ให้วงเล็บว่าหวยอลละเวง
1: ค่ะ
0: หวยอลละเวงเป็นเงื่อนไขข้อความที่โดนใจเรื่องนี้จบเร็วครับท่านผู้ชมไม่เหมือนกับคดีที่เกิดขึ้นก่อนหน้าอันนั้นยืดเยื้อมากเรื่องอ้างอิงเรื่องเป็นเจ้าของรางวัลที่หนึ่งเนี่ยรอบนี้เฉลยแล้วเมื่อวานหลังจากตำรวจไปเชิญตัวสองสามีภรรยาเพื่อนบ้านของป้าขยันหรือป้าสายันซึ่งก็หมายถึงนายเดชและนางแหววมาให้ปากคำเพิ่มเติมที่สวรรคโลกโดยเดินทางไปเชิญตัวทั้งสองคนที่บ้านพ่อของนายเดชแล้วก็นำตัวมาสอบปากคำโดยแยกสอบนะครับท่านผู้ชมช่วงที่นายเดชถูกออกจากห้องสอบสวนห้องแรกเพื่อย้ายไปอีกห้องหนึ่งนักข่าวยังพยายามจะถามอยู่เลยนะว่าเป็นคนเอาลอตเตอรี่ของป้าขยันไปไหมนายเดชก็ตอบว่าไม่โบกมือปฏิเสธเมื่อถามต่อว่าแล้วภรรยาคือนางแหววอ่ะ
1: เป็นคนที่เอาลอตเตอรี่ไปหรือเปล่านายเดชก็ตอบว่าไม่พร้อมกับโบกมือปฏิเสธเช่นกันค่ะ
0: ลักษณะนี้ก็จะเห็นว่านายเดชปฏิเสธและสังเกตของนักข่าวเข้าไปในห้องสอบสวนเห็นว่าตำรวจให้นายเดชเดินไปเดินมาคล้ายจำลองเหตุการณ์บางประการต่อมาเนี่ยนายเดชในที่สุดเมื่อมีการแยกสอบสวนนายเดชกับภรรยาคือนางแหววนายเดชรับสารภาพ
1: ว่าตัวเองนี่แหละค่ะเป็นคนเอาลอตเตอรี่ใบที่ถูกรางวัลที่หนึ่งของป้าขยันหรือว่าป้าสายันไปจริงๆ
0: โดยสารภาพว่าเกิดจากความโลภ
1: เนื่องจากทราบว่าป้าขยันหรือนางสายันเนี่ยเอาลอตเตอรี่มาฝากเอาไว้กับภรรยาของเขาก็คือนางแหววเมื่อทราบว่าใบนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งเลยตัดสินใจเก็บเอาไว้เอง
0: เพราะคิดว่าป้าขยันเป็นคนเรียบง่ายคงจะลืม
1: แล้วก็คงไม่กล้ามาทวงคืนหรอก
0: วันที่หนึ่งถ้าลำดับเหตุการณ์คือป้าขยันแกก็เอาลอตเตอรี่ใบนั้นเนี่ยไปให้ยายแหววตรวจใช่ไหม
1: ใช่ตอนค่ำของวันที่หน
0: ึ่งแล้วก็ถูก
1: ค่ะ
0: แล้วยายแหววบอกเดี๋ยวฝากไว้ก่อนก็ได
1: ้
0: ป้าขยันกลับไปเลิกกับวันที่สองปรากฏว่ามาถึงบอกไม่ถูกนายเดชรับสารภาพว่าเหตุการณ์เช้าวันที่สองที่ป้าขยันมาทวงลอตเตอรี่เนี่ย
1: ออกอุบายค่ะเอาโทรศัพท์ขึ้นมาทำทีเป็นกดตรวจเลขให้ดู
0: แต่
1: เขาบอกเขาจงใจกดเลขอื่นที่ไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งอะค่ะ
0: เพื่อจะหลอกว่ามันไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งและอาศัยจังหวะเผลอ
1: ดึงลอตเตอรี่ใบที่ถูกรางวัลออกมา
0: อีกสองใบที่เหลือก็คืนป้าขยันไปแต่เมื่อเรื่องเริ่มแดงขึ้น
1: จนเป็นข่าวใหญ่เนี่ยเขาบอกด้วยความที่กลัวความผิดเลยตัดสินใจเอาลอตเตอรี่ใบนั้นไปเผาทิ้งกลางนาเพียงลำพัง
0: นี่ฮะท่านผู้ชมนี่คือคำสารภาพมีเสียงเหรอ
2: ลุงเดชอยากทำอะไรไถ่โทษไหม
3: อยากขอโทษไหม
2: อยากขอโทษเขาไหม
3: เราเป็นแบบความเผลอหรือว่าเราต้องการ
4: ความโลภครับ
2: เราต้องขอความโลภ
3: โลภเลยใช่ไหมครับพ
2: ี่เราเดือดร้อนเรื่องเงินหรือว่าอะไรไหม
4: ไม่ครับ
5: ไม่เดือดร้อนเราอยากได้เป็นอะไร
4: ใจครับ
5: อยากขอโทษเขาไหมครับ
2: แล้วยายแหววไม่รู้หรอฮะ
3: แล้วใครที่เอาไปเผาย
2: ายแหววไม่รู้เรื่อง
5: เมียพี่รู้ไหมพี่เดชเมียรู้ไหม
3: ทำไมถึงเอาไปเผาคะเมียรู้ไหมครับพี่เมียทำไมถึงไปเผา
2: ลอตเตอรี่อยู่กับเราทั้งคืนแล้วยายแหวว
3: ไม่กลัวเหรอ
4: ครับผม
5: พี่เดชคิดว่าถ้าเผาเรื่องแล้วเร
0: ื่องทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ตอนที่ออกมาคือตำรวจต่อมาก็นำตัวนางแหววภรรยาออกจากห้องสอบสวนแล้วพากลับบ้านนางแหววภรรยาอ้างว่าไม่รู้และไม่เกี่ยวข้อง
1: แล้วก็ยืนยันว่าสามีไม่ได้มาปรึกษาอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะ
0: ที่กรณีนายเดชเนี่ยเล่าเหตุการณ์จริงๆเนี่ยหลังจากเรื่องแดงขึ้นเอาลอตเตอรี่ไปเผาทิ้งฮะเอาลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งใบนี้ไปเผาทิ้งไปเผาเพียงลำพังตัวภรรยาเนี่ยบอกไม่รู้เรื่องจริง
1: ๆรวมถึงเรื่องการวางแผนเอาไปเผาด้วยเนี่ยเธอก็ไม่ทราบค่ะคือเธอยอมรับว่าวันที่1มิถุนาเนี่ยได้ช่วยป้าขยันตรวจลอตเตอรี่ผ่านแอปพลิเคชันจริงซึ่งวันนั้นก็ยอมรับว่ามันมีใบหนึ่งที่ถูกรางวัลที่1อันนี้ก็จะตรงกับที่ป้าขยันบอกเอาไว
0: ้แต่ยืนยันว่าไม่รู้ว่านายเดชสามีไปหยิบแอบหยิบไปตั้งแต่เมื่อไหร่แล้ววันรุ่งขึ้นทำไมไม่ทักท้วงทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้น่าสงสัยเอาไปว่าฟังจากผู้กำกับสวรรคโลกเดี๋ยวจะชัดเจนเหตุเกิดที่สุโขทัยพันเวกนิคมพรหมพิรามท่านบอกนะครับว่า นายเดชให้การกับตำรวจว่ารู้ว่าป้าขยันเอาลอตเตอรี่

0: ฝากไว้กับภรรยาคือป้าแหววและทำให้รู้ว่าป้าขยันถูกรางวัลที่หนึ่งก็เลยเก็บลอตเตอรี่เอาไว้เพราะคิดว่าป้าขยันอาจจะลืมไม่มาทวงไม่คิดว่าเช้าวันที่สองป้าขยันจะมาทวงหามหาลอตเตอรี่พอมาทวงคืนก็เลยทำท่ากดตรวจเลขหวยในมือถือให้ป้าขยันดูโดยตัวเลขที่ไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งเป็นตัวเลขผิดให้ป้าขยันดูแล้วก็บอกป้าขยันว่าไม่ถูกรางวัลนายเดชดึงลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งออกจาก3ใบเหลือ2ใบแล้วคืนให้ป้าขยันไปแต่เมื่อเป็นข่าวก็กลัวและเครียดเอาลอตเตอรี่ไปเผากลางนายืนว่าทำเพียงคนเดียว
1: เขาคิดเขาทำที่เขาอ้างตอนนี้คือคนเดียวนะครับเป็นผู้ชายนะครับยอมรับว่าตรวจเป็นที่หนึ่งแล้วตรวจแต่ไม่ได้ตรวจทาง Google นะตรวจทางที่มันปรากฏตามเฟซที่ลงว่าวันที่1นี้3ตัวท้าย3ตัวหน้า2ตัวเขาเห็นมีใบหนึ่งถูกนะครับก็ดังนั้นก็เหมือนที่เขาป้าขยันนะบอกว่าเขาขอเก็บไว้ป้าขยันก็ไม่คิดอะไรเพราะเขาก็รู้ตอนคืนแล้วว่ามีหวยถูกอยู่กับเมียตอนนั้นยังไม่คิดอะไรนะคิดว่าป้าขยันเนี่ยน่าจะลืมเพราะว่าคนบุคลิกอย่างนั้นนะครับไปคิดว่าตอนเช้าเขาจะมาครับก็พอมาปุ๊บก็เลยอาศัยช่วงเนี้ยจู่โจมอาจจะใช้เวลาการตรวจมันจิ้มไวไม่ถูกไม่ถูกนะอะไรเงี้ยนะครับไอใบที่ถูกเนี่ยเขาก็ดึงเก็บไว้แล้วส่งไอสองใบให้กับป้าขยันเขาบอกว่าเผาตอนเนี้ยน่าจะกลัวน่าจะกลัวนะครับ
0: นี่ฮะตำรวจนำตัวนายเดชไปชี้จุดกลางทุ่งนาห่างจากบ้าน3กิโลเป็นนาของญาติแต่เจ้าตัวเข้ามาทำนาเป็นกระท่อมกลางนาซึ่งนายเดชบอกเอาลอตเตอรี่ของป้าขยันมาที่นี่เพียงลำพังนะแล้วม้วนลอตเตอรี่เป็นขนาดเล็กๆกลมๆยาวๆแล้วยัดซ่อนไว้ในซอกเสาของกระท่อมแล้วพอวันที่4มิถุนาเมื่อวันที่4มิถุนา
2: ก็คือเอาเข้าไปในซอกของเสาเนี่ยค่ะแล้วก็ซ่อนไว้และขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
0: 6มิถุนาเริ่มเป็นข่าวใหญ
2: ่เริ่มรู้สึกกลัวความผิดค่ะก็เลยเอาไม้เล็กๆเนี่ยแหย่เข้าไปในซอกไม้แล้วขี่เอาลอตเตอรี่ที่ตัวเองซ่อนไว้เอาออกมา
0: แล้วเอาลอตเตอรี่ไปเผาที่บริเวณคันนา
2: ซึ่งอยู่ห่างจากกระท่อมประมาณ50เมตรก็คือรอเผาจนหมดแล้วก็หยิบหญ้าฟางเอามากลบทับอีกทีนึง
3: อย่างนี้เนาะ
1: ทำยังไงทำยังไง
4: เดี๋ยวทำเป็นวงกลม
3: ทีเดียวก็ออกเลยครับ
4: เอาเนี่ยนี่ใบนี
1: ้กลางวันใช่ไหมที่เรามาเอาเนี่ย
4: คร
1: ับเวลาประมาณนะก่อนเที่ยงหลังก่อนเที่ยงหรือหลังเที่ยง
4: หลังเที่ยงคร
1: ับ แล้วทำไมเอาไปเผาตรงนู้นนะเพราะอะไร
4: ดึง
5: ตรงนี้มันมีกิ่งไม้อยู่แล้วครับ
6: มันมีกิ่งไม้ที่เป็นเชื้อเพลิงอะไรอย่างนี้เอามายัดไว้วันที่6ได้ไหม
4: ว
6: ัน
4: ที่4ครับวันที่
6: 4อ๋อตอนกี่โมงอะครับพี่
4: ตอนเย็นครับ
6: ตอนเย็นประมาณสัก 4-5 โมงได้ไหม
4: เย็นแล้วครับ
6: เย็นแล้ว
4: 5โมงกว่า
6: 5โมงกว่าเอามายัดวันที่4มาคนเดียว
4: มาคนเดียว
6: มาคนเดียวแล้วเผาแล้วครับเผาวันไหน
4: เผาวันที่6ครับ
6: เผาวันที่6กี่โมงได้ครับ
4: ตอนเย็นครับ
6: ตอนเย็นเวลาเดียวกันไหม
0: ท่านผู้ชมตอนนี้เหลือเฉพาะว่าป้าแหววภรรยาซึ่งเป็นคนรับมาคนแรกที่เอาไปตรวจให้แล้วบอกว่าถูกยืนยันว่าไม่เกี่ยวไม่รู้ขนาดเดียวกันคำถามที่ผู้ชมคงถามกันตอนนี้แล้วป้าขยันจะได้เงิน6ล้านไหม
2: ค่ะเพราะลอตเตอรี่ถูกเผาทิ้งไปแล้ว
0: ฟังจากทนายเกิดผลทนายเกิดผลแก้วเกิดเมื่อวานนี้บอกว่าแม้จะไม่มีลอตเตอรี่ต้นฉบับ
2: เพราะว่าถูกทำลายไปแล้วป้าขยันก็สามารถรับเงินรางวัลได้และกองสลากไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธ
0: โดยทนายเกิดผลอ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่2578/2530เดี๋ยวเราตามดูกันต่อทั้งหลายทั้งปวงก็อย่างน้อยยินดีกับป้าขยันนะ
2: ค่ะ
0: ส่วนประเด็นเกี่ยวกับว่ากองสลากเดี๋ยวจะถามให้จะได้จบเรื่องนี้อย่างสมบูรณ์และก็เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจด้วย 8:14 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมายังมีประเด็นเก็บตกกันนะครับทุกชมโดยเฉพาะเมื่อวานนี้การรับฟังความคิดความเห็นมีบรรยากาศการโต้ตอบกันครั้งสำคัญระหว่างตัวแทนพรรคประชาชนกับรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบซึ่งเมื่อวานนี้มาด้วยตัวเองแล้วก็มีเสียงจากปลัดกระทรวงการคลังบอกตอนต้นนอกเหนือจากประเด็นไอ้ TOR ซึ่งมันมีเรื่องประชาสัมพันธ์ไอ้ที่เหมือนลอกกันก๊อปเลยเนี่ย

0: ท่านบอกว่ายังไงนะที่ผ่านมาหน่วยราชการก็ทำแบบนี้กันทั้งนั้นแหละ มันเป็นเรื่องปลีกย่อยแต่ประเด็นที่ถามเกี่ยวกับเรื่องหัวปลัดบอร์ดนะครับตัวชมล็อกสเปคหรือหัวหรือไม่เนี่ยตอบไม่ได้เพราะเขาไม่ได้มาหัวต่อหน้าเดี๋ยวกลับมา
1: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
2: เด
3: ี๋
2: ยวม
3: ัน
2: ก
3: ็
2: ด
3: ี
2: เด
3: ี๋
2: ยวมันก็ดีแน่
3: เด
2: ี๋
3: ยวม
2: ัน
3: ก
2: ็
3: ด
2: ี
3: เด
2: ี๋
3: ยวม
2: ัน
3: ก
2: ็
3: ด
2: ี
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
4: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
5: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
6: แค่10บาท
7: ดีนะ
8: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
9: ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
10: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
11: อุ่นอยู่กับลูกได้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ
12: ได้แน่นะคะ
13: ทำไมหน้าเลอะอย่างเงี้ยลูกวันนี้เล่นอะไรกันนะครับ
14: ไอโอน
11: อุ่นว่าบางอย่างมันหนักเกินไปสำหรับเด็กวัยนี้นะคะ
14: เจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้แล้วก็ตรงนี
11: ้ผู้ปวดหัวใช่ไหม
13: ปัดเป็นแม่ที่ไม่ดีเลยใช่ไหมอุ่น
8: ฟูลฟิลรักเติมเต็มคืนนี้20:30 นตอนจบ
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: พี่สาวคนสวยชอบนะคะ
11: เป็นแฟนกันนะ
12: เราทั้งสองคนตั้งใจจะแต่งงานกันค่ะ
16: ตื่นมาแล้วเจอหน้าน้องลินแบบนี้พี่มีความสุขที่สุดเลย
12: โอ้ไม่ลินลินเชื่อพี่มาเสมอนะแต่วันนี้พี่ทำให้ลินรู้สึกว่าเหมือนพี่มีโลกอีกใบหนึ่งที่ลินไม่รู้จักเลย
17: ฉันจะทำให้พี่รันเกลียดแก
12: ลินจะทำให้แม่พี่สมหวังให้พี่กลับไปเป็นลูกของแม่พี่เหมือนเดิม
8: ฝันวันวิวาศุกร์20:30 เริ่ม19 มิถุนายน
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: The All New Nissan Kicks e-power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย e-power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมนิสสัน
19: โดยใหม่พาซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรเพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยทนร้อนช่วยลดการเสียดสีไม่ถอดต่อแป้งมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่น
0: แปดนาฬิกา17 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับประเด็นร้อนเรื่อง Thailand AI Passport เมื่อวานนี้ที่เปิดรับฟังความคิดความเห็นมาดูบางช่วงบางตอนซึ่งเมื่อวานนี้ต้องยอมรับนะว่าถ้าปลัดกระทรวงดีเอพัชระอนันตสินเป็นแกนนำหมายถึงเป็นผู้ร่วมในการชี้แจงมาพร้อมกับบริษัทคู่สัญญาด้วยนะ
20: ค่ะ
0: นี่ฮะแล้วก็มีตัวแทน Microsoft ซึ่งเป็นหนึ่งในค่าย AI บางช่วงบางตอนผมสรุปสั้นๆก็แล้วกันเพราะหลายท่านได้ติดตามดูตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเนี่ยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีการถามถึงล็อกสเปคหรือหัว
21: อันนี้ผมว่ามันจะล็อกสเปคหรือมีการนั้นเรียกอะไรว่าหัวหรือเปล่าอันนี้เราตอบไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเขาก็ไม่หัวต่อหน้าเราแต่ประเด็นก็คือต้องดูผลของการประมูลเราสืบค้นราคาจาก8รายนะครับเราสืบค้นราคาจาก8รายในการแข่งขันเสนอราคาเนี่ยมีผู้เข้าเสนอแบ่งเป็น2กลุ่มกับ1ราย1กลุ่มที่เข้ามาประมูลเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยอันนึงเนี่ยไม่ได้อยู่ในชุดข้อมูลที่เราไปสืบค้นมานะครับเขาเข้ามาเองนะเพราะนั้นเนี่ยแต่ว่าที่ประมูลได้จะเป็นกลุ่มในบริษัทที่เราไปสืบค้นราคามาใช่ถูกต้องแต่ว่าในกระบวนการท่านจะได้เห็นได้ว่าเวลาเราเปิดเนี่ยเปิดประมูลเราต้องเปิดเป็นการทั่วไปจริงๆเราเปิดตั้งแต่ทุกขั้นตอนที่มันตั้งแต่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างนี่ก็ต้องประกาศสาธารณะแล้วนะครับ ประกาศทั้งที่กระทรวงเองทั้งที่กระทรวงคลังกรมบัญชีกลางเองแล้วก็ประกาศประชาพิจารณ์นะครับประกาศเชิญชวนทุกขั้นตอน

0: แฟนเก่าแฟนใหม่อะไรเงี้ยฮะเราก็เลยยกไอเดียตรงนั้นมามันน่าจะโดนกับคนอกหักหลายๆคนอะไรเงี้ยครับบางคนบอกว่าเอ้ยใครมู้กันมู้กันแบบไม่มีอะไรกันความสัมพันธ์แค่เพื่อนอะไรฮะแต่หลังจากนั้นเราไม่รู
1: ้ก็เลยกลายเป็นบทเพลงนี
0: ้ใช่ครับผม
1: นะครับเห็นบอกว่ามีค่ายเพลงแล้วด้วย
0: โอ้ยค่ายเล็กๆมันจะเรียกค่ายได้ไหม
1: เอานะ
0: มันเป็นกลุ่มเล็กๆครับที่คนที่รักเสียงเพลงแล้วก็ฟุตบอลไปพร้อมๆกัน
1: มีใครบ้างในค่ายของเรา
0: ตอนนี้
1: เริ่มต้น
0: ก็มีเต้ยนะครับเป็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังแล้วก็มีพี่ยาสัญญานะครับน้องเชนคาเชนน้องนุกพี่รุนพี่กบสุพจน์แล้วก็อาจจะมีน้องวิทย์บ้างอันนี้อยู่ในกลุ่มเดียวกันช่วยๆกันทำครับ
1: นะใช้ชื่อค่ายว่า
0: ฟอนสตูดิโอครับ
1: ฟอนสตูดิโอ
0: ครับฟอนสตูดิโอ
1: ก็คือการรำการฟอนนี่เอง
0: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วก็จะมีเพลงมีอะไรก็สามารถเข้าไปฟังกันได้เลย
0: ได้เลยครับตอนนี้มีหลากหลายเพลงแล้วฮะ
1: โอ้นะคะวันนี้ก็เลยเอาบทเพลงนี้มาฝากกัน
0: มาฝากนะครับแฟนๆครับ
1: ครับผมอโนดครับ
2: ในสถานะที่คนชอบฟังเพลงทุกชนิดนะฟังเต้ยวันนี้นี่มันโดนเรื่องราวของเพลงอ่ะเพลงเนี่ยเหมือนคนขี้แพ้แต่ได้รางวัลอ่ะได้ขึ้นโพเดียมได้ทั้งโล่ทั้งดอกไม้แต่ว่ามันน่าภูมิใจตรงไหนวะมันมีไอ้หมาบ้าคนหนึ่งอ่ะมาคาบเอาแฟนเราไปกินซะดังนั้นเพลงแบบนี้นะถ้าคนเข้าไปฟังแล้วถ้าเขาชอบแล้วมันจะชอบยาวเลยนะผมพูดเสมอว่าคนเกิดมาเนี่ยคนอกหักคนไม่สมหวังอ่ะมันจะเยอะกว่าคนสมหวังผู้ชายอาจจะแอบหมายปองหลายคนแต่มันไม่ได้สมหวังหลายคนส่วนมากหลายๆคนมันจะเป็นคนอกหักแล้วเพลงแบบเนี้ยแล้วก็พอเจอก็ถามว่าแฟนไหมไม่ใช่เป็นเพื่อนกันไอ้นี่ก็เลยไหนบอกเป็นเพื่อนกันไงถ้าเป็นภาษาผมขอโทษนะไม่ใช่หยาบคายอันนี้เดี๋ยวมาแตกล่วงเลยแล้วมันไม่น่าภูมิใจเลยอ่ะรางวัลเราได้ทั้งโล่ทั้งช่อดอกไม้ยืนโพเดียมแบบน่าเศร้าใจมากแล้วเต้ยรู้ไหมลูกโง่เฮงดีมากมันถึงเวลาที่จะต้องดังแล้วพวกเราอนุญาตให้เต้ยไปดังแล้วขอให้เพลงนี้ยอดวิวเยอะๆมีงานจ้างเยอะๆจะได้มีโอกาสสร้างค่ายเพลงทำไมถึงอยากจะอวยพรแบบนี้เพราะสิ่งที่เต้ยเอ่ยขึ้นมามันเป็นเด็กที่ผ่านเวทีไมค์ทองคำมาแทบจะทั้งนั้นเลยขอให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างทั้งด้านธุรกิจค่ายเพลงและเพลงนี้ฝากไว้ในอ้อมใจคนที่ชอบฟังเพลงด้วยเสียงโคตรเพราะเลยลูกดีมากลูก
0: ขอบคุณครับ
1: พี่สุครับ
3: โหดีใจนะลูกดีใจมากที่เต้ยได้ทำเพลงนี้ออกมาแล้วก็แต่งเองด้วยแล้วก็สร้างค่ายเพลงกับเพื่อนๆด้วยมันเป็นการเริ่มต้นที่น่าสนับสนุนแล้วก็น่ายินดีมากลูกแล้วแม่ว่ามันถึงเวลาของเต้ยเลยนะเพลงมันลงตัวมากมันเป็นเรื่องราวที่เหมือนอยู่กับชีวิตของคนปัจจุบันเลยไม่หมู่กันกินกันมาเยอะแล้ว อันนี้จริงเลยนะ แล้วมันเป็นเรื่องคนที่โอ้แนะนำว่าหมู่กันมันคือเรื่องในเพลงหนูเลยจริงๆอ่ะคนที่จะไม่พูดย้ำคนที่ไม่มีอะไรกันจะไม่พูดย้ำบ่อยๆแต่คนที่ไปไหนโอ้จะแนะนำเลยว่าหมู่กันน่ะอันเนี้ยคือแบบ กินกันแล้ว มีพิรุษแล้วเต้ยเรื่องความสามารถทุกอย่างมันเหมือนทั้งวิธีคิดด้วยนะวันนี้แม่ว่ามันเหมือนมันตกผลึกทุกอย่างละหนูไม่หายไปจากโซเชียลเลยหนูทำทุกอย่างลงทุกอย่างให้คนได้เห็นทุกช่องทางของหนูและตอนนี้ยิ่งรวบรวมพลังจอมทัพทั้งหลายจากไมค์ทองคำนะเอาจริงไม่ธรรมดาเลยรวมๆเพื่อนๆมาลูกทำกันไปแม้ว่าวันหนึ่งมันก็ต้องเริ่มจากเล็กๆนี่แหละแต่มันถึงจะโตได้ก็ฝากด้วยแล้วกันนะฟอนสตูดิโอแล้วก็ไซวามูกันของลูกชายด้วยนะคะทุกคนค่ะฝากด้วยค่ะฝากติดตามด้วย
0: ขอบคุณครับคุณแม่ครับ
4: ถูกครับมาครบทุกอย่างเลยเต้ยวันนี้ทั้งในนามนักแต่งนักร้องแล้วก็คนเข้าใจการอยู่กับสื่อยุคใหม่ซึ่งจริงๆครูรอตรงนี้นะเพราะเรื่องร้องเพลงไม่มีข้อสงสัยในความเป็นเต้ยรวมถึงการแต่งเพลงด้วยรู้ว่าเต้ยแต่งเพลงได้แล้วก็คือเข้าใจทุกบริบทในการสร้างงานแต่สิ่งที่พยายามกระตุ้นหรือบอกตลอดคือให้เข้าใจสื่อยุคใหม่ซึ่งคนไหนเข้าใจก่อนก็สำเร็จก่อนนะเวลาพูดก็มักจะเผลอเอ่ยชื่อ2ชื่อนี่แหละก็คืออย่างพี่ก้องกับเบิ้ลเขาก็เดินทางมาพร้อมๆกับเรานี่แหละแต่ดูเหมือนว่าเขาก็เคยลองผิดลองถูกเขาเคยล้มเขาเคยเจ็บแต่พอเขาเข้าใจแล้วก็ทำเราสามารถมองแนวทาง

0: คนบ้านเราใกล้เราที่สุดมาสร้างเป็นความสำเร็จของเราได้ซึ่งวันนี้เหมือนเต้ยเข้าใจตรงนั้นเห็นไปเตะบอลด้วยกันเห็นมีการไลฟ์สดโน่นนี่นั่นครูแอบปลื้มใจนะครับแอบปลื้มใจเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาแล้วลูกที่เราจะได้ทําทุกอย่างให้มันถูกเพราะโดยต้นทุนนะเต้ยเป็นคนเก่งอยู่แล้วเราจะช่วยนะลูกนะผ่านบทเพลงนี้แหละไซวาโมกันขอให้สำเร็จครับ
1: ขอบคุณครับรักผมนะฝากเลยฮะผลงานของเราไปติดตามที่ช่องทางไหนได้บ้างคร
2: ับ ก็นะครับสำหรับเต้ยเองก็ฝากผลงานเพลงใหม่ล่าสุดก็ต้องตั้งใจทำมากๆนะครับให้ทุกๆคนได้ฟังกันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าห่างหายไปนานแล้วก็สามารถเข้าไปฟังได้ที่ช่องYouTube นะครับช่องฟอนสตูดิโอได้เลยครับก็มีหลากหลายผลงานเพลงที่ได้ทำเอาไว้แล้วก็รวมถึงของเพื่อนๆด้วยครับผม
1: เห็นบอกมีวงรถแห่ด้วยเหรอ
2: มีรถแห่ครับทำรถแห่ด้วยอยู่ที่ขอนแก่นครับ
1: นะฮะก็ติดต่อได้ตามนี้เลย
2: ครับฝากไว้เลยนะฮะรถแห่เดอะคิงจอมราชาครับผมขั้นสีเหลืองๆครับพี่น้องครับ
1: ครับผมดีดีนะทำมากินน่ารักมากเลยก็ฝากน้องเต้ยไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าครับวัยเก่าของเรารออยู่ครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะไม่ต้องคำสามวัยครั้งที่6รอบทูแชร์หรือรอบรองชนะเลิศครับ

ครับมาสนุกกันต่อกับการแข่งขัน3วัยครั้งที่6รอบทูแชร์หรือรอบรองชนะเลิศนะครับเรายังอยู่กับการแข่งขันของวัยเก่านะครับผ่านไปแล้ว2ท่านด้วยกันนะเก้าอี้ตัวแรกจะเป็นพี่โจนะครับผมและตัวที่2ก็คือพี่ดวงนะครับสวัสดีครับ2ท่านพร้อมนะฮะมาถึงผู้แข่งขันคนที่3ครับไปพบกับพี่เก๋นันทสอนครับเชิญครับ

0: สวัสดีครับพี่เก๋ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: หนุ่มๆเขาร้องกันเรียบร้อยตอนนี้เก้าอี้เต็มหมดแล้วถึงเวลาที่ต้องชิงแล้วนะต้องใช้ความสามารถเต็มที่เลย
1: จ้องหน้ากันดูสินะ
0: เออ
2: ใครจ้องหน้าไม่รู
0: ้เอาไม่ได้จ้องใช่ไหม
2: ไม่ได้จ้องแต่มอง
0: อ๋อแต่มองไม่ได้จ้องแต่มองนะเออเป็นไงอยู่ท่ามกลางหนุ่มๆสนุกไหมฮะ
1: ไม่วัดไม่ไหวหัวเราะนะ
0: อ๋อเขาก็ชวนคุยให้เราหายเครียดนะเอาการฝึกซ้อมในรอบนี้ครับมีอะไรที่ต้องปรับปรุงจากรอบที่แล้วไหมฮะ
1: จากรอบที่แล้วนะคะเจ้าท่านคณะกรรมการแนะนำไปว่าอยากให้ผ่อนคลายแล้วก็เอาความเป็นธรรมชาติออกมาให้ได้นะคะก็กลับไปทำแล้วค่ะแต่ไม่รู้จะมานำเสนอให้ได้ตามที่ใจเราอยากจะทำหรือเปล่าเราเต็มที่แล้วอะค่ะ
0: ครับผมนะ
1: จะพยายามให้เป็นธรรมชาติที่สุดค่ะ
0: นะลูกสาวล่ะลูกสาวช่วยติวไหมลูกสาว
1: ช่วยค่ะ
0: เขาว่าไงบ้างครับ
1: เขาก็จะประมาณว่าเหมือนเอาคืนนะคะแม
0: ่เหมือนเราเคยสอนเขาไว้ใช่ไหม
1: เนี่ยมันยืดไปหรือเปล่าแม
0: ่
1: หรือว่าตรงนี้แม่ค่อมนะ
0: ก็จะคอยบอกกันและกัน
1: ใช่ค่ะมันก็เราก็ไม่มองไม่เห็นความผิดพลาดของตัวเองต้องให้คนอื่นช่วยมองไงค่ะ
0: นะอ่ะพร้อมครับวันนี้หนึ่งบทเพลงครับเลือกเพลงอะไรมาร้องครับวันนี
1: ้วันนี้นำเพลงของพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์มานะคะพี่จอหลายใจค่ะ
0: พี่จอหลายใจนะครับผมอ่ะโค้ชที่ยงครับ
3: ไม่ห่วงเพราะว่าเขาเสียงดีอยู่แล้ว
0: ครับผม
3: แก้วเสียงเพราะมากก็จะห่วงตรงที่ว่าปลายท่อนน่ะกลัวลมหายใจเขาจะแบ่งลมหายใจไม่ถูกแต่ว่าผมเชื่อเขาทำได้สู้ๆพี่เก๋
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับผมนะพร้อมครับเป็นที่3ของวัยเก่านะครับพี่เก๋นันทศรครับพี่จอหลายใจเชิญครับ
4: ความรู้สึกที่ผ่านมาในรอบรองชนะเลิศนี่นะคะก็เป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจเพราะว่ามันเป็นความฝันที่ไม่คิดว่าจะได้เข้ามานะคะ
5: วันนี้คู่แข่งเราต้อง5คน
4: ค่ะ
5: นะแล้วเราคิดว่าเราชนะได้ไหม
4: ถามว่าชนะได้ไหมตอนนี้คู่แข่งอ่ะเกือบจะไม่กลัวใครเลยกลัวตัวเอง
5: กลัวใจตัวเอง
4: ใช่กลัวใจตัวเองอย่างเดียวเลยค่ะ
5: วันนี้นำเพลงอะไรมาร้องครับ
4: วันนี้นำเพลงของคุณพี่พุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ
5: เพลงอะไรจ๊ะ
4: พี่จอไหลใจ
5: ไหนลองร้องให้ฟังหน่อยสิ

0: เสียงดีมากๆนะครับพลังก็ดีแต่อยากได้เพิ่มตอนท้ายๆตรงลมหายใจมันจะต้องดึงลมหายใจเข้าให้มันเต็มที่นะ
1: ค่ะ
0: ทุกครั้งที่เราจะเข้าท่อนที่เราส่งต่อเนี่ยดึงลมเข้ามาก่อนแล้วก็ปล่อยต่อเพื่อที่จะรับช่วงในท่อนต่อไปเสียงดีครับเสียงกังวานเสียงเพราะเพิ่มพลังและก็ระวังในเรื่องของลมหายใจ
1: ค่ะ
0: เชื่อว่าวันนี้คู่แข่งทุกคนหนาวเพราะแอร์เปิดเย็นเยอะไม่ใช่เสียงเราดีนะครับอ้าววันนี้เดี๋ยวไปเจอกันบนเวทีนะพี่เก๋นะ
1: ค่ะ
0: เชิญครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ผลงานของพี่เก๋นะครับพี่จอหลายใจนะครับพี่สามของวัยเก่านะครับเป็นไงพี
1: ่โล่งไปแล้ว
0: โล่งไปแล้วนะได้ทำผลงานเรียบร้อยนะฮะเมื่อตอนที่ตอนต้นหัวนี่ที่พี่เก๋เขาทำโพสท่าเนี่ยจริงๆเวลาอยู่ในกล้องมันจะเป็นเหมือนภาพเงานะเป็นเหมือนซิลูเอตแล้วหลายคนอาจจะตกใจเอ๊ะทำไมเขามีมาตั้งท่าอะไรด้วยนะถ้าเกิดเราเห็นภาพที่ถ่ายทอดไปก็จะเห็นว่าเขามีจอเป็นเงาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของโชว์นะครับผมอ่ะโค้ชครับผลงานของพี่เก๋ในวันนี้ครับ
2: สุดมาก
0: ฮะ
2: ตอนร้องให้เราฟังแบบเหมือนก็ออมมือยังไงไม่รู้พอมาถึงตรงนี้เนี่ยเขาปล่อยเต็มที่หนักเบาอารมณ์เพลงมันมาทั้งหมดเลยอ่ะด้วยความที่น้ำเสียงเขาเพราะอยู่แล้วพอมาได้เพลงนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกฟังแล้วขนลุกตลอดเลยเก๋ทำได้ดีมากครับแล้วก็เป็นการร้องที่เหมือนเราเหมือนไม่ได้ฟังคนร้องจริงๆอ่ะเหมือนฟังซีดียังไงไม่รู้มันละมุนไปหมดมันเนียนไปหมดอ่ะเพราะครับเพราะมากครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะครับ
0: ครับผมถามหนุ่มๆบ้างนะพี่โจเป็นไงผลงานของพี่เก๋ครับ
3: เยี่ยมครับ
0: เยี่ยมนะ
3: ครับเพราะด้วยครับดีมากเลย
0: ครับผมมีสิทธิ์จะได้ชิงเก้าอี้ไหมฮะ
3: แน่นอนครับ
0: ชิงกับใครดีฮะ
3: ก็ได้แต่แล้วครับรอบน
0: ี้ แต่รอบนี้นะ
3: ใหญ่จะไม่ยังไง
0: พี่ดวงล่ะครับ
4: โอ้โหเสียงเพราะมากทีเดียว
0: อ
4: ยู่อ่างทองสงสัยจะขายปลาอยู่ด้วยกลิ่นหอมเสียงเพราะจริง
5: อะไรของพี่
0: แกอะไรครับขายปลาลงปลาล่ะ
4: กลิ่นหอมหวนไงเพลงเพราะ
0: เหมือนกับเสียงของเธอที่เหมือนกลิ่นของปลาเนี่ยนะ
4: เออกลิ่นปลาปลากลิ่นหอมใครบอกเหม็นไม่ใช่ต้องถามอาจารย์โนดท่านสุนารีที่ตำพริกอยู่เนี่ย
0: มันหอม
5: เวลาหล่นปลามันหอมข้ามทุ่งเลยนะถูกไหมข้ามคุ้งเลย
4: อย่าไปพูดมากเดี๋ยวครูสลากน้ำลายไหลออกมา
6: ครับผม
0: แล้วเขาร้องดีไหมวันนี้พี่ดวง
4: ร้องเพลงเพราะเพลงดีมากนะฮะ
0: ครับผม
4: ยังไงขอให้ชนะนะครับวันนี้นะครับ
0: มีสิทธิ์ชิงเก้าอี้ไหม
4: มีสิทธิ์ชิงเก้าอี
0: ้ชิงกับใครฮะ
4: ชิงกันลุงคนนี้ไงเนี่ย
0: แล้วไม่ชิงกับพี่เหรอ
4: ไม่ใช่เดี๋ยวไปยกยอปอบ้านตัวเองเดี๋ยวจะโดนด่า
0: อ๋อเลยให้ชิงกับเขาให้ชิงกับพี่โจนะ
4: ให้ชิงกับเขา
0: อ๋อให้ชิงกับเขาแล้วกันนะอโนดครับ
6: คุณเก๋เป็นคนที่ร้องเพลงลูกทุ่งแล้วฟังแล้วชื่นใจอ่ะพูดถึงลูกทุ่งในยุคเขาเรียกว่าลูกทุ่งขนานแท้ทุกครั้งที่คุณเก๋ร้องทีไรมันไม่เคยผิดหวังเลยมันอาจจะมีความไม่สมบูรณ์อยู่บ้างในการร้องหรืออาจจะไม่ถนัดแต่ถ้าในความรู้สึกของผมในรอบที่แล้วอ่ะเพลงที่เก๋ร้องตอนนั้นอ่ะผมว่าเก๋ร้องได้ดีกว่าวันนี้แต่วันนี้มันเหมือนจะระมัดระวังเกินไปแต่มันก็ยังมีความน่าฟังแล้วก็ไพเราะคะแนนแต่ละข้อก็เยอะนะจากผมให้เยอะนะเผลอจะชนะพี่ดวงซะด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู
4: ้ไม่เป็นไรถือว่าเป็นโชคชะตาของผมเอง
6: โอ้โหอยู่ๆก็เจียมตัวซะอย่างนั้น
4: ครับ
6: ทำไมไอ้นี่พูดหยอกๆเพราะคะแนนเนี่ยต้องเอา3คนมารวมกันแล้วมาบวกลบคูณหารอีกทีมันถึงออกมาเป็นคะแนนแต่วันนี้ก็ยังชอบเนื้อเสียงของเก๋อยู่วันยังค่ำวันนี้ก็ยังชอบเหมือนกันครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: พี่สุครับ
5: พี่เก๋เป็นคนร้องเพลงเก่งมากแล้วก็เข้าถึงความยากของเพลงโดยเฉพาะลูกเอื้อนลูกขยี้เหมือนเก็บพี่พึ่งมาได้หมดเลยแต่วันนี้มันจะมีอาการเรื่องของแรงไม่พอนะจะรู้สึกเลยว่าที่ดูเกร็งๆดูระวังอ่ะเพราะว่าประคองแรงอ่ะช่วงที่โน้ตตัวสูงๆมันจะเห็นอาการฮึดสู้มันมีอาการเหมือนกึ่งสู้เพลงอารมณ์มันก็อาจจะมีแบบวืดขึ้นไปนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะด้วยความที่ว่ากลัวแรงไม่พอแต่เพลงนี้พอสูงปุ๊บพอมันจะต่อต้นจอแจกใช่ไหมจอแจกมันจะต้องช้อนพอแรงไม่พอเนี่ยมันจะจอแจกหมอนใจมันจะช้อนยากค่อนข้างไม่เนียนมันจะมีอาการแบบระวังเรื่องแรงแต่ว่าถือว่าไม่ธรรมดาค่ะรอลุ้นนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
7: ครูครับเพลงนี้เป็นเพลงปราบเซียนนะถ้าเป็นวัยรุ่นนำมาร้องส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยได้แต้มจากเพลงนี้เพราะว่ามันมีการเก็บรายละเอียดที่ค่อนข้างยากแต่กับพี่เก๋แล้วกับทำได้ดีหมดเลยในความรู้สึกของผมนะจุดอ่อนพี่เก๋มีเรื่องเดียวแต่อาจจะได้ยินบ่อยก็คือเรื่องแรงพอแรงหมดมันจะมีอาการรอยต่อระหว่างคำระหว่างท่อนมันจะทำให้เรารู้จักรู้สึกได้เลยว่าเหนื่อยและพอแรงพอเหนื่อยปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะกระทบเรื่องบุคลิกเราด้วยกังวลแววตาก็จะบอกแล้วก็อารมณ์เพลงมันกระทบอยู่3ข้อนอกนั้นดีหมดเลยครับ ชื่นชมครับ
0: ครับผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับนะก็ถือว่าภาพรวมน่าพอใจนะพี่ได้ฟังแล้ว
8: พอใจแล้วค่ะอยากฟังคำติชมแบบนี้ตลอดไป
0: เนาะจะได้ไปปรับได้เนาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับเชิญคณะกรรมการลงคะแนนครับเชิญครับพี่เก๋เรามาลุ้นกันนะครับพร้อมนะฮะตอนนี้คะแนนของคณะกรรมการอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับและผลการตัดสินของพี่เก๋คือ

0: ไม่มีสิทธิ์ได้นั่งเก้าอี้ครับปรบมือเป็นกำลังใจให้พี่เคด้วยนะครับแสดงว่าสองหนุ่มน่าจะทำแทนไว้สูงมากนะครับผมถามความรู้สึกของพี่เก๋หน่อยมาถึงตรงนี้แล้วแม้ว่าไม่ได้ไปต่อเชิญครับ
1: ก็ถือว่าวันนี้ดีใจมากนะคะที่ได้มายืนอยู่ณจุดนี้นะคะไม่คิดว่าจะได้เข้ามาตั้งแต่รอบออดิชั่นด้วยแล้วเพราะว่าใจมาอยู่ที่ว่าจะพาลูกมาเท่านั้นจริง
0: ๆอ๋อเพราะไปเป็นเพื่อนลูกด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะโค้ชครับขอกำลังใจนะฮะโค้ชยิ่งยง
2: พี่เก๋ไม่ต้องเสียใจฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่เก๋ก็เสียงเพราะเพียงแต่ว่าอาจจะมีอะไรที่มันไม่สมบูรณ์มาอีกได้ครับเพราะว่าเสียงยังคุณภาพอยู่อาจจะเอาคอมเมนต์ของครูทั้ง3ท่านน่ะไปปรับปรุงและแก้ไขอันไหนที่หนักที่เบาที่มันขาดก็ไปเติมให้มันเต็มกลับมาใหม่นะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับผมขอเสียงปรบมือกับพี่เก๋ด้วยนะครับ
1: พ
0: ี่เก๋เชิญนะครับนะสู้ใหม่ได้นะครับเราเดินทางกันต่อนะครับตอนนี้หนุ่มๆก็ยังรักษาเก้าอี้ไว้อย่างเหนียวแน่นนะครับเก้าอี้ตัวแรกจะเป็นพี่โจนะครับยังเหนียวแน่นนะครับแล้วเก้าอี้ตัวที่สองก็คือพี่ดวงนะครับผมนะยังไม่มีใครสามารถมาชิงได้นะครับ
3: ถึงแม้วันนี้พี่เก๋จะยังไม่ได้ไปต่อแต่ทุกความตั้งใจจะยังอยู่ในความทรงจำของพวกเราเสมอนะครับ
0: คนต่อไปครับคนที่สี่ครับไปพบกับพี่แอ๊กณัฐสิทธิ์ครับเชิญครับสวัสดีครับพี่แอ๊กครับสวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับ
0: โอ้โหการแข่งขันวัยเก่านี่กำลังเข้มข้นนะแล้วก็เหมือนว่าสองหนุ่มที่นั่งอยู่นี่จะทำคะแนนไว้ค่อนข้างสูงด้วยนะ
4: ครับผม
0: หวั่นหวั่นไหม
4: มาถึงเวลานี้ก็ต้องเอาคำว่าหวั่นวางไว้ก่อน
0: เอาวางไว้ก่อนนะพร้อมลุยพร้อมสู้
4: ก็ต้องพร้อมครับ
0: คิดว่าอย่างครับว่าจะชิงกับเก้าอี้ตัวไหนดีฮะ
4: ว่าจะยกกลับบ้านเลย
0: เอากลับบ้านเลยเหรอ
4: ทั้งสองตัว
0: สองตัวเลยนะ
4: ครับผม
0: อยากชิงกับใครฮะอยากชิงกับพี่โจหรือชิงกับพี่ดวง
4: เดี๋ยวตอนสุดท้ายก็คงจะรู้นะคร
5: ับเอาสู้เต็มที่เลยนะ
0: สู้เต็มที่นะเห็นบอกการฝึกซ้อมที่ผ่านมานี่ซ้อมทั้งวันทั้งคืนเลยเหรอครับพี่แอ๊ก
4: ก็เช้าสายบ่ายเย็นเพราะว่าหลังจากที่ตัวเองผ่านรอบน็อกเอาท์มันทำให้มีความรู้สึกกำลังใจมาเต็ม
0: ๆครับ
4: ก็จะไม่ละที่จะซ้อมเช้านี่ในห้องน้ำสายๆก็ประมาณ10โมง11โมงก็เอาอีกทีบ
0: ่
4: ายโมงบ่ายสองอีกทีตอนเย็นก็ออกกำลังกายเสร็จก็อีกทีครับ
0: นะ
4: ก็พยายาม
0: ประจำ
4: ครับผม
0: ซ้อมอย่างต่อเนื่อง
4: ก็ส่วนมากจะแทบจะไม่เว้นแหละครับอย่างน้อยวันหนึ่งก็ต้องมี2ครั้ง
0: ครับผม
4: ครับ
0: นะก็ทำให้เกิดความมั่นใจขึ้นเรื่อยๆนะ
4: ครับครับพี่พัน
0: นะฮะเอาละครับวันนี้1บทเพลงครับพี่แอ๊กที่เตรียมมาฮะ
4: ผมเอาเพลงของนักร้องเสียงหยดย้อย
0: ครับ
4: พี่จ่อยรวมมิตรเพลงหัวใจหล่นที่สกลนครมานำเสนอและมาร้องในวันนี้และในรอบนี้ครับ
0: นะโค้ชยงครับเลือกมาแล้วเพลงนี้ฮะ
2: แปลกเสียงดีแล้วก็ลูกเอื้อนลูกคอเขามาแน่นมากต้องบอกว่าเขามีความตั้งใจมากๆพี่เอ็กซ
0: ์ครับ
2: ผมเชื่อว่าพี่ทำได้ก็เป็นกำลังใจให้พี
4: ่ขอบพระคุณครับโค้ช
0: มาพบกับพี่เอ็กซ์ณัฐสิทธิ์ครับหัวใจหล่นที่สกลนครเชิญครับ
6: ความรู้สึกที่ได้เข้าผ่านมาในรอบรองชนะเลิศเนี่ยต้องบอกว่าเป็นความรู้สึกที่ดีใจที่สุดดีใจมากๆไม่นึกไม่ฝันว่าวันนี้จะได้มายืนจุดนี้ในเวทีอันทรงเกียรตินี้ครับทุกคนที่เป็นคนรอบข้างที่อยู่รอบตัวพอได้เข้ามารอบนี้ทุกคนคาดหวังสูงแล้วก็อวยพรให้เราส่งกำลังใจให้เราให้ทำได้เพราะว่าเวทีนี้เป็นเวทีหนึ่งที่เราเคยฝันมาตลอดรอบนี้เตรียมตัวมาจากมากกว่ารอบที่แล้วอย่างก็คือ1เป็นรอบสำคัญเป็นรอบชิงเก้าอี้ก็เตรียมตัวมาในเรื่องสุขภาพร่างกายเตรียมตัวในเรื่องการร้องเพลงพยายามทำความเข้าใจในเรื่องเพลงมากขึ้นกว่าเดิมต้นฉบับลูกเอื้อนเก็บรายละเอียดต่างๆศึกษารายละเอียดต่างๆเพื่อให้เข้าใจในบทบริบทของเพลงนั้นๆครับรอบนี้ผมเลือกเพลงหัวใจหล่นที่สกลนครทำไมต้องเลือกเพลงนี้เพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงครูผู้ประพันธ์เป็นคนชั้นครูและผู้ร้องเป็นแชมป์คนแรกของไมค์ทองคำของประเทศไทยจึงไม่ยากเลยที่ผมจะเลือกเพลงนี้มาหัวใจ

0: สกลนครหัวใจพี่ไม่หลอกหลอนชมบางอ่อนอย่าได้หวั่นไหว
1: มาดีอ่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: มาดีมากๆรับรองว่าวันนี้เก้าอี้ต้องไม่มีใครมาแย่งเราไป
0: ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละ
1: ยึดไปเลย
0: ก็คงจะทำอย่างนี้เด็ก
1: โอเค
0: ครับ
1: วันนี้พร้อมยัง
0: พร้อมครับโค้ชครับ
1: พร้อมบนเวทีเชิญครับ

0: นี่คือผลงานของพี่แอ๊กนะครับหัวใจหล่นที่สกลนครนะครับผมผมดูพี่อยู่หลังแบบดูพี่แบบร้องแล้วก็มีความสุขด้วยนะมีรอยยิ้มด้วยนะ
1: ขอบคุณครับพี่พัน
0: มั่นใจไหมฮะวันนี
1: ้ก็มั่นใจครับ
0: ให้เต็มร้อยเลยไหม
1: อยู่ที่ท่านคณะกรรมการ
0: ให้ท่านคณะกรรมการเป็นคนบอกดีกว่า
1: ท่านครับ
0: ครับผมโค้ชครับ
2: ผมชอบพี่แอ๊กร้องนะคือเวลาร้องเพลงเนี่ยพอมันร้องเพลงจังหวะมันลงไงเขาลงตามจังหวะได้หมดทุกเกือบทุกท่อนเลยนะแล้วก็รายละเอียดเขาทำได้ดีอ่ะอาจจะมีตรงท่อนแยกนิดเดียวแค่นั้นเองที่ดูเหมือนว่ามันไม่อิ่มมันไม่เต็มอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้แต่นอกนั้นผมว่าพี่แอ๊กทำได้ดีครับรอดูคะแนนครับพี่แอ๊กครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับผมถามเพื่อนๆบ้างครับพี่โจครับผลงานของพี่แอ๊กครับ
3: พี่เขาร้องดีอยู่แล้วนะครับแกร้องดีแต่รอบแรกแล้ว
0: ตั้งแต่แรกเลยนะที่พี่โจเคยฟังมานะ
3: ครับผม
0: มีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์ชิงเก้าอี้ไหม
3: พี่เขามีสิทธิ์อยู่แล้วนะครับแล้วแต่จะเจอใครแค่นั้น
0: นี่แล้วแต่จะเจอใครนะพี่ดวงล่ะครับพี่ดวง
4: โอ้เสียงหวานเหมือนขนมลอดช่อง
0: เสียงหวานเหมือนขนมลอดช่องอย่างนั้นเลยเหรอ
4: เสียงดีมากโอ้โหหวานไปเลย
0: โอ้ช่างเปรียบเทียบเน
4: า
0: ะมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์ชิงเก้าอี้ไหม
4: มีสิทธิ์ชิงเก้าอี
0: ้ชิงกับใครฮะ
4: ชิงกับทางนี
0: ้ทำไมไม่ชิงกับพี่ดวงอ่ะ
4: ไม่ใช่ผมละเมิดไม่ได้เพราะว่าท่านเสียงหวานเหมือนรถช่อง
0: ต้องชิงกับทางนู้น
4: รถช่องสิงคโปร
5: ์เปรียบเทียบไปทั่ว
0: อโนดครับ
5: สิ่งที่ผมชอบพี่แอ๊กทุกรอบเลยในการเลือกเพลงเขาเลือกเพลงมามันเพราะหมดเลยที่ผ่านมายังร้องเพลงของไรอันเงี้ยแกขยี้แบบโอ้โหละเอียดละออเลยเพลงนี้ก็เหมือนกันนะพี่แอ๊กก็ร้องดีนะดีด้วยต้นทุนของเสียงอะแล้วเวลาดูแกร้องเนี่ยผมยิ้มตามเหมือนที่นภัณฑ์บอกอะหน้าเขาเปื้อนยิ้มคือคนดูแล้วมีความสุขอันนี้เราดูอย่างนี้นะพี่แอ๊กแต่เวลาออกทีวีอะมันจะมีลับแคบๆหน้าพี่แอ๊กด้วยโอ้โหมันเดี๋ยวไว้ดูตอนออกอากาศแล้วกันแพ้ชนะมันเป็นอีกเรื่องแต่ว่าพี่แอ๊กเนี่ยดีมากอะ
1: ขอบคุณครับ
5: ดีมากในที่นี้คือวิธีการร้องนะคะแนนจะดีมากจะดีน้อยแค่ไหนมันไม่ใช่ผมคนเดียวเป็นผู้ตัดสินเราร่วมกันตัดสินและการตัดสินเราก็ไม่เห็นนะพวกเราจะไม่เห็นคะแนนกันนะว่าครูสลาให้ข้อนี้เท่าไหร่คุณสุนให้เท่าไหร่ผมให้เท่าไหร่หลังจากร้องจบปุ๊บทีมงานจะเอาคะแนนไปรวมไปสรุปถึงจะรู้ว่าใครให้ใครเท่าไหร่และบวกลบคูณหารออกมาแล้ววันนี้ก็มีคะแนนลำเอียงนิดหน่อยไปทางพี่แอ๊กเดี๋ยวมาลุ้นกันแล้วกัน
0: พี่สุครับ
6: เพลงนี้เป็นเพลงกินแรงบอกเลยเป็นเพลงกินแรงถูกแต่งมาเพื่อพี่จ่อยโดยเฉพาะลีลาการโหนการโยนเสียงทุกอย่างสร้างมาเพื่อพี่จ่อยเพราะฉะนั้นถามว่าพี่แอ๊กเก่งไหมเก่งเก็บรายละเอียดดีแต่มันเห็นแรงไม่พอมันเห็นเรื่องของแรงมีอาการเหนื่อยแล้วก็มีการเร่งรวบบางช่วงบางตอนก็เลยคนฟังในขณะที่ดูพี่แอ๊กดูมีความสุขในการร้องนะแต่ว่าหนูนั่งอยู่ตรงนี้หนูมีอาการพอฟังตามและเอื้อนตามในรูปแบบที่พี่จ่อยร้องอะไรเงี้ยนะพอเห็นพี่แอ๊กพยายามอะไรเงี้ยมันรู้สึกแบบเป็นห่วงรู้สึกกังวลแทนมันมีอาการแบบมีลุ้นบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าก็ถือว่าทุกคนทำได้มาตรฐานสูงมากวันนี้ค่ะรอลุ้นนะครับพี่ค่ะ
7: ถูกครับวันนี้ภาพรวมการร้องโรแมนติกมากมีเสน่ห์มากโดยเฉพาะเสน่ห์ที่ขับผ่านแอคติ้งของพี่แอครอยยิ้มและก็ดูเป็นคนลงตัวกับการเล่าเรื่องทำหัวใจหล่นไว้ที่สกลนครผมให้อารมณ์เพลงดีส่วนจุดอ่อนมาจากแรงและกระทบต่อเรื่องของน้ำนวลของเนื้อเสียงพอแรงน้อยและปีนคีย์สูงมันจะทำให้เสียงเราจากนุ่มๆมันจะแหลมขึ้นและมันปีนไม่สวยอันนี้คือเนื้อเสียงอันที่สองในท่อนที่สองในขณะที่พี่แอ๊กโยกมันมีอาการหลุดจังหวะในเฉพาะท่อนที่สองนะแต่หลังจากนั้นก็กลับมาได้นะครับอันที่สามมาจากแรงเหมือนกันคือการเก็บรายละเอียดพี่จ่อยเนี่ยทำความยากไว้ให้คนร้องตามอยู่การที่จะเก็บรายละเอียดของพี่จ่อยเนี่ยมันจะกินแรงซึ่งพี่แอ๊กมีปัญหาเล็กน้อยในเรื่องนั้นนี่คือจุดที่เป็นจุดอ่อนนอกนั้นดีหมดเลยและเป็นคนร้องเพลงมีความสุขมากรอฟังคะแนนนะครับ
0: ครับผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับนะภาพรวมก็ถือว่าดีนะพี่นะ
1: ขอบคุณครับ
0: มีเรื่องแรงเท่านั้นเองส่วนใหญ่วัยเก่าก็จะเจอเรื่องแรง
1: ขอบคุณครับ
0: ครับผมแล้วไปพัฒนาได
1: ้ครับผม
0: นะครับผมอ่ะตอนนี้เชิญคณะกรรมการลงคะแนนครับเชิญครับ

0: พี่แอ๊กครับพร้อมนะมาลุ้นกันนะครับ
1: ครับ
0: น
1: ี้
0: คะแนนของคณะกรรมการอยู่ในมือผมเรียบร้อยนะคร
1: ับ
0: และผลการตัดสินของพี่แอ๊กคือ

0: ารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping
1: Cholest Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตัน Cholest Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
2: Net Shoppingขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
3: ไม่มีสิทธิ์ได้นั่งเก้าอี้นะครับผมปรบมือครับเป็นกำลังใจให้พี่แอคด้วย
4: มากครับผม
3: โอ้โหแสดงว่าสองหนุ่มนี่คะแนนเขาคงสูงจริงๆนะครับผมพี่แอคครับมีอะไรที่อยากจะบอกกับพวกเราไหมครับแม้วันนี้อาจจะไม่ได้ไปต่อ
4: ก็ดีใจที่ได้เดินทางมายืนตรงนี
3: ้ครับผม
4: ตั้งแต่รอบออดิชั่นแล้วก็รอบน็อกเอาท์แล้วก็วันนี้แม้ว่าจะไม่ได้เดินทางต่อแต่ก็เป็นความภูมิใจครั้งหนึ่งที่มีโอกาสได้มายืนเวทีอันทรงเกียรตินี้จะได้ไปบอกกับเพื่อนฝูงข้าราชการที่เกษียณไปแล้วและข้าราชการที่เขาตั้งใจจะมาสมัครในวันข้างหน้านี
3: ้ครับ
4: จะได้บอกเขาว่าเวทีนี้เวทีอันทรงเกียรตินะครับดีใจครับ
3: รับผม
4: ไม่มีปัญหา
3: โค้ชยิ่งยงครับเชิญครับ
5: เอ็กเท่มากคำพูดพี่แต่ละคำเนี่ยมันคนมีองค์ความรู้เวลาพูดอะไรมันมีความสุขกับการฟังถึงแม้วันนี้พี่ไม่ผ่านแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าพี่ต้องมาอีกอยากให้มาอีกเพราะพี่มีเสน่ห์พี่มีคุณภาพในการร้องเพลงมากๆ

0: แต่ด้วยบางทีบางครั้งมันจะกำลังเรามันด้วยวัยเราด้วยเพราะฉะนั้นมาอีกนะพี่แอ๊ก
1: ขอบคุณครับ
0: มาอีกครับเสียงดีเสียงเพราะผมอยากฟังเสียงพี่อีกนะ
1: ครับผม
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ครับผมขอเสียงปรบมือกับพี่แอ๊กด้วยนะครับ
1: ขอบคุณครับ
2: เชิญครับพี่แอ๊กครับโอ้โหสองหนุ่มของเรานี่เหนียวแน่นจริงๆนะเก้าอี้ยังไม่ขยับใครเยื่อนไปไหนนะตัวแรกยังเป็นพี่โจอยู่นะครับพี่โจโบกมือทักทายแฟนๆนะครับยังอยู่นะ
1: พร้อมยังอยู่นะครับ
2: ยังเหนียวแน่นนะตัวที่สองครับพี่ดวงครับนี่สองหนุ่มของเรายังเหนียวแน่นอยู่นะ
3: ครับ
2: ยังไม่มีใครกล้ามาชิงกับเราเลยเนี่ย
3: เดี๋ยวต้องมีอยู่อีกสองคน
2: อ๋อยังมีอีกสองคนนะ
3: ครับ
2: คิดว่าเขาจะได้ชิงไหม
3: ได้ชิง
2: กับใครฮะ
3: กับทางเนี่ย
2: ไม่ชี้ตัวเราเลยนะให้พี่โจรับไปใช่ไหม
3: พี่โจ
2: รับจบไปนะ
3: แกรับไป
2: โ
4: อ้ผลงานในวันนี้ของลุงแอ๊กก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ได้ขึ้นมาท้าชิงเก้าอี้บนเวทีแห่งนี้พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าม
2: าถึงผู้แข่งขันคนที่5ครับพี่อำนวยเนตรครับเชิญครับ
5: สวัสดีครับพี่อำนวยครับผม
6: ไม่เลยเลยปาก
5: ไม่เลยไปดิ้นทางพี่อำนวยประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็สวัสดีได้
7: ครับสวัสดีครับ
5: อ้าวเสียงจะได้ออกมาด้วยน่ารักนะวัยเก่านี
6: ่เก่งน่ารัก
5: มีอะไรที่น่ารักนะโอ้ตอนนี้ยังไม่มีใครได้ชิงเลยเนี่ย
7: ครับ
5: สองคนทำไมเขาถึงเหนียวแน่นขนาดนั้นเนี่ย
7: เสียงก็เพราะไงครับ
5: เอาเสียงก็เพราะนะ
7: ครับ
5: ทำคะแนนไม่สูงด้วย
7: ครับ
5: ถือว่ายากไหมจะชิงกับสองคนนี
7: ้ก็ยากครับ
5: อืมนะแต่ก็ต้องลองแหละมาแล้วนะ
7: โดยเฉพาะพี่ดวงเสียงต้องหวานมากเลย
5: โอ้พี่ดวงนะ
3: แต่เสียงเขานิ่มมากเลย
5: คนเนี้ยนะ
3: ครับ
5: มีสิทธิ์ไหม
3: มีสิทธิ์ชนะทั้งนี
2: ้ทำไมไปตัดทั้งนั้นล่ะ
3: ก็ต้องขี่ไปทั้งนี้ก่อน
2: โอ้ทั้งแต่ว่าทั้งนี้ไม่เอาไม่ต้อง
3: ครับ
8: คำเดียว
9: เสียงนิ่มนิ่มเหมือนอะไร
3: เหมือนเปียกปูน
2: สายหวานแน่ๆเลยเนี่ย
8: สายหวานแน่นอน
2: ใน
8: ฉับ
2: ช่องมีเปียกปูนนะ
3: แต่มีขนมชั้นด้วยปนอยู่ด้วยเขามี
2: ความนิ่มของเขาเนี่ยนะ
3: เสียงเขาหวานมาก
2: โอ้โหทั้งขนมชั้นขนมเปียกปูนนี่ทั้งบ้านเบาหวานขึ้นแล้วเนี่ย นั่งดูเราเนี่ยอยากกินของหวานแล้วนะอ้าวมาคุยกับพี่อำนวยหน่อยการฝ
7: ึ
2: กซ้อมที่ผ่านมารอบนี้เป็นไงบ้างครับ
7: ซ้อมหนักครับ
2: ซ้อมหนักกว่าเดิมนะ
7: ซ้อมหนักกว่าเดิมครับผม
2: มีอะไรที่ต้องปรับปรุงจากครั้งที่แล้วไหม
7: มีครับคือ
2: เรื่อง
7: ครูสลาครับ
2: ครับ
7: ครูสลาบอกว่ายืนมั่นเกินไป
2: นิ่งนี่เหรอ
7: ครับ
2: อ๋อมันเป็นบุคลิกภาพด้วยไงเพราะกรรมการต้องดูครบทุกข้อ
7: ครับ
2: วันนี้ก็เลยปรับมาเรียบร้อยแล้ว
7: ครับ
2: ใช่ไหม
7: ครับผม
2: มีไม้เด็ดอะไรมาสู้กับเพื่อนๆครับวันนี
7: ้ไม้เด็ดของผมครับ
2: ก็คือ
7: ถ้าพูดถึงความหล่อแล้วผมสู้เขาไม่ได้สักคนเลยครับผม
2: ไม่เทียบกัน
7: ไม่เทียบครับรูปร่างผมไม่เทียบเลยครับผมมีอย่างเดียวผมพกมาในกระเป๋านะครับ
2: ก็คือ
7: จากจังหวัดเพชรก็คือเสียงผมเท่านั้นแหละครับผม
2: นะเสียงใช้เสียงสู้นะ
7: ครับ
2: ครับผม1บทเพลงครับวันนี้พี่อำนวย
7: ครับผมวันนี้เลือกเพลงอาจารย์สดใสมานะครับรักน้องพรครับผม
2: รักน้องพรครับโค้ชยิ่งยง
0: ผมมองพี่อำนวยเป็นถ้าเป็นหมอเฉพาะทางถ้าเป็นนักร้องเป็นนักร้องเฉพาะแนวอย่างแนวของครูสอนเพชรเนี่ยครูประกายเพชรสรหงครูเมืองมนอย่างเงี้ยผมว่าใช่เขาเลยแต่ไม่แน่ใจว่ามาร้องอาจารย์สดใสจะพีคเหมือนทั้ง3ท่านหรือเปล่าแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมก็มั่นใจในน้ำเสียงของแกนะว่าบางทีมันอาจจะอะไรที่เซอร์ไพรส์ก็ได้พี่นวยครับ
7: ครับผม
0: วันนี้ต้องชิงให้ได้นะ
7: ครับขอบคุณครับผม
0: สู้ๆครับ
7: ครับผม
2: มาลุ้นกันนะครับนะพี่อำนวยครับในบทเพลงรักน้องพรเชิญครับ
7: ได้ผ่านเข้ามาในรอบนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะครับเพราะผมมานะ3วัยนะครับ3ครั้งได้ผ่านเข้ามาในครั้งที่3นี่แหละครับผมครั้งที่6ผมมาครั้งที่4ครั้งที่5แล้วมาผ่านครั้งที่6ครับผมก็พยายามตามฝันผมมาตลอดเนาะครับเนาะได้ผ่านเข้ามาก็รู้สึกดีใจมากแล้วครับผมในรอบนี้ที่ได้ผ่านเข้ามาครับความตื่นเต้นก็ตื่นเต้นนะครับรู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะพี่ๆน้องๆทุกท่านเสียงดีกันหมดทุกคนนะครับผม รอบนี้เลือกเพลงรักน้องพรมาครับพรจ้าพรคืนนี้ขอนอนบ้านพรด้วยได้ไหม
0: นี่เป็นเสียงของพี่เลยนะไม่ใช่เสียงสอนเพชรเลยนะ
7: ครับ
0: เนื้อระวังนะเรื่องเนื้อเนี่ยไม่เครียดนะไม่เครียด
7: ครับ
0: อ่ะพร้อมนะ
7: ครับผม
0: พร้อมแล้วขึ้นบนเวทีเลยครับเชิญเลยครับ
7: หลงรักน้องพรมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่ไม่เคยเลยน้องพรที่จะให้ความรักกับพี่

0: เสียงปรบมือด้วยครับรักน้องพรจากพี่อำนวยนะครับผมเป็นไงบ้างครับผลงานเมื่อสักครู่นี้พี่อำนวยครับ
1: ก็เต็มที่แล้วนะครับผม
0: เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าคะแนนจะเป็นอย่างไรนะครับ
1: ครับผม
0: โค้ชครับผม
2: เสียงก็เหมือนเดิมนะยิ่งท้ายๆร้องแบบเอื้อนเอ่ยแล้วก็ลูกขยี้เขาดีมากเลยนะพี่นวยแบบเสียงพลังเสียงเยอะมากอย่างที่ผมบอกว่าพี่นวยอ่ะเฉพาะทางจริงๆแต่ไม่เป็นไรพี่นวยรอลุ้น
1: ครับผม
2: เก้าอี้พี
1: ่ครับ
2: โชคดีครับ
0: ครับผมนะมี

0: ที่โค้ชบอกมีกังวลไหมครับเมื่อสักครู่นี
1: ้ก็มีครับ
0: ในตอนจะขึ้นของท่อนใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: นะครับผมอ่ะพี่โจครับผลงานของพี่อำนวยครับพี่โจ
2: พี่แกร้องดีอยู่แล้วนะครับเสียงแกดีอ่ะ
0: ครับเสียงดีนะ
2: เสียงแกเพราะ
0: ครับผมพี่ดวงล่ะครับ
3: ก็โดนไล่ออกจากแฟลตเมื่อเช้าเนี่ย2โมงเช้าแล้วเสียงพลังเสียงแกเลยพลุบๆโผล
0: ่
3: แกบอกมาที่นี่2โมงเช้า
0: ครับ
3: พอแฟลตเขาไล่พักอยู่ตรงใกล้ๆตรงเนี้ยยังไงก็ฟังกรรมการยังไงสู้ๆนะมาใหม่ถ้าเกิดถ้าตกรอบ
0: เดี๋ยวรอฟังคะแนนก่อนนะพี่ดวงเดี๋ยวพี่นวยใจเสียนะรอฟังกรรมการก่อนนะ
4: นั่นกรรมการคนที่สองไอ้คนที่สี่ของเราคนที่สี่ของเรา
0: เดี๋ยวรอฟังก่อนนะอโนดล่ะครับผลงานของพี่อำนวยครับ
5: เพลงนี้จริงๆแล้วผมว่าก็เหมาะกับเสียงของพี่อำนวยนะแต่พี่อำนวยอาจจะขาดความมั่นใจหรืออะไรหรือมันพวงเรื่องอะไรก็ไม่รู้อะแต่บังเอิญแกเป็นคนร้องเพลงดีไงแล้วเสียงแกเพราะพี่อำนวยไม่ต้องตกใจนะอย่าไปฟังพี่ดวงเดี๋ยวมันลุ้นคะแนนจากพวกเราดีกว่าอยู่ๆก็จะให้เขาตกรอบ
3: ขออภัยด้วยนะฮะเธอพูดปากพร่อยออกไป
5: เอารู้ตัว
3: ครับขออภัยครับ
0: พี่สุครับ
4: โอ้พี่เนตรหนูอันนี้หนูพูดจากใจเลยนะวันนี้นำเพลงทางของอาจารย์สดใสมาร้องกับที่ผ่านมาเคยฟังของสอนเพชรหนูกลับชอบทางนี้มากกว่านะหนูว่าเหมือนลงตัวกับพี่เนตรมากกว่าสอนเพชรทุกอย่างมันดีหมดเลยนะร้องแบบเก๋าเกมมากเก่งมากเสียงมาเต็มฟังอิ่มเรียกว่าสุดแต่มันเสียยึกตรงนั้นหน่อยนึงแหละเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ใจรอยแล้วก็ไม่รู้มันจะต่อด้วยคำว่าอะไรหรือเปล่ามันมีกันเยอะแต่ไม่เป็นไรก็อย่างที่บอกแหละมันก็พลาดตรงไหนก็ตัดคะแนนข้อนั้นข้ออื่นที่ทำดีก็ได้ไปรอลุ้นครับพี่จ้ะ
0: ผมถูกครับ
6: อย่างแรกยังอยากชื่นชมใบเก่าทุกคนที่ร้องเลยนะเป็นการสู้กันในเกณฑ์คะแนนสูงมากๆสูงที่ร้องเพลงเป็นสูงที่เข้าใจร้องสูงที่ความเก่านั่นแหละรวมถึงพี่อำนวยด้วยเห็นด้วยกับพี่สุนะว่าพอมาทางอาจารย์สดใสนี่ดูเหมือนว่าลงตัวในความสุดของเสียงนะวิธีการออกเสียงแบบนี้เราก็ได้ยินจากอาจารย์สดใสและพี่นวยก็ทำให้เราได้เห็นวันนี้ชอบความสุดนะครับทุกคำที่ออกมานี่เหมือนว่าแรงดีมากแล้วก็รวมไปถึงผมชอบความเก่าในการแบ่งส่วนซึ่งมันไม่ตรงกับต้นฉบับนะมีลากยาวและมีการตะปบแต่ลงจังหวะซึ่งไม่เก่าจริงนี่หลุดและนี่ละนาดได้เลยนะแต่พี่อำนวยร้องแบบชิวๆร้องเหมือนหัวหน้าวงร้องได้เก่ามากครับอันนี้คือด้านที่ทำได้ดีนะส่วนด้านที่เป็นจุดอ่อนผมมองว่ามันมีเหมือนลูกโอนี่แหละโอขึ้นมามันจะขาดโน้ตไปตัวนึงอันนี้พยายามจะผิดนะคือมันมีปัญหาตัวนี้ที่หนึ่งด้านที่สองก็คือลูกเหม่อตรงนั้นแหละซึ่งเพลงแบบนี้วัดดวงกันที่สมาธิด้วยครับเพราะว่าลูกส่งลูกดนตรีรับนี่มันเหมือนกันทุกท่อนเลยแต่พี่อำนวยก็เก่งที่สะดุดแล้วไม่หยุดไปต่อได้จนจบภาพรวมน่าพอใจครับแต่แผลชัดเดี๋ยวค่อยว่ากันครับ
0: ก็เดี๋ยวรอลุ้นนะครับว่าคะแนนจะออกเป็นยังไงนะ
2: ครับผม
0: ครับผมเชิญคณะกรรมการลงคะแนนครับเชิญครับพี่อำนวยครับมาลุ้นกันนะครับ
1: ครับผม
0: ตอนนี้คะแนนของคณะกรรมการอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับและผลการตัดสินของพี่อำนวยคือ

0: มีสิทธิ์ชิงเก้าอี้ครับและชิงแบบดวลเสียงสดครับ
1: เชิญตัวแทนคณะกรรมการครับคุณครูสลาเชิญครับ
2: สมศักดิ์ศรีมากนะครับสมศักดิ์ศรีทั้งคนที่ร้องก่อนและไปนั่งรอบนเก้าอี้ต้องยอมรับว่าใบเขาซีซั่นนี้ทำคะแนนไว้สูงจริงๆสูงจนคนที่ออกมาร้องเพราะทุกคนแต่ถ้าไม่ใกล้เคียงนี่กรรมการก็ลงมติกันว่ายังไม่ให้สิทธิ์แต่กับพี่อำนวยนี่ก็ต้องยอมว่าทำคะแนนได้ดีด้วยออกเสียงดีมากหนักแน่นและก็รสชาติ

0: พี่อำนวยได้สิทธิ์ชิงเก้าอี้กับพี่โจครับ
1: พี่โจนะครับ
2: เชิญครับแล้วก็พี่ดวงนั่งอยู่ก่อนนะครับ
3: ครับ
2: ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะพี่โจตรงนี้แหละครับผมเอาละครับเดี๋ยวคู่นี้จะต้องดวลเสียงสดกันก็คือนำเพลงที่เราใช้ประกวดแข่งขันในวันนี้1ท่อนนะเตรียมไว้ยังครับพี่โจเตรียมไปแล้วนะพี่อำนวยแล้วครับ
4: ครับเตรียมแล้วครับ
2: เตรียมไว้แล้วนะครับ
4: ผม
2: ดูเครียดกันนะฮะยิ้มให้กันคนละทีฮะ1 2 3จับมือกันหน่อยจะได้ไม่เครียดนะครับผม เพราะว่าความตั้งใจอะเนาะแล้วก็ดวลเสียงสดนี่มันต้องแบบใช้เสียงสดแล้วก็พยายามตั้งคีย์ให้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ก้าวขึ้นมาข้างหน้า19และผมจะใช้สัญญาณว่าถ้าพร้อมแล้วเริ่มตั้งสติดีๆแล้วค่อยร้องนะครับพี่อำนวยเริ่มก่อนนะครับก้าวขึ้นมาข้างหน้า19ครับรอสัญญาณนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

ครับผมขอบคุณครับนี่คือเสียงสดๆของพี่อำนวยนะครับต่อไปเป็นคิวของพี่โจนะครับก้าวขึ้นมาข้างหน้า19ครับรอสัญญาณนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

0: ี่คือผลงานของพี่โจนะครับประจำที่ได้เลยครับเชิญพี่โจนะครับอ่ะเรียบร้อยทั้งสองท่านนะครับต่อไปจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการนะครับใครได้2ใน3เสียงจะได้ไปนั่งเก้าอี้ตัวที่วางอยู่ครับเชิญครับคณะกรรมการครับพี่สุครับ
1: เป็นช่วงที่ต้องตัดใจทุกครั้งเลยจริงๆในรอบที่ร้องกับดนตรีทำได้ดีทั้งคู่นะคะแต่ว่าคะแนนตรงนั้นเราโละไปละอันนี้เอาที่ดวลเสียงสดกันตรงนี้เลยเริ่มที่พี่เนตรก่อนพี่เนตรตั้งเสียงต่ำกว่าตอนที่ร้องกับดนตรีไม่ผิดอะไรแต่ไม่สุดรู้สึกว่าตอนที่ร้องกับดนตรีมันฟังแล้วมันอิ่มแล้วมันสุดส่วนพี่โจเองเสียงก็นุ่มฟังสบายแต่มีอาการแบ่งคำแบ่งวรรคทีแต่ละคำมันแบ่งทีมากมันมีอาการ

0: พี่เนตรค่ะ
1: พี่เนตรนะครับเยี่ยมด้วยเนี่ยฮะได้ไปก่อน1เสียงนะครับเอาล่ะครับถ้าเสียงต่อไปเป็นพี่อำนวยหรือพี่เนตรนะก็จะได้ไปนั่งนะครับแต่ถ้าเป็นพี่โจก็ลุ้นต่อเสียงที่3นะครับตอนนี้พี่เนตรและพี่อำนวยมี1เสียงนะครับเชิญท่านต่อมานะครับครูครับเชิญครับ
2: ก็ยังอยากพูดคำว่าสมศักดิ์ศรีของคนรักเพลงลูกทุ่งแล้วก็คน

ร้องเพลงลูกทุ่งที่ดีมากๆนะครับเราไม่อยากเชื่อว่าเราอยู่ในพื้นที่วัยเก่าแต่วันนี้เรากำลังมายืนประกบร้องกันเหมือนวัยรุ่นเลยมันน่าชื่นชมมาก

แต่พอลดคีย์ลงกลายเป็นว่าพี่อํานวยเก็บรายละเอียดได้ดีแต่มีจุดอ่อนตรงที่ว่าคีย์ต่ำลงทำให้เนื้อเสียงน่าฟังน้อยลงส่วนพี่โจยังเหมือนคีย์เดิมและสัดส่วนของจังหวะก็ดูเหมือนได้ไปได้ที่แต่พอไม่มีดนตรีเหมือนการรวบคำสั้นยาวเนี่ยดูเหมือนว่าเปลี่ยนไปอาการมันประมาณนี้นะครับโดยรวมแล้วครูจึงขออนุญาตเลือกคนนี้ครับ

0: พี่อำนวยครับ
1: พี่อำนวยนะครับหรือพี่เนตรครับ2เสียงครับได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปกับตัวที่นั่งเก้าอี้ตัวที่ว่างอยู่นะครับผมอโนดให้ใครฮะ
2: พี่เนตรอำนวยครับ
1: พี่เนตรนะครับ3เสียงเป็นเอกฉันท์นะครับเชิญพี่อำนวยนะครับไปนั่งเก้าอี้ที่ว่างอยู่ครับเชิญครับนะครับตอนนี้เก้าอี้ตัวแรกนี่เปลี่ยนเจ้าของแล้วนะฮะเป็นพี่อำนวยเนตรนะครับผมเรามาคุยกันครับพี่โจครับไม่เป็นไรเนาะเราก
3: ็ไม่เป็นไรครับ
1: สู้เต็มที่แล้วนะแล้วก็มีโอกาสได้นั่งอยู่ตรงนั้นช่วงหนึ่งเหมือนกันเนาะโอ้รักษามานานเลยนะครับผมเป็นไงบ้างวันนี้จนมาถึงรอบนี้แล้วที่ได้มีโอกาสมารายการ
3: ผ่านมาถึงรอบนี้ได้ก็ดีใจเลยครับไม่เสียใจเลยครับ
1: ครับผมดีใจที่มีโอกาสมารายการเราใช่ไหมฮะ
3: ครับผม
1: อยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับเชิญครับพี่โจ
3: กับกราบขอบพระคุณคณะกรรมการและพี่ๆพนักงานและน้องๆทุกคนด้วยนะครับ
1: ครับ
3: บริการดีมากเลยครับช่วยทุกอย่างเลยขอบคุณนะครับ
1: ครับผมนะฮะมีโอกาสก็เชิญนะพี่โจมาได้อีกนะครับเรายังเปิดรับอยู่นะ
3: ครับ
1: วันนี้ต้องขอบคุณพี่โจด้วยนะครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับ
3: ขอบคุณคร
1: ับ เชิญครับพี่โจครับโอ้โหนะเป็นการดวลเสียงสดที่เข้มข้นดุเดือดนะครับเอาละครับตอนนี้เก้าอี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับตัวที่1ตอนนี้เป็นพี่อํานวยนะครับ
4: ครับขอบคุณครับผม
1: ตัวที่2ครับพี่ดวงครับนี
5: ่การดวลเสียงสดในครั้งนี้ทำให้ลุงโจไม่สามารถรักษาเก้าอี้ไว้ได้และเก้าอี้ตกไปเป็นของลุงอํานวยช่วงหน้าเหลือผู้เข้าแข่งขันวัยเก่าอีกเพียง1คนเท่านั้นห้ามพลาดครับ
1: เก้าอี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับตัวที่1ตอนนี้เป็นพี่อํานวยนะครับครับผมเป็นไงบ้างพี่มาสักครู่นี้ตื่นเต้นไหม
6: อึดอัดมากเลยครับ
1: โอ้มันลุ้นใช่ไหม
6: ครับลุ้นขนาดหนักเลยฮะ
1: เออแล้วในใจแล้วตอนร้องจบต่างคนต่างร้องคิดว่าจะเป็นเราไหมหรือเดาไม่ถูกว่าจะเป็นใคร
6: เดาไม่ถูกครับผม
1: มันลุ้นนะมันเกรงไปหมดนะ
6: ลุ้นใจผมนี่ตึบตึบตึบเลยครับ
1: เออแต่ตอนนี้ได้นั่งแล้ว
6: ครับ
1: นะรักษา
6: สบายใจแล้วครับได้นั่งแล้วสบายใจแล้วครับ
1: เออนะฮะพี่ดวงล่ะครับ
7: ครับก็ดีใจกับคุณอำนวยด้วยนะฮะกรรมการตัดสินที่สิ่งที่ถูกต้อง
1: ครับ
7: ผมก็นับถือครูบาอาจารย์ทุกท่านเลย
1: นะถือว่าถูกต้องแล้วนะ
7: ครับถูกต้องครับ
1: ครับผมถ้าถูกต้องเราก็สบายใจไปด้วยถ้าไม่ถูกต้องนี่เรื่องใหญ่เลยนะ
8: เขาก็จะไม่นับถือด้วย
1: ใช
9: ่แต่เหลืออีกคนหนึ่งเนี่ย
1: ครับผม
9: น่าจะไม่นับถือเราแล้วล่ะ
1: โอ้ฮะพร้อมนะคนสุดท้ายจะได้ชิงหรือเปล่านะต้องมาติดตามกันนะครับคนสุดท้ายครับคนที่6ครับพี่วูธนกรครับเชิญ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: รอนานเลยนะคนสุดท้าย
1: กดดันมากเลย
0: กดดันนะเพราะอะไรถึงเพราะอะไรมันกดดันเรื่องอะไรบ้างตอนนี
1: ้เพราะว่าพี่ทั้งสองท่านขออนุญาตเรียกพี่นะครับ
0: ครับ
1: เสียงดีทั้งคู่เลย
0: นะสุดยอดนะเก่งนะ
1: สุดยอดครับ
0: ต้องรอลุ้นว่าจะได้ชิงหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: นะครับผมอยากชิงกับใครฮะตอนนี้มองไว้หรือยัง
1: ไม่อยากมอง
0: นะไม่อยากสบตาเหรอ
1: ครับไม่อยากสบตาตอนนี้ขอทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก่อน
0: เรื่องชิงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะ
1: ครับผม
0: ครับผมครั้งที่ผ่านมาก็จะมีปัญหาเรื่องไปออกกำลังกายกระโดดเชือกมากแล้วก็มีปัญหา
1: ครับ
0: เรื่องของขาใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้ว
1: ดีขึ้นครับหายแล้ว
0: หายแล้วแล้วตอนนี้ยังกระโดดเชือกไหมหรือว่าเปลี่ยนแล้ว
1: ยังไม่กล้าตอนนี
0: ้โอ้ยังมันยังรู้สึกเสียวอยู่นะและการฝึกซ้อมตอนนี้แหละครับเป็นไงบ้างมาถึงรอบนี
1: ้ผม

0: ซ้อมฝึกซ้อมในหอประชุมของโรงเรียนครับเล่นจนเสียงแหบไปเลยตอนนั้น
1: เอาเหรอแล้วพี่วูไปขอยังไงอ่ะเขาถึงให้หอประชุมโรงเรียนได้ฝึกซ้อม
0: ผมไปเดินออกกำลังกายตรงนั้นแล้วก
1: ็เดินออกกำลังกายที่โรงเรียน
0: ครับใช่ช่วงเช้าๆก็ก่อนจะกลับบ้านก็ไปแวะเปิดโทรศัพท์เปิดคาราโอเกะร้องเพลงอยู่นั่นนะร้องปากเปล่าครับไม่ใช่อะไรหรอก
1: ครับผมเพราะว่าร้องที่ห้องมันจะเกรงใจเขาใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: โอ้ก็เลยไปขอคุณครูขอเขาใช้หอประชุมสักครู่นึง
0: ใช่ครับ
1: ช่วงที่เขายังไม่ได้ใช้งานแล้วก็ทีนี้เราก็เต็มที่เลยสิ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ก็ดีนะก็เป็นการฝึกซ้อมอีกแบบหนึ่งนะครับผมอ่ะพร้อมคนสุดท้ายแล้วนะขอให้ได้ชิงนะ
0: สาธุ
1: สาธุเลยเหรอเออวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาครับพี่บู
0: อย่าใจคนจนของพี่ไม้พี่ลมพรครับ
1: อย่าใจคนจนนะครับอ่ะโค้ชยิ่งยงครับเลือกมาแล้วเพลงนี้กับพี่วู
2: ก็เป็นกำลังใจให้เพราะว่าผมว่าเชื่อในแนวของพี่ไม้พลมพรเนี่ยจะเหมาะกับเสียงเขาเราคนอีสานพันธุ์ด้วยกันเนี่ยจะชอบเสียงพี่ไม้อยู่แล้วสู้ๆครับ
0: ขอบคุณครับ
1: กระผมอ่ะพร้อมครับคนสุดท้ายของวัยเก่าครับพี่วูธนกรกับบทเพลงอย่าใจคนจนเชิญครับ
0: ความรู้สึกที่ได้ผ่านเข้ารอบก็ดีใจมากไม่คิดว่าจะได้ผ่านเข้ามาถึงรอบนี้เป็นรอบที่ตื่นเต้นกว่ารอบที่ผ่านมามากครับเพราะว่าต้องเจอกับรุ่นพี่ๆมีแต่คนเสียงดีๆทั้งนั้นเลยครับก็ตื่นเต้นยอมรับว่าตื่นเต้นครับการเตรียมตัวก็ซ้อมร้องเพลงให้หนักขึ้นกว่าเดิมในรอบนี้เลือกเพลงอย่าใจคนจนของพี่ไม้พี่ลมพรเพราะว่าชอบพี่ไม้เป็นการส่วนตัวแล้วก็ชอบเพลงเป็นเพลงแบบลูกทุ่งเพื่อชีวิตแล้วก็เนื้อหาเพลงก็เข้ากับชีวิตของตัวเองด้วยครับเป็นการต่อสู้เป็นการดิ้นรนเพื่อปากท้องเพื่อครอบครัวด้วยครับ

0: เพลงนี้เดี๋ยวร้องเป็นเวฟเวฟไปเราต้องร้องให้สูงกว่านี้ดนตรีจะสูงกว่านี้ไหมหรือว่าคีย
1: ์สูงกว่าน
0: ี้คีย์ต้นฉบับ
1: สูงกว่านี
0: ้เออมันต้องเอาให้มันเอาให้มันหนึบเลยถ้าร้องต่ำเสียงเราจะไม่พุ่งพร้อมนะ
1: พร้อมครับ
0: พร้อมไปเลยครับบนเวทีเลยครับ
1: ฮัลโหล
2: พี่โววันนี้เป็นไงบ้างเหนื่อยไหม
1: ไม่เท่าไหร่วันนี้ไม่เท่าไหร
2: ่งั้นวันนี้พี่รีบกลับนะฉันทำของโปรดพี่ไว้ทั้งนั้นเลย
1: จ้าเดี๋ยวพี่จะรีบกลับนะ

0: เสียงปรบมือด้วยนะครับนี่คือผลงานของพี่วูธนกรยาใจคนจนนะครับเป็นไงโล่งไหมครับพี
1: ่โล่งแล้วครับตอนนี้
0: แล้วเป็นไงบ้างวันนี้ผลงานที่เราได้ร้องไปเมื่อสักครู่นี้ยาใจคนจน
1: พอใจสัก 90% ครับ
0: นะอีก 10% มันหายไปตรงไหนพี
1: ่สั่น
0: สั่นแหมจะห้ามกันไม่ได้โดยมันสั่นนะเนาะมันอดไม่ได้ใช่ไหม
1: อดไม่ได
0: ้เออนะฮะโค้ดนะครับผลงานของพี่วูครับ
2: เสียงเขาดีนะเสียงเขาเพราะเสียงมีเสน่ห์เพียงแต่ว่าไปกดเหมือนที่บอกว่าสั่นเมื่อกี้เขาสั่นเพราะอะไรเพราะว่าเรากดดันตัวเองถ้าปล่อยให้มันโฟลว์กว่านี้นะผมว่าแน่นกว่านี้อีกแต่ไม่เป็นไรด้วยรวมผมว่าเพราะครับขอให้ได้ชิงนะครับ
0: ต้องถามสองหนุ่มของเราหน่อยพี่เอ็มนวยแล้วครับผลงานของพี่วูเป็นไงบ้าง
3: ครับเสียงเพราะครับเสียงเพราะมากเลยครับผม
0: ครับผม
3: ทุกครั้งเขาซ้อมเขาว่าเสียงเขาแหบเสียงเขาไม่มีแต่นี่รู้สึกว่าร้องดีเลยครับผม
0: เหมือนเสียงมันมาแล้วใช่ไหม
3: ครับเสียงเขามาแล้วแหละ
0: เออ
3: ครับผม
0: มีโอกาสไหมมีโอกาสจะได้ชิงเก้าอี้ไหมฮะ
3: ก็มีโอกาสครับ
0: ให้ชิงกับใครดีฮะ
3: ชิงกับผมเนี่ยครับ
0: เอาเหรอโอ้นี่กล้าหาญเลยนะนี่ตัวเองเลยนะเดี๋ยวถามคนนี้ดีกว่านะพี่ดวงครับ
4: ครับเสียงเพราะมากเลยเสียงผู้หญิงตะกี้เนี่ย
0: เสียงผู้หญิงเอาเสียงพี่ดูสิไปชมเสียงผู้หญิงอัน
4: นี้ก็เสียงหวาน
0: เสียงมีเสียงภรรยาเขา
4: อ๋อแล้วนึกว่าใครเสียงเพราะจังผม
0: เสียงภรรยาเขาโทรมา
4: ขอโทษด้วยนะเพื่อเอิร์ทไปชมเสียงภรรยาเขา
0: เสียงเขาแต่เสียงพี่อูเนี่ยเป็นไงบ้างไง
4: ดูเสียงมีเสน่ห์
0: แล้วเขาร้องแบบนี้มีโอกาสได้ชิงเก้าอี้ไหม
4: ได้ชิงเก้าอี้ทั้งสองท่านนี่เลย
0: สองคนเลยนะ
4: ครับ
0: ไม่คนใดก็คนหนึ่ง
4: นั่นแหละเอาเลื่อยมาถูไถ
0: เอาเลื่อยมาเลื่อยขาเลย
4: เลื่อยขาเลยแต่เสียงคนเพราะมากนะครับมาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะ
0: อันดับครับ
5: จริงๆผมชอบเสียงของวูเนี่ยมาตั้งแต่รอบออดิชั่นละระหว่างร้องหรือวันนี้มันประมาเพราะว่าไม่มีหมวกสารมาใส่หรือเปล่าอาจจะขาดความมั่นใจอะไรบางอย่าง
0: เคยชินความเคยชิน
5: บางทีคนเคยชินอ่ะอย่างผมเนี่ยถ้าผมโกนหนวดเนี่ยผมไม่กล้าไปไหนเลยนะ
0: ไม่คุ้นหน้าใช่
5: คือมันไม่ชินอ่ะแต่อย่างสุนารีเขาเคยมาอัดรายการไม่นุ่งกางเกงในแต่เขามาได้ลืมนุ่งกางเกงใน
0: เขาลืม
4: ออกรายการทั่วไปหมดเขาได้ยินกันหมดทั่วประเทศ
5: ที่พวกไปด้วยคราวนี้พอร้องตอนต้นๆแล้วพี่วูจะหลับหูหลับตาร้องเลยเพื่อต้องการอะไรผมไม่รู้นะแต่ในความตื่นเต้นของพี่วูเนี่ยผมกลับชอบเนื้อเสียงนะมันมีความมันเหมือนจะแหบก็ไม่แหบจะใสก็ไม่ใสอ่ะผมบอกไม่ถูกอ่ะมันมีเสน่ห์ตั้งแต่ตอนมาออดิชั่นมาถึงรอบนี้แล้วความผิดพลาดมีนิดหน่อยแต่คะแนนข้ออื่นอ่ะมันได้เยอะได้ลุ้นครับได้ลุ้นครับเดี๋ยวรอลุ้นกันครับ
0: พี่สุครับ
6: จริงๆพี่สุอยากบอกวูว่าวูเป็นคนที่มีต้นทุนดีมากนะคือเสียงเพราะแล้วก็มีเสน่ห์แล้วก็เป็นเสียงที่มีพลังด้วยนะถ้าเป็นรองก็เป็นรองพี่ไม้นั่นแหละต้นทุนประมาณนั้นเลยอ่ะจริงๆนะแต่ด้วยความที่ไม่มั่นใจเลย

0: มันเลยดูตื่นเต้นไปหมดทุกอย่างจากมวยหมัดหนักกลายเป็นปล่อยหมัดไม่ออกเลยอยากให้วูหาประสบการณ์นะเพราะจริงๆอ่ะต้นทุนขนาดนี้นะมันหาเลี้ยงครอบครัวได้เลยนะสร้างอาชีพได้เลยด้วยหาที่ร้องประจําหรือรับงานทั่วไปลองดูนะลองดูนะพิสูจน์ให้กำลังใจครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ครูครับวันนี้หล่อนะครับ
1: ขอบคุณ
2: ก็โดยต้นทุนของวูมาครบจริงนะบุคลิกได้ส่วนสูงได้แล้วก็ดูแลตัวเองดีมีสไตล์รวมทั้งแก้วเสียงเนี่ยถือว่าทุกคนชื่นชมตรงนี้มาตั้งแต่วันออดิชั่นเลยและวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่และยิ่งมีเสียงแหบมาปนด้วยที่เป็นแก้วเสียงที่น่าฟังนะครับการร้องเพลงก็ร้องเป็นเนี่ยที่เกินมายาวเนี่ยเพราะว่ามันมีจุดอ่อนอยู่ที่ความประมาทแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีการร้องตื่นเต้นยังไงสิ่งที่ทำได้ดีก็คือการออกเสียงยังเป็นเสียงธรรมชาติยังทรงพลังและก็มีเนื้อเสียงที่เพราะแต่ที่เป็นปัญหาก็คือพอตื่นเต้นนี่พี่วูจะไม่กล้าเอื้อนพอไม่กล้าเอื้อนมันจะค่อยๆหลุดจังหวะไปทีละน้อยทีละน้อยจนมาท่อนที่สองถึงขั้นรวนเลยนะมันมีช่วงรวนจังหวะอยู่มันก็เลยสะสมความไม่แม่นจังหวะไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถ้าใจเย็นพอเนี่ยด้วยเนื้อเสียงนี้มันได้หมดเลยมันก็จะกล้าเอื้อนกล้าเก็บรายละเอียดอย่างเงี้ยทีนี้พอเราประมาทมันก็เลยตรงไปหมดมันก็เลยหลุดที่จังหวะแล้วก็ที่สองมาก็คือทำให้ความเพราะมันน้อยลงเพราะว่าเราไม่กล้าเอื้อนนะครับรสชาติโดยรวมมันก็เลยกร่อยลงไปบ้างแต่ว่าโดยความเป็นธรรมชาติความเป็นนักร้องก็ยังอยู่ในตัวพี่วูอยู่รอตัดสินนะครับ
1: ขอบคุณครับภาพรวมประมาณดีนะพี่วูนะเดี๋ยวต้องรอดูว่าคะแนนจะเป็นอย่างไรนะเชิญคณะกรรมการลงคะแนนครับเชิญครับพี่วูมาลุ้นกันนะครับตอนนี้คะแนนของคณะกรรมการอยู่ในมือผมเรียบร้อยนะครับและผลการตัดสินของพี่วูคือ

0: ไม่มีสิทธิ์ได้ชิงเก้าอี้ครับเสียงปรบมือกับพี่บูด้วยนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: และแน่นอนนะฮะคู่นี้คือคู่ชิงของไว้เก่าครับพี่อำนวยแล้วก็พี่ดวงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราคุยกับพี่บูก่อนโอ้โหไม่ได้ชิงไม่เป็นไรนะพี่นะ
1: ครับผม
0: ก็ถือว่าวันนี้เราก็ทำเต็มที่แล้วในสิ่งที่เรารักนะ
1: ทำเต็มที่แล้ว
0: อ่ะมีอะไรอยากจะบอกกับพวกเราไหมครับกับการมาถึงในรอบนี
1: ้ก็ไม่เสียใจอะไรครับที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปก็รู้สึกดีใจมากกว่าครับที่มีโอกาสมายืนบนเวทีอันทรงเกียรตินี้ครับที่ผมใฝ่ฝันอยากจะมาเหลือเกินได้มีโอกาสมาแล้วก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เป็นกำลังใจครับขอบคุณท่านกรรมการด้วยครับผม
0: ครับผมนะเชิญโค้ชยิ่งยงครับ
2: โอ้พี่บูเสียงดีอยู่แล้วแค่ทำตามที่คุณครูทั้ง3ท่านบอกว่าไปฝึกฝนหรือว่าไปร้องตามร้านหรือว่าร้องใน TikTok ก็ได้ครับได้หมดเลยฝึกไปเรื่อยๆแล้วมาอีกส่งดีอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องผ่านแหละโอกาสต่อไปเนาะวันนี้เป็นกำลังใจให้ครับ
1: ครับขอบคุณ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับผมนะขอเสียงปรบมือกับพี่บูด้วยนะครับเชิญครับพี่บูครับ
1: ขอบคุณครับ
0: โอกาสหน้าสู้ใหม่นะครับขอบคุณมากครับพี่บูครับเอาละครับตอนนี้เราได้คู่ชิงแล้วนะเชิญทั้ง3ท่านที่กลางเวทีเลยครับเชิญครับสรุปนะวัยเก่าคู่ชิงก็คือพี่ดวงแล้วก็พี่เนตรนะครับ
3: ผมขอบคุณครับผม
0: เอาละคู่นี้ต้องชิงกันเป็นหนึ่งนะใครจะเป็นแชมป์วัยเก่าต้องติดตามกันนะครับผม
4: ครับ
0: นะเป็นไงบ้างได้เข้าสู่รอบชิงแล้วพี่ดวง
4: รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยต้องไปทำบุญปล่อยปลา
0: ปล่อยปลาเพราะว่าเราได้เข้ารอบเนี่ย
4: ไม่ใช่หรอกอยากจะทำบุญแต่ตังมันไม่มีเพื่อนถ้าเกิดมันได้ตังสักหน่อยนึงมันก็ยังไปวัด
0: ที่ตั้งใจไว้ใช่ไหม
4: ครับทำบุญให้กับผู้คนนะ
0: ได้เข้ารอบ
4: กรรมการกรรมเกินทำกันให้หมดแต่ปล่อยตัวเดียวพอ2ตัว
0: กี่ตัว
4: ต้อง200
0: ปล่อยกี่ตัวเนี่ย
4: 2ตัวพอ
0: 2ตัวนะ
4: ตัวมัน200กว่าบาท
0: 2ตัวก็400แล้วอ่ะก็หนักอยู่นะ
4: แต่ในค่าแท็กซี่อีก
0: โอ้ให้ซี่อีก
5: แล้วคิดว่าจะชนะพี่เนตรไหม
4: ฮะก็ต้องให้แกลืมเนื้อไปคำหนึ่งไง

0: ั้งนี้เขาลืมแต่ครั้งหน้าเขาอาจจะไม่ลืมนะ
1: เดี๋ยวครั้งหน้าอาจ
2: พี่ดวง
3: เดี๋ยวไม่ใช่ไป
2: พี่ดวงเคยลืมมาแล้วนะที่วันร้อนพี่ดวงก็เคยลืมมาแล้วนะ
3: ก็เท่ากันแล้ว
0: ไม่จะหันไปผมหันบางทีปุ๊บเผลอต่อยกันนะยุ่งเลยนะอย่าเพิ่งต่อยกันนะต้องสามัคคีกันไว้นะเดี๋ยวไม่มีคู่ชิงนะ
3: ตะกี้ขอโทษนะที่พูดไปพูดเป็น
0: หยอกล้อกันเล่น
3: หยอกล้อกันเล่นไป
0: ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะเข้ารอบชิงนะ
3: ครับ
0: พี่เนธแหละฮะความรู้สึกได้เข้าสู่รอบชิงแล้ว
1: ครับก็ดีใจนะครับได้เข้าสู่รอบชิงรอบนี้นะครับผมเพราะผมเดินทางไกลมากครับผมมาจากเหนือนู่นนะครับมาครับทั้งคืนเลยครับไม่ได้พักได้ผ่อนเลยครับเสียงแหบเสียงแห้งเลยครับผม
0: นะ
1: ครับผม
0: ครับผมนะอ่ะวันนี้นะ
4: ครับ
0: เข้าสู่รอบชิงของวัยเก่านะครับพี่ดวงแล้วก็พี่อำนวยนะครับ
1: ครับขอบคุณครับผมขอบคุณทุกท่านเลยครับผม
0: นะครับอ่ะมีข่าวดีมาฝากกันนะครับวันนี้ครับใครที่มีหนี้เสียต่ำกว่า 100,000 รอดได้ครับกับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้โดยแซมเขาเปิดช่องทางแก้หนี้บน LINE OA ครับแบบเซลฟ์เซอร์วิสนะแค่แอดไลน์ก็ปิดหนี้เองได้ครบจบทุกขั้นตอนครับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือแซมครับหน่วยงานภายใต้แบงก์ชาติเขามีทางออกให้ลูกหนี้รายย่อยบุคคลธรรมดาที่เป็นหนี้เสีย NPL เกินกว่า90วันณวันที่30กันยายน2568ประเภทบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลและติ่งหนี้ไม่เกิน 100,000 บาทปลดหนี้ผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ใครที่มีคุณสมบัติตามนี้ครับเข้าไปเช็คสิทธิ์และลงทะเบียนผ่านช่องทาง LINE นะ @samsocialamc ที่มีความสะดวกและปลอดภัยหรือสแกน QR code นะตามที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ซึ่งลูกหนี้สามารถจัดการหนี้ได้ด้วยตัวเองตั้งแต่ต้นจนจบฮะโดยมีขั้นตอนดังนี้ครับ 1. แอดไลน์เช็คสิทธิ์และยืนยันตัวตน 2. เลือกแผนชำระเงินมี2แบบครับคือแบบจ่ายปิดจบลดเงินต้นสูงสุด 50% และแบบผ่อนชำระที่ลดเงินต้น 30% ผ่อนได้นานสูงสุด36งวดไม่มีดอกเบี้ย 3. ทำสัญญาและ 4. จ่ายเงินตามแผนที่เลือกเท่านี้ก็สามารถปิดหนี้ไวทำเองได้ในไลน์แซมนะครับแต่อย่าลืมนะฮะต้องเช็คกันให้ดีฮะระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กันด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณโค้ชยิ่งยงด้วยนะครับ
5: ขอบคุณกรรมการทุกท่านครับ
0: และขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับวันนี้เป็นวัยเก่าสัปดาห์หน้าจะเป็นรอบทูแชร์หรือรอบรองเฉลิมของวัยเด็กต้องติดตามนะวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สัปดาห์หน้าพบกับการแข่งขันในรอบทูแชร์ของวัยเด็ก
1: เออนะแล้วจะสู้กับพี่ๆเขาไหวไหมเนี่ยนะโมไหวไหมเราตัวเล็กสุดเลยอ่ะ
2: ไหวครับ
1: เออนะแล้วเก้าอี้นี่มีแค่2ตัวเท่านั้นด้วย
3: ใช่
1: นะนโมจองก็ยังจองว่าจะนั่งตัวไหนให้ลูกมีไหม
2: ตัวนั้นครับ
1: บนสุดเลยลูก
3: ตัวกลาง
1: บนสุดของโค้ชเขาลูกเลย

0: วันนี้มีลูกคอพิเศษออกมาด้วยนะพี่พอมีความรู้สึกว่าวันนี้หนูใส่เต็มแล้วก็มาเต็มร้อยมากเก่งมากค่ะ
1: โดยตอนท้ายที่ก็ตอนท้ายก่อนจบอยากได้คนจริงจ่าย
2: แต่เขาทำดีกับนภัณฑ์เยอะ

0: ครจะได้ครอบครองถ้วยรางวัลแห่งความสำเร็จนี้ไปสัปดาห์หน้ารู้กันกับไม้ทองคำ3ใบครั้งที่6
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: นะฮะก็อาจจะต้องประกันตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปฎีกา
2: ค่ะ
1: นะครับก็ต้องไปว่ากันตรงจุดนั้นนะฮะเนี่ยครับ
2: ก็ยืนยันว่าจะไม่ยุติการต่อสู้นะคะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายในการอุทธรณ์ค่ะ
1: ครับเขาก็ยังคงยืนยันว่าเขายังคงมีหลักฐานที่ยังไม่ได้มีการนำไปต่อสู
2: ้ค่ะเป็นแชทข้อความแล้วก็เป็นหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ
1: ครับเอ้าคุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวเป็นเรื่องราวที่หลายคนเนี่ยแหมมันเป็นไปตามที่เราคาดการและพูดไว้จริง
2: ๆ
1: เห็นไหมในเดทคุณผู้ชมครับในเดทก็คือคนที่เอาหวยของพี่ขยันเข้าไปแล้วเอาไปเผาทิ้งตามที่ทางผมเองได้มีการพูดเอาไว้เลย
2: ค่ะ
1: เป๊ะเลยคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะครับตำรวจเองเนี่ยก็ได้มีการเค้นสอบในเดทนะฮะนานหลายชั่วโมงทีเดียวนะครับสุดท้ายยอมรับสารภาพนะครับว่าตนเองเนี่ยเอาลอตเตอรี่รางวัลที่1ของทางฝั่งพี่ขยันเนี่ยเอาไปจริงๆครับแล้วก็บอกว่าตัวเองนั้นเอาไปเผาทำลายทิ้งไปแล้วด้วยนี่ซึ่งไอ้ตอนที่เผาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นช่วงที่คดีเนี่ยมันกลายเป็นข่าวดังไปแล้วทางภูมิกับของสภ.สวรรคโลกนะครับระบุจากแนวทางการสืบสวนและคำรับสารภาพทำให้คดีนี้มีความชัดเจนมากขึ้นครับเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนสถานะจากพยานเนี่ยเป็นผู้ต้องหาต่อไปครับคุณผู้ชมครับโดยเรื่องนี้นะครับพันตำรวจเอกนิคมพรหมพิรามนะครับท่านเป็นภูมิกับการอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรสวรรคโลกท่านเปิดเผยแบบนี้ฮะบอกว่าตอนนี้นี่ในเดทนี่ให้การรับสารภาพแล้วว่าตนเองนั้นเอาลอตเตอรี่รางวัลที่1ไปจากป้าขยันจริงๆจากการสอบสวนนะครับในเดทอ้างว่าหลังจากวันที่1มิถุนายนครับขยันนำลอตเตอรี่รางวัลที่1เนี่ยมาให้ตรวจแล้วฝากไว้กับเมียนะเห็นไหมล่ะ
2: ค่ะ
1: ตอนแรกปากแข็งบอกว่าไม่มีตรวจวันเดียวว
2: ันที่1ไม่มีการตรวจ
1: นี่ยังนะนี่ยังไม่ได้นี่ในเดทคนเดียวนะผมบอกก่อนนะยังไม่ได้รวมไปถึงทางฝั่งของตัวเมียนะ
2: ค่ะ
1: คือแหววนะฮะและพยานอีก3นะ
2: ค่ะ
1: พยานอีก3เนี่ยไปให้การอะไรไว้เนี่ยถ้าเกิดมันไม่ไปตามข้อเท็จจริงตามที่ในเดทก็พูดนี่โดนพยานเท็จนะคุกอีกนะ
2: ค่ะ
1: เนี่ยนะฮะคืออย่างที่บอกนะครับท่านผู้ชมครับในเดทแกอ้างฮะบอกว่าหลังวันที่1มิถุนายนครับขยันเนี่ยเอาลอตเตอรี่รางวัลที่1ไปให้ตรวจนะฮะภรรยาก็ตรวจครับก็เลยทำให้ตนเองนั้นได้ทราบแล้วครับว่าอ๋อป้าขยันเนี่ยมีรางวัลที่1อยู่กับตัวนะฮะแล้วก็ฝากไว้ที่บ้านด้วยตนเองเนี่ยคิดว่านางขยันเนี่ยน่าจะลื
2: ม
1: ก็เลยเก็บเอาไว้ครับเก็บเอาไว้ฮะคิดว่าจะลืมนะครับไม่คิดว่าเช้าวันที่2เนี่ยขยันจะมาทวงถามถึงลอตเตอรี่ใบดังกล่าวกับในเดทและทางฝั่งของคุณแหววมีการปลดโทรศัพท์นะฮะคือเหมือนกับว่าทำการตรวจลอตเตอรี่ให้ป้าขยันดูด้วยก
2: ็
1: คือเหมือนกับปลดล็อกอ่ะแล้วเปิดให้ดูเลยเนี่ยนะเอาเนี่ยป้าดูนะตรวจใหม่ไม่ถูก
2: ก็คือใส่เลขอื่นไป
1: ใส่เลขอื่นไปบอกไม่ถูกเห็นไหมเนี่ยแล้วตนเองเนี่ยแอบดึงรางวัลที่หนึ่งไว้แล้วก็เอาสลากอีก2ใบเนี่ยส่งกลับคืนทางฝั่งของตัวพี่ขยันไปต่อมานะครับในช่วงที่เรื่องราวมันกลายเป็นข่าวใหญ่โตขึ้นมาเขาเองบอกเขาตัดสินใจเอาลอตเตอรี่เนี่ยไปเผาทำลายทิ้งเลยนะครับคุณผู้ชมครับทางผู้กำกับการสภ.สวรรคโลกครับระบุบอกว่าขั้นตอนต่อจากนี้นะฮะเจ้าหน้าที่จะต้องนำตัวในเดทเนี่ยไปชี้จุดที่อ้างว่าใช้เผาลอตเตอรี่ซึ่งไปแล้วด้วย
2: ค่ะ
1: ไปแล้วด้วยนะฮะอันนี้ข่าวอาจจะช้าไปนิดนึงแต่บอกไปแล้วด้วยนะฮะเพื่อมีการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับซึ่งขณะนี้นี่สภาพพื้นที่ก็อาจจะเป็นอุปสรรคอันนี้คงไม่ต้องพูดถึงแล้วล่ะเพราะไปแล้วไปแล้ว
2: ไปดูทั้งจุดที่ซ่อนลอตเตอรี่ที่ม้วนๆแล้วก็ซ่อนเอาไว้แล้วหลังจากดูจุดที่ซ่อนก็ไปดูจุดที่เผาลอตเตอรี
1: ่เอานั่นไง
2: ค่ะ
1: เนี่ยฮะนี่เขาที่มันมาเขียนย้อนให้ฟังไง
2: ค่ะอันนี้คือบรรยากาศเมื่อวานนี
1: ้ครับตอนที่
2: ตอนที่เรียกมาสอบตอนที่เข้าห้องไปตอนแรกหลังจากนั้นมันจะมีการเปลี่ยนห้องสอบอะค่ะแยกสอบระหว่างเดทกับทางยายแหววตอนที่เปลี่ยนห้องสอบมาผู้สื่อข่าวก็ยังถามเหมือนกันนะคะว่าลุงเดทเอาลอตเตอรี่ไปหรือเปล่าตอนนั้นเนี่ยยังยกมือบอกว่าไม่หลังจากนั้นพอเข้าไปสอบแยกถึงออกมารับสารภาพ
1: นี่คือที่มาของคำว่าเผาส่งเดทเข้าคุก
2: ค่ะ
1: เผาส่งเดท
2: เข้าคุกเนี่ยตอนนี้ค่ะยังยกมือบอกว่าไม่ก่อนตอนที่นำตัวแยกมาอีกห้องหนึ่งผู้สื่อข่าวพยายามถามนะคะบอกว่าไม่ได้เอาไป
1: เนี่ยนะคุณผู้ชมครับคือต้องบอกแบบนี้นะว่าในเดทเองเนี่ยตอนที่ถูกคุมตัวไปเนี่ยนะครับในเดทเองเนี่ยพยายามแบบเปิดปากสั้นๆใช่ไหมเขายังไงนะพี่หมวยนะเขาบอกว่าเขาทำไปเพราะความโลภ
2: ใช่ค่ะ
1: ผมโลภเอง
2: สุดท้ายแล้วตอนที่สารภาพที่ไปเผาผู้สื่อข่าวก็ถามเขาก็บอกว่าทำไปด้วยความโลภค่ะ
1: เผาส่งเดทลองฟังดูนะช่วงนี้นะในเดทนะ
3: ันนึงเลย
4: ขอโทษป้าขยันไม่เรียนรู้
3: ไป
4: ถ่าย
3: แล้วเข
4: า
3: จะข
4: ึ้
3: นเงินได้
4: ปาก
3: เ
4: รียนมากลุงเอกลุงเดชอยากทำอะไรถ่ายโทษไหมอ
3: ยากขอโทษไหม
4: เอออยากขอโทษเขาไหม
3: เราเป็นแบบความโลภหรือว่าเราต้องการ
5: ความโลภครับ
4: เราต้องขอความโลภ
3: โลภเลยใช่ไหมครับพ
4: ี่เราเดือดร้อนเรื่องเงินหรือว่าอะไรไหม
5: ไม่ครับ
6: ไม่เดือดร้อนเราอยากได้เป็นอะไร
5: เสียใจครับ
6: อยากขอโทษเขาไหมครับ
4: แล้วยายแหววไม่รู้หรอฮะ
2: ไม่
4: ร
2: ู้
4: หร
2: อก
4: ยายแหววไม่รู้เรื่อง
6: เนี่ยพี่รู้ไหมพี่เดชเนี่ยรู้ไหม
3: ทำไมถึงมาไปขอคะเนี่ยรู้ไหมครับพี่เนี่ยทำไมถึงจะไปเผาร
4: ถตอนนี้อยู่กับเราทั้งคืนแล้วยายแหวว
3: กลัวเหรอ
5: ครับผม
6: พี่เด็ดคิดว่าถ้าเผาเรื่องแล้วเรื่องมันจะจบเหรอ
5: ครับ
3: พี่เอาไปเผาแต่วันไหนครับ
7: จำได้ไหมคะ
4: มีอะไรอยากจะบอกครอบครัวไหมพี่
6: เอาไปเผาตรงไหนพี่
8: ไม่ได
4: ้มีอะไรอยากจะบอกกับครอบครัวไหมพี
3: ่ไปเผาคนเดียวใช่ไหม
5: ครับ
3: ลูกเด็กทำคนเดียวใช่ไหมเนี่ย
5: ครับผมเดี๋ยวขึ้น
6: ไม่ไม่ไม่ขึ้นนี่ไปมาดิมา
3: ลูกเด็ดเครียดไหม
9: อยากขอโทษลูกเด็ดไหมครับพี่เด็ด
6: เอาขึ้นเลยขึ้นเลย
10: ครอบครัวทำให้เขาเดือดร้อนอ่ะพี
11: ่พี่หกปีแล้วนะ
1: นะเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครติดตามเที่ยงวันเหตุการณ์กับผลกระแสตั้งแต่แรกๆเนี่ยก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนมันบอกเอาไว้หมดอยู่แล้วนะฮะคือเพียงแต่ตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่อยากจะไปปลักปลำใครนะครับว่าในเดทเอาไปอย่างงู้นอย่างนี้แต่การสัมภาษณ์ในวันนั้นเนี่ยถ้าคนย้อนกลับไปดูเนี่ยคงไปหาดูได้เลยมันบอกอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะแล้วไอ้ตัวผมเองเนี่ยก็เอาจริงๆนะก็จับพิรุธได้หลายอย่างใช่ไหมพี่หมวย
2: จากการสัมภาษณ์เนี่ย
1: เวลาสัมภาษณ์คุณผู้ชมคือตอนแรกเนี่ยที่ผมได้ยินก่อนเนี่ยคือยายแห้งคนขายหวยเนี่ยบอกว่าเขากับพี่ขยันแล้วก็ตำรวจเนี่ยไปหาทางฝั่งยายแหววกับนายเดชด้วยกันนะฮะในวันที่2ในวันนั้นเนี่ยไปถามบอกว่าหวยอยู่ไหนทั้งฝั่งยายขยันโทษนะยังยายแหววกับนายเดชบอกว่าทิ้งไปแล้วมันไม่ถูกแล้วบอกอยู่ที่ไหนบอกอยู่ที่ถังขยะ
2: ค่ะ
1: ก็พาไปดู
2: ค่ะ
1: ที่ถังขยะแต่ว่าผมมาสัมภาษณ์นายเดชนายเดชบอกว่าไม่ใช
2: ่
1: ผมคืน
2: ให้ป้าขยันไป
1: ให้ป้าขยันไปเนี่ยฮะคือพูดไม่เหมือนกัน
2: ค่ะ
1: พูดอยู่คนนี้เป็นอย่างพูดอยู่คนนี้อย่างพูดคนนี้อย่างเขาคงคิดว่าคนอื่นคงจะขี้ลืมเพราะเขาบอกว่าอ๋อยายขยันน่ะน่าจะลืมไม่มาเอาหวยก็เลยเก็บไว้เอง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใครมันจะไปลืม6ล้าน
2: ใช
1: ่เดชก็พูดไปเรื่อยพูดส่งเดช
2: ค่ะ
1: ใช่ไหม
2: คิดว่าป้าขยันไม่มาป้าเขาเป็นคนเรียบๆง่ายๆเราลืมน่าจะลืมไม่น่าจะเอาคืนวันที่พี่หนุ่มถามพี่หนุ่มก็ถามเหมือนกันว่าแล้วหวยไปอยู่ในถังขยะได้ยังไงเดชตอบว่าไม่ทราบผมไม่ทราบ
1: ผมเอาเขาไปอยู่ที่บ้านคุณนะบอกมันเป็นถังสาธารณะใครก็ไปทิ้งได
2: ้ค่ะ
1: เอาแต่ถังมันอยู่หน้าบ้านคุณ
2: ค่ะ
1: เขาก็พยายามแบบตีกันเชียงออกอะออกนอกฝั่งอะถามอะไรก็ตีไปแถไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยฮะ
2: แล้วก็บอกไม่มีการตรวจหวยในวันที่หนึ่ง
1: คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาตรงๆเรามั่นใจอยู่แล้วว่าหวยใบนี้มันมีอยู่จริงเพราะมันอยู่บนแผงของยายแห้ง มี2ใบที่ลงท้ายด้วย70เนี่ยมันจะมี770กับ970ไอ้970เนี่ยเขาขายให้อีกคนนึงไปแล้วแล้วคนนั้นก็ปรากฏตัวแล้วนะฮะนี่คือใบที่อยู่บนแผงอีกใบนึงก็คือรางวัลที่1ใบเนี้ยเขาบอกว่าเขาเย็บกับผัวเขาแล้วก็เอาไปให้เนี่ยนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยพอถูกขึ้นมาเนี่ยหายไปเลยไม่รู้หายไปไหนซึ่งคุณผู้ชมลองคิดดูดีๆดิหวยเนี่ยมันขายที่หมู่บ้านเพราะฉะนั้นคนที่จะต้องถูกก็ต้องอยู่ในหมู่บ้านแต่ในขณะเดียวกันคนในหมู่บ้านไม่มีใครไปขึ้นเงินเลย
2: ค่ะแล้วก็ผ่านมาตั้ง10กว่าวันนะคะ
1: ก็นั่นไงแต่ในเดชก็ยังพยายามที่จะบอกว่าตัวเองไม่ได้เอาไป
2: ค่ะ
1: ในเดชเนี่ยนะฮะเอาหวยไปเนี่ยตั้งแต่วันที่คืนวันที่1
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะเก็บไว้2 4เนี่ยเอาไปซ่อน
2: ค่ะ
1: นะฮะ4เอาไปซ่อนแล้ว6เนี่ยไปเผา
2: ใช
1: ่พักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาไล่เรียงกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
12: ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
13: ซับไลน
14: ์แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
15: เป็นอีกหนึ่งข่าวเชี่ยวนะคะ
14: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
16: อยากผมยาวสวยทำไงดี
8: ใช้ Sunsilk Calcium Long ด้วย Biotin Long Complex ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่า Sunsilk คำตอบของผมยาวสวย
13: หลายๆก็พูดหลายๆล่ะ
16: อะไรครับเนี่ย
17: เนสกาแฟโรบัสต้าใหม
18: ่โอ้โห
19: หอมคั่วเข้มครบสูตรอร่อย
17: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะ
18: ลองเลย

0: ิปปี้มิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณช็อปได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
1: โนดเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
2: ทุกวันเมืองกำลังทำหน้าที่เพื่อเราตั้งแต่สิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวันจนถึงระบบของทั้งเมืองทั้งหมดนี้กำหนดคุณภาพชีวิตของทุกคนเพราะเมืองที่น่าอยู่เริ่มจากหน้าที่ของคุณเรามาร่วมกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เวลา 8-17 นาฬิกาม
3: ิถุนาชุ่มฉ่ำกับละครใหม่ที่ช่อง3วุ่นวายฉ่ำโกงฉ่ำฟินฉ่ำตีกันฉ่ำหลอนฉ่ำละครใหม
4: ่ได้แล้วเดี๋ยวนารีจะได้เห็น
5: เอาสิอยากเห็นใจจะขาดอ่ะ
3: แบบฉ่ำๆ
6: อย่าทำให้ทุกคนผิดหวังในตัวเรานะ
3: ทุกวัน
7: รับรองว่าเฟิงจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะอ
8: ย่าพึ่งหมอ
3: ตลอดเดือนมิถุนายน
9: เห็นแล้วหึงเหิมเลยฮะ
10: Here we go
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: มูอยากทราบว่าเด็กผู้ชายที่อยู่ในรูปนี้เขาชื่ออะไรเหรอคะแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนคะ
13: เธอทำให้ทีเปลี่ยนไปมากเลยนะไม่รู้เลย
12: แต่เรื่องของฉันกับคุณทีมันจบไปแล้วนี่คะ
13: มันจะจบได้ยังไงในเมื่อทีไม่ยอมแต่งงาน
14: ผมพร้อมที่จะกลับไปอยู่ในที่ของผมแล้วครับ
12: รับมาเลี้ยงจากที่ไหนคะ
15: บ้านเปลี่ยนสุขครับ
16: รักได้หรือยังคืนพรุ่งนี้ 20:25 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ป๊าป๊าคือยอดมนุษย์ป๊าดูแลหนูได้ป๊าป๊าเก่งที่สุดถ้าป๊าป๊าไม่ป่วย
18: กรุงเทพประกันชีวิต
19: เวลาที่ใจคุณอยากไปต่อ
20: เปิดเลย
19: เนสกาแฟกระป๋อง
20: เปิดแล้วไปต่อ
21: Benefit High Protein Lactose Free ไม่ต้องชงไม่ต้องแช
22: ่อร่อยมากสะดวกมาก
21: อร่อยได้ทุกที่ Benefit ประโยชน์เต็ม
23: ๆโปรใหญ่กลางปีกับมหากรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดัง Power by Electronic Fair เทียบรุ่นต่อรุ่นชิ้นต่อชิ้นถูกแน่นอน 6-14 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
24: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
25: Nescafe Blend and Blue สูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
26: อร่อยไปอีก
27: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
28: เพิ่มกาแฟเติมนม
25: Nescafe Rich Aroma สูตรใหม่
29: สนับสนุนโดยตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระจากสสส.สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
30: คุณผู้ชมครับก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เรามีเสื้อสีดำที่จะมอบให้กับคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมครับ
31: ค่ะเสื้อสีดำจากรายการโหนกระแสนะคะก็มอบให้ท่านผู้ชมวันนี้50ตัวค่ะเพื่อร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะ
30: ครับนี่นะฮะเราจะมีไซส์ML XL XXL นะครับนี่นะครับตอนนี้ส่งเข้ามาเยอะมากเลยนะฮะว่าอยากจะได้กันเยอะมากคือเฉพาะตอนนี้ใน YouTube เนี่ย 65,000 คน
31: ค่ะยังไม่รวมทาง Facebook นะคะ
30: ยังไม่รวม Facebook แล้วก็
31: TikTok ด้วย
30: TikTok นะฮะเพิ่มให้หน่อยไหมอ่ะผม
31: ดีค่ะ
30: เรามีถึงตอนนี้มันมีอยู่เยอะไหมให้อีก30นะฮะกี่50อ่ะเป็น80ตัว
31: ค่ะ
30: เราแจกให้80ตัววันนี
31: ้ค่ะส่งเข้ามาได้อีกนะคะ
30: โอ้โหพี่หมวยเขาส่งอีกได้อีกเหรอ
31: ได้ค่ะ ส่ง
30: ครบ80ตัวครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราแจกให้80ตัวนะฮะ
31: ค่ะ
30: คุณผู้ชมจะได้เอาไปใส่กันนะครับเป็นเสื้อสีดำนะครับเป็นเสื้อสีดำนะเพื่อจะได้เป็นการร่วมกันถวายความอาลัยนะครับให้กับพระองค์ท่านนะครับคุณผู้ชมครับ
31: ค
30: ่
31: ะ
30: โอเคคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้แน่นอนครับในเดชเองอย่างที่บอกไปนะครับก็รับสารภาพนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็เลยคุมตัวในเดชเนี่ยนะฮะออกไปจากทางสอนขโลกที่สพสอนขโลกนะฮะนี่ฮะไปที่นี่ครับไปที่จุดซ่อนและก็จุดเผาลอตเตอรี่นะครับกลางทุ่งนาเลยฮะในพื้นที่ตำบลปากน้ำอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยครับเนี่ยฮะในเดชเองนี่ก็เปิดใจต่อหน้าสื่อนะครับยอมรับก็ว่าต้นเหตุทั้งหมดเนี่ยโลภฮะอยากได้เงิน6ล้านตัดสินใจก่อเหตุไม่คิดหน้าคิดหลังเลยครับว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะบานปลายเป็นเรื่องใหญ่โตในเดชยังบอกด้วยว่าแหมผมรู้สึกเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอยากขอโทษป้าขยันนะครับรวมไปถึงสังคมที่ติดตามข่าวนี้ด้วยพร้อมยืนยันว่าตนเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินหรอกภรรยาก็ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรเลยเมียผมบริสุทธิ์ผมคนเดียวนี่แหละที่ทำนะผมทำเองส่วนสาเหตุที่ทำลอตเตอรี่ไปเผาทำลายเนื่องจากผมกลัวว่าเรื่องเนี่ยมันกลายเป็นข่าวใหญ่ไปแล้วแม้ในขณะนั้นเองเนี่ยจะไม่รู้ว่าการเผาทำลายหลักฐานเนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหาได้หรือเปล่าแต่ที่เลือกเพราะว่าเขาเองเนี่ยรู้สึกว่ามันจะได้ไม่ต้องมีหลักฐานเขาคิดแบบนั้นฮะยืนยันนะครับว่าตัวเองเนี่ยลงมือคนเดียวครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นจุดแรกคุณผู้ชมครับวิธีการของเขาคือเขาเอาลอตเตอรี่เนี่ยนะฮะมาที่จุดนี้แล้วก็ม้วนเป็นแผ่นเล็กๆกลมๆแล้วก็พับแล้วก็ยัดไปในเนี่ยฮะซอกไม้เนี่ยเป็นซอกไม้ที่ตรงไอ้กระต๊อบเนี้ยเนี่ยนะฮะ

0: อันนี้คือทดลองให้ดูแล้วก็เวลาจะเอาออกก็เอาไม้เขี่ยออกมา
1: ค่ะ
0: นี่ฮะนี่คือเขาเอาไปซ่อนเนี่ยรู้สึกเป็นวันที่4
1: แล้ววันที่6มาเอาไปเผา
0: วันที่6ครับมาอีกทีนึงวันที่6มาแล้วเอาไปเผานี่ไปเผาที่จุดนี้ครับ
2: ม
1: ี
2: คร
1: ับ
2: ฝนตก
1: นะไม่เป็นไรอันนี้เป็นจุดที่2นะคะ
3: อ
1: ัน
3: นี้เลยใช่ไหม
2: กลางกลางออกเลยกลางแล้ว
1: จ
2: ะเดี่ยว
1: ตอนที่เขาเอามาซ่อนนะคะเขาบอกว่าวันที่4ตอนนั้นเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาคนเดียวนะคะแล้วก็ม้วนอย่างที่พี่หนุ่มอธิบายแล้วก็ซ่อนเอาไว้ที่ซอกเสาไม้อันนี้เป็นจุดที่เผา6มิถุนายนหลังจากมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเรื่องนี้ค่ะเดชบอกว่าเขากลัวว่าจะถูกจับได้ก็เลยย้อนกลับมาที่กระท่อมก็มาคนเดียวแล้วก็เอาไม้ไปแย่พอแย่ได้ลอตเตอรี่ออกมาก็เดินไปที่คันนาจุดที่เมื่อกี้คุกเข่าอยู่อะค่ะคันนาเนี่ยก็ห่างจากกระท่อมไปประมาณ50เมตรแล้วใช้ไฟแช็กที่พกติดตัวมาจุดไฟเผาลอตเตอรี
0: ่นี่ไงนะฮะเดชบอกว่าเนี่ยพอเผาเสร็จเนี่ยตนเองก็ยืนเฝ้าดูนะจนกระทั่งกระดาษเนี่ยมันไหม้ไปเลยก่อนจะนำเอาหญ้าแล้วก็พวกฟางแถวๆนั้นเนี่ยไปกลบไปทับซากที่เหลือแล้วก็เก็บความลับทั้งหมดในใจเก็บไว้แบบนี้ไม่บอกใครบอกผมทำคนเดียวรักเมียมาก
1: ภรรยาไม่รู้เรื่อง
0: เมียผมไม่รู้เรื่องว่างั้นเดี๋ยวมาไล่กันนะว่าจะไม่รู้ได้ยังไงเอาลองดูนะฮะช่วงนี้ครับเดชครับ
4: ผมยืนยันว่าผมคนเผาเองครับ
5: ครับ
4: ขอความเห็นใจจากของฉลาดให้เงินพี่หยัน
5: ครับ
4: ผมเป็นคนมาเอามาเผาเองครับ
5: ครับ
4: เพราะหยันเขาก็ไม่มีเงิน
5: ครับ
4: มีเงินเหมือนชาวบ้านเขาก็เหมือนหาเช้ากินค่ำเขาก็เป็นคนไม่ค่อยพูดครับ แต่เป็นเพราะผมคนเดียวครับขออภัยจากสังคมด้วยครับตอนนั้นมันไม่นึกครับผมขอโทษสังคมครับขอโทษทุกคนครับ
5: โลภตัวเดียวเลยใช่ไหมพี่
4: ครับผม
5: ยืนยันว่ายังไงกับที่แววเนี่ยรู้เห็นยังไงไหมพี่เดช
4: กับเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยครับผมคนเดียวครับผมมีที่คนเกี่ยวข้องไม่มีครับผมคนเดียวตรง
5: ๆป้ามีป้ามนป้าเล็กทุกอย่าง
4: ไม่ครับไม่มีใครอ
5: ยากขอโทษญาติๆไหมเพราะว่าตอนนี้เหมือนทุกคนซวยไปด้วยเลย
4: ญาติๆทุกคนครับขอโทษพ่อแม่ด้วยพี่น้องและอาทุกคนครับ
6: ตอนนั้นคิดถึงป้าขยันไหมเงิน6ล้านแทนที่เป็นวาสนาของเขาแต่เราไปฉวยโอกาสตรงนั้นมาค่ะ
4: ครับ
6: คิดถึงหน้าเขาบ้างไหมตอนนั้น
4: ก็นึกถึงครับ
5: แต่ก็เลือกที่จะทำ
4: มันทำไปแล้วครับให้อภัยผมเถอะครับ
5: ไอ้วันที่6
4: แค่นี้แล้วนะ
0: ว่ามันทำไปแล้วให้อภัยผมเถอะครับเพราะว่าอย่างนั้นคุณผู้ชมครับโอ้โหคุณผู้ช
1: ม
0: ทีนี้เดชพยายามที่จะบอกนะบอกว่าแหมคือผมเนี่ยทำคนเดียวจริงๆนะที่สำคัญที่สุดเมียผมไม่รู้เรื่อง
1: ค่ะ
0: คำถามคือจะไม่รู้เรื่องยังไงลองคิดย้อนกลับไปดีๆคุณผู้ชมครับอันนี้เราคิดกันเองนะอันนี้คิดกันเองสมมติว่าเราเป็นนักสืบ
1: ค่ะ
0: สมมติว่าขยันเอาลอตเตอรี่เนี่ยไปส่งมอบให้กับทางฝั่งของตัวแหววได้มีการตรวจสอบให้แหววตรวจสอบจริงในวันที่หนึ่งโดยขยันบอกว่าในวันนั้นเนี่ยมีมนแล้วก็มีเล็กอยู่ด้วยนะฮะเป็น3ป้านะฮะอยู่กับแหววและตัวเธออีกคนนึงก็เป็น5
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นเนี่ยแหววเองมีคนบอกว่าเอาลอตเตอรี่เก็บไว้เขาก่อนเอาไปกับพี่เดี๋ยวก็หายหรอก
1: ค่ะเดี๋ยวถูกลักไป
0: ปรากฏว่าทางฝั่งยายหยันเนี่ยก็เลยโอเคฝากไว้ก็ได
1: ้
0: ก็ฝากไว้พอฝากไว้เสร็จปุ๊บคำถามคือเก็บไว้ยังไงเหรอทำไมอยู่ดีผัวตัวเองเนี่ยถึงได้มาหยิบไปได
1: ้ค่ะ
0: หยิบไปไม่เท่าไหร่สมมติว่าผัวหยิบไปคุณผู้ชมติต่างนะผัวหยิบไปจริงๆคืนวันที่1แต่วันที่2เนี่ยต้องอย่าลืมนะว่าทั้งฝั่งตัวของตัวยายหยันเนี่ยเขากลับไปเอาหวยเขากับยายแหววเพราะเขาฝากว่ายายแหววก็จะไปเอากับในเดทไม่ได้
1: ค่ะ
0: เขาต้องกลับไปเอากับทั้งฝั่งยายแหววแล้วยายแหววเนี่ยกูอยู่ในเดท
1: ค่ะ
0: แล้วในเดทกับในแหววก็บอกว่าไม่ถูกยายแหววก็ยืนยันว่าไม่ถูกแต่ก่อนหน้านั้นวันที่1เนี่ยยายแหววมีคนไปบอกเองว่ามันถูกรางวัลที่1
1: ค่ะ
0: แล้วณวันนี้จะมาบอกว่ายายแหววไม่รู้เรื่องได้ไง
1: ผมทำคนเดียวแหววบอก

0: ว่าไม่รู้ว่าเดทมาเอาอีกใบหนึ่งไปตอนไหนด้วย
1: แล้วตอนเช้าวันที่2แหววจะว่ายังไง
0: เออมันก็ต้องมี3ใบใช่ไหมคะเช้าวันที่2
1: เช้าวันที่2แหววจะตอบว่ายังไงในเมื่อไอ้ลอตเตอรี่ที่ตัวเองดูวันที่1เนี่ยตัวเองเป็นคนพูดเองว่ามันถูกแล้วพอวันที่2เนี่ยแล้วเขาไปเอาหวยคืนน่ะแหววจะพูดว่ายังไงดีอ่ะแหววจะบอกว่ายังไงอ่ะเพราะแหววก็ต้องยืนยันว่าอ้าวเฮ้ยหวยมันถูกนี่หว่าแล้วมันหายไปไหนแต่แหววไม่ได้โวยวายแหววไม่ได้บอกอุ๊ยลอตเตอรี่หายไปไอ้เดทเห็นมั้ยใครเห็นบ้างไหมเนี่ยลอตเตอรี่เขาใหญ่ๆหยันมาฝากไว้เนี่ยถูกไหมนี่คือหลักของมนุษย์ที่มันจะต้องเป็นว่าเขาฝากของคุณไว้คุณทำไม่ต้องหวย6ล้านหรอกแค่ทองสลึงนึงแหวนครึ่งสลึงเนี่ยฝากไว้คุณทำของเขาหายอ่ะแล้วคุณจะบอกเออไม่รู้อ๋อผัวบอกไม่มีแล้วคุณก็ตอบตามผัวอ๋อไม่มีคุณมันเป็นไปได้เหร
0: อ
1: ถูกไหม
0: ถูก
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยจิตวิญญาณมนุษย์มันต้องแบบเฮ้ยหวยไปไหนใครเอาไปแต่คุณไม่ไง
0: ค่ะ
1: เขากลับไปถามว่าหวยอยู่ไหนคุณกลับบอกกับผัวว่าไงไปทิ้งไปหมดแล้วแล้วแหววจกแหววไม่รู้เรื่องอ่ะไม่รู้ยังไง
0: ค่ะ
1: แหววจะตอบว่ายังไงว่าไม่รู้ว่าผัวเอาไปตอนไหนและตอนเช้าอ่ะตอนที่เขาไปทวงหวยแหววพูดยังไงแหววแสดงอาการไม่เล่าว่าเอ้าก็เมื่อวานก็ฝากไว้รางวัลที่หนึ่งมันหายไปไหนเดทดูที
0: ่
1: นี่เดทบอกไม่ถูกแหววบอกไม่ถูกด้วยเลยแล้วแหววบอกแหววไม่รู้เรื่องในเดทบอกทำคนเดียวแหววไม่เกี่ยวนี่ยังไม่รวมสามป้านะ
0: ค่ะที่เมื่อวานในเที่ยงวันทันเหตุการณ์ก็เปิดให้ฟังเสียงของป้ามีที่บอกว่าวันที่หนึ่งไม่มีการตรวจหวยตรวจคือวันที่สองวันเดียวแต่ว่าล่าสุดก็คือมีการตรวจหวยวันที่หนึ่ง
1: ก็นั่น
0: ยิ่งชัดเจนขึ้นมาใหญ
1: ่ก็นั่นไงพี่หมวยถามง่ายพี่เอาแหวนเนี่ยฝากพี่หมวยไว
0: ้ค่ะ
1: พี่หมวยเอากลับบ้านไปเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เอาคืนเสร็จแหวนหายไปแล้วแล้วแฟนพี่หมวยบอกว่าแหวนไม่
0: ม
1: ีพี่หมวยจะโวยวายไม่ไม่ใช่
0: จะต้องไม่มีวีก็รับฝากพี่หนุ่มไว้เมื่อคืนนี้
1: พี่หมวยก็ต้องพูด
0: ต้องบอกใช่ก็ต้องบอกแฟน
1: แต่นี่คือไม่ไงแล้วพี่หมวยไปแบบเออใช่ก็อย่างที่แฟนพี่หมวยบอกแล้วมันหายไปแล้วก็สมรู้ดิ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็สมรู้ดิถูกไหมพี่หมวยก็ต้องสมรู้กับแฟนนะดิอ้าวแล้วจะเอาอะไรมาอ้างอ่ะ
0: ว่าเมียไม่รู้เรื่อง
1: ก็นั่นไงแล้วแหววจะบอกผัวเอาไปตอนไหนไม่รู
0: ้
1: อากัปกิริยาไอการแสดงออกของสิ่งที่มันเกิดขึ้นแหววก็ไม่
0: ม
1: ีแล้วสามป้าบอกไม่รู้เขาไม่ได้ไปดูหวยกันแต่ในขณะเดียวกันเดทยอมรับแล้วเนี่ยว่าอ๋อตรวจหวยจริงๆวันที่หนึ่งผมยอมรับ
0: ค่ะ
1: แต่ทำไมตอนนั้นอะสามป้ากับแหววไม่ออกบอกว่าใช่ตรวจจริงๆคุณเก็บอมพันนามคุณอมอะไรอยู่ในปากคุณถึงไม่ได้ออกมาพูดแล้วคุณเราบอกว่าคุณไม่เกี่ยวแค่คุณปิดบังเนี่ยคุณก็ผิดแล้วถูกไหมพี่หมวย
0: ค่ะ
1: นะก็ต้องรอดูแล้วครับอันนี้ทั้งแหววแล้วก็สามป้านะฮะมันดูเลอะเทอะไปหมดเอ้าแต่แน่นอนคุณผู้ชมครับหลังที่ในเดทเนี่ยเขายอมรับสารภาพนะครับว่าเป็นคนที่เอาลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไปครับล่าสุดคุณผู้ชมครับเกิดสิ่งอัศจรรย์นี้ขึ้นฮะร่างทรงแม่ย่าเรียกว่าย่าเสืองฮะนี่ฮะก่อนหน้านี้เคยทำนายบอกว่าอีกไม่นานความจริงมันจะปรากฏนี่ระบุทุกอย่างไม่ไปตามที่เคยบอกไว้พร้อมฝากข้อคิดว่าไม่มีใครหนีผลแห่งการกระทำพ้นหรอกนี่ก็คือร่างทรงของแม่ย่าเสืองนะครับเป็นบุคคลที่ชาวบ้านบางส่วนในพื้นที่เขาเคารพนับถือมากก่อนหน้านี้เคยออกมาสัมภาษณ์บอกว่าอีกไม่นานความจริงจะปรากฏได้ออกมาเปิดเผยความรู้สึกหลังทราบข่าวการรับสารภาพดังกล่าวนะครับแม่ย่าเห็นผู้สื่อข่าวมาแม่ย่านี่เปิดประตูต้อนรับนักข่าวทันทีพร้อมบอกว่ามากันแล้วเหรอแม่ย่าไม่ทันตั้งตัวเลยแม่แต่งตัวไม่สวยชุดสวยๆแม่ก็มีเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนะจากนั้นแม่ไปเปลี่ยนชุดครับลองดูนะช่วงนี้นะมานักข่าวไว้แล้วเปิดแล้ว
0: ค่ะ
2: สัมภาษณ์แม่ออนก่อนดีกว่านุ๊ก
3: นะอันนี้แม่ออนนะโอเคเอาไม่เป็นไรถ้าเอาไม่เป็นไรถ้าแม่ย่าจะมาให้มาเลยให้แกมาเลยแม
4: ่ให้แม่ย่ายืนตรงนี้กับลูก
3: แม่อยากไปตรงไหน
5: แม่อยากไปนั่ง
4: ก็อยากเข้าไปที่นั่งแม
3: ่โอเคไปแม่เอากุญแจมาแม่เนี่ยแม่ออนเอามาไหม
4: เดี๋ยวแม่ไปเอากุญแจก่อนเนาะแม่ยังรู้ตัว
3: โอเคเอาไม่เป็นไรถ้าแม่ย่าจะมาให้มาเลยให้แกมาเลยแม่
4: ให้แม่ยืนตรง
0: แม่ย่าก็ไปเปลี่ยนชุดค่ะเป็นชุดสีเหลืองนักข่าวก็ถามแม่ย่าค่ะก่อนหน้านี้แม่ย่าเคยบอกว่าเดี๋ยวมีอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยคลี่คลายปัญหาให้แม่อธิบายหน่อยแม่ย่าก็อธิบาย บอกว่าอัศวินก็หมายถึงคนที่มีน้ำใจเป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็มาช่วยทำให้ความจริงปรากฏโดยไม่ต้องการระบุหรือว่ายกย่องบุคคลใดเป็นพิเศษแล้วแม่ย่าก็บอกด้วยว่าแม่เชื่ออยู่แล้วว่าความจริงเรื่องนี้มันต้องปรากฏขึ้นเพราะมองว่าคนทำผิดตัดสินใจทำไปตอนนั้นทำไปเพราะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนขาดความรอบคอบคิดสั้นจนนำไปสู่ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วแม่ย่ายังบอกต่อด้วยว่าการสารภาพในเวลานี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากเพราะตอนนี้เพียงหลักฐานข้อเท็จจริงต่างๆมันเริ่มปรากฏชัดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแม่ย่าเชื่อนะว่ากระบวนการทางกฎหมายยังไงก็ต้องดำเนินต่อไปแม้ว่าเขาจะรับสารภาพแล้วก็ตาม
1: ส่วนประเด็นที่นายเดชอ้างว่าตนเองนั้นทำผิดคนเดียวแม่ย่าเนี่ยระบุบอกว่าเป็นการปกป้องอะไรหรือใครบางคนตนเนี่ยไม่ขอพูดมากไปกว่านี้ละเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่แต่จะต้องพิสูจน์ตามพยานหลักฐานกันต่อไปไม่ต้องการก้าวล่วงกระบวนการสอบสวนของตำรวจเขาอย่างไรก็ตามครับแม่ย่าเองเนี่ยได้ฝากข้อคิดถึงสังคมบอกว่าไม่ควรนำทรัพย์สินหรือสิทธิ์ของผู้อื่นมาเป็นของตนเองเพราะผลประโยชน์ที่ได้มาเนี่ยมันไม่ถูกต้องอาจจะสร้างความสุขเพียงชั่วคราวแต่สุดท้ายทุกคนต้องรับผิดชอบต่อผลกรรมผลแห่งการกระทำของตนเองนะลูกโดยย้ำบอกว่าการใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและไม่มีใครสามารถหลีกหนีผลของการกระทำที่ตนเองนั้นก่อเอาไว้ได้หรอกลูกนี่ฮะฟังดูครับ
4: รู้รู้ทุกอย่างแล้วมันพ้นไหมเล่ามันบอกแม่ก็บอกแล้วถ้ามาทำชั่วในแผ่นดินของแม่ไม่ว่าจะเป็นผู้ใดก็ตามทั้งรู้ตัวก็ดีหรือไม่รู้ตัวก็ดีแต่แม่รู้ว่ามนุษย์ผู้นี้ทำไปด้วยความโลภและก็ทำไปด้วยเห็นแก่ตัวเห็นผลประโยชน์ไม่ได้มีความเมตตาเขาคิดสั้นรู้ไหมลูกแต่ถ้าเขาไม่คิดแบบนี้นะคุกก็ไม่ติดเงินก็มีใช้และก็ไม่เป็นคนต้องธรณีศาลเขาเรียกว่าเป็นคนต้องธรณีศาลโกหกหลอกลวงพูดหลอกคนได้ทั้งประเทศอ่ะจะหลอกทำไมอ่ะตัวเองทำอยู่ก็รู้แก่ใจอ่ะลูกเอ้ยแม่จะตัดอะไรมากไม่ได้เมื่อวานน่ะแม่ก็ต้องเห็นแก่หญิงเล็กเพราะเขายังใช่มนุษย์ยังเป็นมนุษย์ปุถุชนยังต้องไปมาสังคมอยู่โน่นนี่นั่นในแวดวงที่ชีวิตเขาโตมาเกิดมาแต่แม่จะมาหารขนาดนั้นว่ามีญาณมีทิพย์อวดลูกจริงไม่จริงแต่แม่ย่าก็บอกแล้วกำลังร้อนรนนะ
1: ที่หญิงเล็กใช่ไหม
0: หญิงเล็กค่ะ
4: ลูกน้อยของแม่ทุกคนก็ถามว่าอีกนานไหมอะไรไหมไม่บอกพรุ่งนี้เสียก็มันก็ผิดไปลูกจะบอกเป็นวันนี้นะมันก็เริ่มสะใจไป
1: นี่นะอ้าวโอเคนี่คือแม่ย่าเสืองนะครับเป็นคนที่คนในพื้นที่เขานับถือกันนะแต่ว่าจริงๆอ่ะเอาจริงๆนะคุณผู้ชมพูดแบบตรงไปตรงมานะไอ้ที่แกพูดสุดท้ายเนี่ยแกก็พูดดีนะใช่ไหมที่แกบอกไงนะพี่หมวย
0: การใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่นคือสิ่งสำคัญที่สุดและไม่มีใครสามารถหลีกหนีผลของการกระทำที่ตนเองก่อไว้ได้
1: นะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเอาทีนี้ไปทางฝั่งของแหววบ้าง
0: นะ
1: ตัวแหววเองเนี่ยเดินทางเข้าเยี่ยมเดชนะครับตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาหิ้วข้าวมันไก่แล้วก็ของใช้จำเป็นไปให้นะครับยืนยันครับว่าตนเองนั้นไม่รู้เรื่องราวหวยรางวัลที่หนึ่งเลยและยังไม่คิดแต่งตั้งขออภัยฮะทนายสู้คดีด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
0: นี่คือ8โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะตอนที่แหววเดินทางมาผู้สื่อข่าวเองก็พยายามจะขอสัมภาษณ์นะคะก็จะเห็นว่ายายแหววก็จะยกมือข้างหนึ่งข้างที่ถือของมาเนี่ยค่ะคอยบังตลอดทีมข่าวตะโกนถามค่ะแหววแหววยายแหววเดทเป็นยังไงเมื่อคืนนี้นอนหลับไหมทางยายแหววก็บอกว่านอนหลับดีอยู่ทีมข่าวพยายามถามอีกว่ามีอะไรอยากจะพูดมันจะมีจังหวะที่ได้สัมภาษณ์เดทด้วยเหมือนกันตอนที่ผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสสัมภาษณ์เดชนะคะก็พยายามถามเดชนะคะว่ามีอะไรอยากจะพูดอยากจะฝากอยากจะบอกถึงไทยไหมเดชบอกไม่มีเดชบอกว่าพูดไปหมดแล้ว แล้วก็จะเป็นตอนที่แหววนำข้าวมันไก่ของใช้จำเป็นยาสีฟันแปรงสีฟันยากันยุงยาเส้นเอามาให้เด

จ้าหน้าที่อนุญาตให้นำเข้าไปได้เฉพาะข้าวมันไก่ยาสีฟันแปรงสีฟันและยากันยุงค่ะยาเส้นเอาเข้าไปไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็ยึดเอาไว้ตามระเบียบค่ะ

จากตัวยายแหววเมียเขาแล้วเอาไปเก็บเอาไว้โดยที่ยายแหววไม่รู้แต่ถ้ายายแหววไม่รู้เนี่ยตอนเช้ายายแหววก็ต้องโวยวายแล้วว่าเฮ้ยหวยที่เขามาฝากก็อยู่ไหนวะเนี่ยยายแหววไม่

0: ีใครดูถูกฉันเหยียบย่ำศักดิ์ศรีฉันมาก่อน
1: แล้วถ้าอยู่เพื่อฉันนะจะได้ไหม

0: รายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

สวัสดีครับขณะนี้นะครับก็มีข่าวหนึ่งที่ผมเห็นว่ามันน่าสนใจมากแล้วก็มีหลายคนสอบถามกันเข้ามานั่นก็คือข่าวที่บอกว่าการที่เราผมงอกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าเราแก่นะครับแต่มันหมายความว่าในร่างกายของเรากําลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งอยู่และในตัวเนื้อข่าวเองก็มีการอ้างอิงงานวิจัยที่ได้ลงวารสารระดับโลกอย่าง Nature และวันนี้ครับผมก็ตามไปอ่านงานวิจัยตัวนี้มาเลยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาเจออะไรกันแน่ผมงอกผมขาวมันเกี่ยวอะไรกับมะเร็งหรือเปล่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่าพาดหัวที่เห็นในประเทศไทยกับพาดหัวของงานวิจัยเนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับมะเร็งที่ตัวงานวิจัยที่พูดถึงคือมะเร็งผิวหนังชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเมลาโนมานะครับไม่ใช่มะเร็งอะไรก็ได้แต่พอคุณดูเรื่องของการพาดหัวในประเทศไทยเนี่ยบอกว่าการที่เราผมงอกมันอาจจะแปลว่าร่างกายของเรากำลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งถ้าเราอ่านแค่นี้ทุกคนจะคิดเลยว่าเฮ้ยมันมีมะเร็งที่ตับที่ปอดที่ไตที่ไหนอยู่ในร่างกายสักที่หนึ่งหรือเปล่าซึ่งต้องบอกเขาว่าไม่เกี่ยวอะไรกันเลยมะเร็งที่เขากำลังพูดถึงก็คือมะเร็งผิวหนังเมลาโนมาไม่ใช่มะเร็งอะไรก็ได้นะตรงนี้มันจะทำให้เราเข้าใจผิดบางคนก็เข้าใจผิดอีกประการนึงก็คือว่าเอ๊ะปกติเนี่ยเราเคยได้ยินแต่ว่าถ้าเรานอนพักผ่อนเพียงพอออกกำลังกายดีรับประทานอาหารดีไม่เครียดผมเรามันจะไม่ค่อยงอกอย่างนั้นมันแปลว่าแบบนั้นก็ไม่ดีสิถ้าเกิดว่าผมเราเนี่ยมันดำมันก็แปลว่าเราอาจจะสู้มะเร็งไม่ได้และอย่างนี้มันมีมะเร็งเกิดขึ้นมาในร่างกายเราหรือเปล่าหรือเราควรจะปล่อยให้ผมมันงอกอันนี้มีคนเข้าใจผิดแบบนี้เหมือนกันเข้าใจผิดอันที่3ที่ผมเจอมาจากการอ่านคอมเมนต์หลายๆที่เนี่ยก็บอกว่าอ้าวแล้วไอ้คนที่ผมงอกตั้งแต่อายุน้อยอ่ะหรือคนที่ไม่สบายแล้วผมมันงอกเลยเนี่ยแปลว่าในร่างกายมีมะเร็งอยู่หรือเปล่าต้องบอกว่า3กลุ่มนี้เข้าใจผิดพลาดหมดเลยนะครับและผมก็จะเอาชื่องานวิจัยมาให้คุณดูเลยว่าจริงๆคนที่เขียนงานวิจัยเนี่ยเขาตั้งชื่องานวิจัยว่าอะไรกันแน่นะครับเขาเขียนลงในวารสาร Nature นะครับของ Cell Biology ลงวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะครับชื่อของมันคือAntagonistic stem cell fates under stress govern decisions between hair graying and melanoma เห็นไหมครับเขาพูดถึงเมลาโนมาชัดเจนเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องของมะเร็งอะไรก็ได้นะมันชัดเจนว่าเขากำลังศึกษาเรื่องของผมงอกคือ graying นะครับกับมะเร็งเม็ดสีที่มันเป็นมะเร็งตรงผิวหนังเรียกว่าเมลาโนมาแค่นี้เลยไม่ได้พูดถึงมะเร็งอะไรอย่างอื่นเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่างานวิจัยตัวเนี้ยทำที่มหาวิทยาลัยโตเกียวโดยมีผู้วิจัยหลักๆอยู่2คนคนแรกเป็นคนเขียนชื่อแรกก็คือคุณยาสุอากิโมริแล้วก็ Professor เอมินิชิมุระนะครับซึ่งเขาทั้ง2คนเนี่ยร่วมกับทีมวิจัยมีความสนใจว่าเรารู้มานานแล้วแหละว่าเวลาที่เซลล์ของเรามันแก่ตัวไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลายไปเป็นมะเร็งได้แล้วมันก็พอๆกับการที่มันแก่ตัวได้เหมือนกันเขาก็ไม่เข้าใจว่า2อย่างเนี้ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับแต่เขารู้ว่ามันน่าจะมีความเกี่ยวข้องกันสักอย่างดังนั้นเขาก็เลยศึกษาในหนูนะครับเขาเอาหนูมาแล้วก็ศึกษาเซลล์เม็ดสีนะครับปกติเวลาที่ขนของหนูเนี่ยมันกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มมันจะต้องอาศัยเม็ดเมลานินที่เซลล์หนึ่งมันผลิตขึ้นมาเซลล์นี้มีชื่อว่าเมลาโนไซต์นะครับก็เป็นเซลล์ชนิดเดียวกันกับเซลล์ที่สามารถผลิตเม็ดสีให้กับผมของเราได้หรือผิวหนังของเราได้นะครับแต่ในกรณีของขนหรือเส้นผมเนี่ยมันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือทุกครั้งที่มันงอกออกมาแล้วก็ร่วงไปเนี่ยไอ้เซลล์เม็ดสีตัวเนี้ยมันก็จะตายไปด้วยดังนั้นจึงจะเป็นจะต้องมีเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดสี

เป็นเซลล์ที่สร้างเม็ดสีอีกต่อหนึ่งนะครับเซลล์ต้นกำเนิดนี้มันจะอยู่ตรงบริเวณรากผมถ้าในหนูก็รากขนนะครับและเซลล์ตัวนี้มีชื่อว่าเมลาโนไซต์สเต็มเซลล์นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งคือเมลาโนบลาสต์นะเมลาโนบลาสต์คือเซลล์ตัวอ่อนของมันคำว่าสเต็มเซลล์เนี่ยหมายความว่าเซลล์ตัวนี้สามารถแบ่งตัวได้เรื่อยๆไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับจะแตกต่างจากเซลล์อื่นๆที่มันไม่ใช่สเต็มเซลล์เพราะเซลล์อื่นเนี่ยมันแบ่งตัวจนสุดแล้วมันจะไม่แบ่งอีกแล้วนะครับหรือถ้ามันแบ่งมันก็แบ่งเป็นชนิดเดียวกันเรื่อยๆแต่สเต็มเซลล์ตัวเนี้ยจะสามารถสร้างตัวอ่อนออกมาได้เรื่อยๆนะครับนั้นตรงนี้เขาก็เลยอยากจะศึกษาไอ้เซลล์ตัวนี้นี่แหละเพราะมันอยู่ตรงโคนของขนหนูแล้วมันจะศึกษาได้ง่ายดีโดยเขารู้ว่าปกติแล้วคนเราหรือว่าสัตว์ทุกชนิดเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ทำให้เกิดปัญหากับ DNA ของเซลล์นึงนะครับในกรณีที่เขาศึกษาก็คือ double strand DNA breakage นะครับคือ DNA ที่มันเป็นสายคู่เนี่ยเกิดมีอะไรสักอย่างมาทำให้มันฉีกขาดออกจากกันแล้วมันเสียเนี่ยนะครับเซลล์ของหนูเนี่ยมันก็ฉลาดเอ๊ะถ้าเกิดเราเป็น stem cell เราแบ่งตัวไปเรื่อยๆแต่ตอนเนี้ย DNA ของเรามันเสียคืนเราแบ่งต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะได้เซลล์ที่ผิดปกติอาจจะกลายไปเป็นมะเร็งก็เป็นได้นะครับดังนั้นเมื่อเซลล์ของหนูเกิดตัว DNA breakage ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะส่งสัญญาณไปให้ยีนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในเซลล์นะครับนั่นก็คือยีน P53 กับ P21 นะครับสองตัวนี้จะทำงานคู่กันแล้วก็บอกว่าเซลล์สเต็มเซลล์ของคุณเนี่ยมันเสียแล้วนะครับดังนั้นเราจะทำให้กลายไปเป็นเซลล์แก่และหมดอำนาจในการแบ่งตัวอีกต่อไปสุดท้ายตรงนั้นก็จะเกิดเป็นบริเวณที่ไม่มีเมลาโนไซต์ไม่มีเมลาโนไซต์ก็จะไม่ผลิตเม็ดเมลานินไม่ผลิตเม็ดเมลานินขนตรงนั้นก็จะงอกนะครับนี่คือกระบวนการทั้งหมดมันเริ่มจากการที่มี DNA เสียหายนะครับตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะฮะกระบวนการทั้งหมดที่ว่ามานี้นะครับมันชื่อว่า senescence coupled differentiation นะครับคือเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เซลล์มันรู้ตัวว่ามันเกิดความเสียหายกับ DNA มันจะโปรแกรมทำให้ตัวเองแก่ทันทีแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเซลล์ตัวเนี้ยมี DNA ที่มันเสียไปแล้วแต่ได้รับสารหรือของบางอย่างที่ทำให้กระบวนการในการแก่ของมันเสียไปในวิจัยตัวนี้นะครับเขาใช้แสง UVB นะครับแล้วก็สารตัวหนึ่งชื่อว่า712Dimethylbenzanthracene นะครับ2ตัวนี้เนี่ยมันจะไปทำให้กระบวนการของ P53 กับ P21 เนี่ยเสียไปดังนั้นพอไม่มีกระบวนการนี้เซลล์เราเนี่ยที่มันเป็นเซลล์เม็ดสีซึ่งมันมีความผิดปกติของ DNA นะครับมันก็จะไม่สูญเสียสภาพในการแบ่งตัวมันจะไม่กลายไปเป็นเซลล์แก่มันจะยังคงแบ่งตัวไปได้เรื่อยๆนะครับและพอมันเป็นแบบนี้ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาคือมะเร็งเม็ดสีที่เรียกว่าเมลาโนมานะครับดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้เขาจึงเจอว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เขาเจอมีแค่นี้เลยแล้วเจ้าตัวที่ทำงานวิจัยชิ้นนี้เขาก็บอกเลยนะครับว่างานวิจัยของเขาไม่ได้พิสูจน์ว่าทุกการเปลี่ยนแปลงของไอเซลล์ตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้เป็นมะเร็งเมลาโนมาเสมอไปเพราะมันอาจจะไม่เป็นก็ได้นะครับแล้วมันอาจจะไม่มีปัญหากับเรื่องของมะเร็งชนิดอื่นเป็นแบบนี้ก็ได้มันพูดถึงแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องของมะเร็งเม็ดสีเท่านั้นเลยนะครับแล้วไม่ใช่มะเร็งผิวหนังอย่างอื่นด้วยนะมะเร็งเมลาโนมาอย่างเดียวแต่ตรงนี้นะครับมันเป็นการค้นพบที่น่าสนใจมากเพียงแต่ว่ามันก็จะสามารถเอาไปประยุกต์ได้แค่กรณีเดียวก็คือว่าถ้าเกิดว่ามี DNA เสียไปแล้วมีสิ่งบางอย่างมาทำให้กระบวนการของ P53 กับ P21 มันเสียมันก็จะกลายไปเป็นเซลล์แก่ไม่ได้มันอาจจะกลายไปเป็นมะเร็งเม็ดสีเมลาโนมาก็ได้แค่นี้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่เขาเจอเท่านี้ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะครับทีนี้ถ้าเรามาคิดต่อไปว่าเอ๊ะงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยมันมีข้อสรุปอะไรบางอย่างที่คนคิดไปเองแล้วมันอาจจะไม่ถูกหรือเปล่ามีเยอะเลยครับเราลองคิดอย่างนี้ปกติเนี่ยที่เราดูเรื่องของขนงอกหรือผมงอกนะมันเกิดจากเซลล์ตัวเนี้ยเมลาโนไซต์สเต็มเซลล์ซึ่งมันจะอยู่บริเวณรากขนหรือราก

ครับแต่ผิวหนังของเราทั้งหมดเนี่ยนะครับที่มันมีสีนะครับบางคนตัวดำก็จะสีมันมีเยอะหน่อยถูกไหมครับก็คือเกิดจากเม็ดเมลานินแต่เม็ดเมลานินที่ผิวหนังของเราเนี่ยมันไม่ได้มาจากตัวเมลานไซต์สเต็มเซลล์ที่อยู่ตรงรากขนรากผมแต่มันมาจากชั้นล่างของตัวผิวหนังดังนั้นมันจึงไม่เกี่ยวข้องกันและถ้าเราบอกว่ากระบวนการกลไกแบบนี้ที่เขาเจอมันเป็นจริงก็คือเมื่อโดนแสง UVB หรือสารก่อมะเร็งมันทำให้ตัวเซลล์ตัวเนี้ยแบ่งตัวจนกระทั่งกลายเป็นมะเร็งได้ถ้าแบบนั้นนะทุกที่ที่มีขนหรือมีผมมันควรจะต้องกลายไปเป็นมะเร็งตัวนี้ถูกไหมครับแต่เปล่าครับคือเขาทดสอบเนี่ยต้องบอกว่าในมนุษย์จริงๆเราเจอเมลาโนมาได้หลายที่มากครับตรงหน้าอกตรงหลังตรงแขนตรงหัวได้หมดเลยทุกที่นะครับแล้วมันก็มีโอกาสเท่าๆกันด้วยที่สำคัญนะพอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจอยู่ว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ตรงไปตรงมาอย่างที่เขาบอกเราก็ได้แล้วที่สำคัญคือบางบริเวณเนี่ยตัวเมลาโนมาไม่ได้เกิดจากตัวเมลาโนไซต์สเต็มเซลล์แต่มันเกิดจากตัวผิวหนังไม่ใช่ตรงขนนะถ้ามันเกิดจากตรงขนแน่นอนครับผมเราเนี่ยน่าจะเป็นบริเวณแรกเลยที่เกิดถูกไหมครับเพราะมันเยอะสุดเลยถ้าตรงที่ตัวเนี่ยโอเคคุณมีขนได้บ้างแต่ขนมันก็จะไม่มีความหนาแน่นเท่ากับบริเวณหัวถูกไหมแต่ว่าชีวิตจริงเนี่ยเมลาโนมาเราเจอน้อยไม่ได้เจอเยอะเลยแล้วก็เจอในหลายบริเวณที่เท่าๆกันแล้วบริเวณอื่นที่เกิดขึ้นมาก็ไม่ได้เกิดมาจากตัวเส้นขนหรือเส้นผมแต่เกิดมาจากตัวผิวหนังที่มันอยู่ด้านล่างแค่นั้นเลยนะครับทีนี้เราจะได้ถูกคิดอะไรบ้างที่มันไม่ตรงไปตรงมานะฮะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของเมลาโนมาตรงนี้แล้วเนี่ยบางคนอาจจะสอบถามว่าแล้วทำไมผมเรามันถึงขาวมันเพราะอะไรแน่นะฮะกลไกหนึ่งที่ทำให้ผมมันขาวเนี่ยก็คืออย่างที่ทีมงานวิจัยนี้เขาค้นพบก็คือสมมุติว่า DNA มันเสียด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วระบบป้องกันตัวของร่างกายยังใช้ได้มันก็จะทำให้สเต็มเซลล์ตัวเนี้ยแก่แล้วก็ไม่สามารถแบ่งตัวได้อีกต่อไปตรงนี้ก็จะเกิดผมขาวขึ้นแต่นี่คือแค่หนึ่งกระบวนการเท่านั้นกระบวนการอื่นๆยังมีอีกเช่นบางคนเนี่ยเป็นทางพันธุกรรมที่ผมขาวเร็วนะครับบางคนมีเทโลเมียร์ที่สั้นผมก็ขาวเร็วแล้วไม่ได้ผ่านกระบวนการพวกนี้สักอย่างด้วยนะครับการที่คุณผมขาวไม่ได้เท่ากับคุณเป็นมะเร็งอยู่ครับไม่ได้เท่ากับมีมะเร็งซ่อนอยู่ในร่างกายหรือมะเร็งเม็ดสีมันกำลังสร้างไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวอะไรกันเลยด้วยซ้ำไปนะฮะตรงนี้ขอให้เข้าใจดีๆนะไม่งั้นเดี๋ยวเอาไปตีความกันผิดพลาดไปหมดนะครับทีนี้ถ้าเราลองดูแล้วเนี่ยนะฮะก็เรื่องของผมขาวนอกเหนือจากเรื่องของพันธุกรรมเรื่องของที่เขาเจอในงานวิจัยตัวนี้แล้วมันยังมีเรื่องอื่นอีกเช่นความเครียดหลายคนอาจจะบอกว่าเครียดมากหรือเจ็บป่วยบางอย่างแล้วทำไมมันผมขาวเลยนะครับมันมีงานวิจัยอันนึงเพิ่งตีพิมพ์ออกมาเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วนี้เองนะครับเขาเจอว่าการที่เรามีความเครียดเยอะๆมันจะกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติแบบซิมพาเธติกแล้วทำให้เกิดการสร้างสื่อประสาทสารสื่อประสาทตัวนึงชื่อว่านอร์อะดรีนาลีนนะครับนอร์อะดรีนาลีนนี้ถ้ามันไปอยู่ตรงบริเวณที่มันมีเซลล์ต้นกำเนิดของตัวเมลานไซต์ก็คือไอเนี้ยเมลานไซต์สเต็มเซลล์มันจะทำให้ไอเซลล์ตัวเนี้ยต้องออกมาเยอะๆเพื่อไปที่รากผมแล้วทำการสร้างเป็นเซลล์เม็ดสีสุดท้ายเนี่ยการที่มันโดนผลักออกไปเยอะเซลล์พวกนี้มันจะหายไปหมดเลยนะครับคือมันเหมือนโดนไล่ออกจากบ้านนะครับจนในบ้านไม่เหลือใครเลยที่จะแบ่งตัวแบ่งไม่ทันเพราะโดยปกติมันออกไปที่อาจจะในบ้านเนี่ยมีอยู่10ตัวใช่ไหมครับอ่ะเราออกไปตัวนึงเราก็แบ่งตัวมาทดแทนก็มี10ตัวเหมือนเดิมแต่ในกรณีที่มีนอร์อะดรีนาลีนอยู่ตรงนั้นเนี่ย10ตัวนี้อาจจะโดนไล่ออกจากบ้านรวดเดียวหมดแล้วมันก็แบ่งตัวแล้วสุดท้ายมันก็ตายไปเพราะเวลามันแบ่งตัวปุ๊บมันจะต้องกลายไปเป็นเมลาโนไซต์แล้วเมลาโนไซต์เนี่ยไม่สามารถย้อนคืนกลับมาเป็นเซลล์ต้นกำเนิดที่ยังคงแบ่งตัวได้มันแบ่งแล้วแบ่งเลยแล้วก็จบชีวิตแล้วก็จบไปเลยผมก็เลยขาวเพราะแบบนี้นี่คือกรณีของความเครียดที่เกิดทางด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านร่างกายนะครับอีกกรณีนึงก็คือกรณีของโรคทางพันธุกรรมที่มันอาจจะทำให้เกิดโรคออโตอิมมูนต่างๆนะครับเช่นโรคด่างขาวนะครับมีการสร้างสารกลุ่มหนึ่งชื่อว่าอินโทเฟอรอนแกมมาตัวพวกนี้ก็จะทำให้มีปัญหากับเส้นผมเหมือนกันบางคนมีปัญหาที่ไมโตคอนเดรียหรือมีสารอนุมูลอิสระที่มันสูงจนเกินไปไมโตคอนเดรียทำงานไม่เพียงพอไม่ได้เซลล์มันก็จะตายผมก็จะขาวนะครับมีหลากหลายวิธีที่ทำให้เกิดผมขาวได้ซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับว่าหลายคนพยายาม

ยายามจะหาวิธีอะไรก็ได้ที่ทําให้ผมมันกลับมาดําเหมือนเดิมมีอาหารเสริมมียาอะไรสักอย่างไหมต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยของที่ทําให้ผมกลับมาดำอ่ะมันยังไม่มีมันยังไม่มีนะครับไอ้ที่มีเนี่ยแล้วทําได้แน่ๆมันก็มักจะทําให้เกิดปัญหาด้วยเช่นกันนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่ของที่ปลอดภัยยกตัวอย่างเช่นถ้ามันเป็นยาที่เราใช้ในการทําภูมิคุ้มกันบําบัดรักษาโรคมะเร็งมันอาจจะทําให้ตัวผมหรือขนมันดําขึ้นได้แต่มันก็ไม่ได้ทุกคนที่เป็นเช่นนั้นนะครับตรงนี้ก็เลยไม่มีคนที่ว่าอยากจะเอาของพวกนี้มาใช้เพราะว่ามันก็มีความอันตรายมากพอสมควรนะฮะแล้วบางคนจะไปขอทดลองยาตัวนู้นตัวนี้ปัจจุบันยังไม่มีตัวไหนที่พิสูจน์แบบ 100% ว่ามันสามารถทำให้ผมกลับมาดำได้แล้วตัวมันเองก็ไม่ใช่ของที่ปลอดภัยขนาดนั้นนะครับปุ๋มการบำบัดมีบางตัวทำได้นะครับยาบางกลุ่มอาจจะทำได้แต่ก็ไม่เสมอไปนะครับนั้นปัจจุบันนี้การที่เราผมขาวเนี่ยนะครับมันไม่ได้แสดงถึงอะไรเป็นพิเศษแต่ถ้าผมขาวเร็วกว่าที่ควรจะเป็นเช่นอายุ40ขาวทั้งหัวอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคุณอาจจะต้องไปตรวจดูซิว่าคุณมีปัญหาเรื่องของเทโลเมียที่มันสั้นหรือเปล่านะครับเทโลเมียอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งก็คือถ้าคุณเคยใส่รองเท้าผ้าใบแล้วผูกเชือกเนี่ยตรงปลายของเชือกมันจะเหมือนมีพลาสติกหุ้มอยู่อันนึงใช่ไหมครับไอ้พลาสติกนั่นเนี่ยมันมีไว้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเชือกรองเท้ามันรุ่ยออกมาแล้วมันก็เสียถูกไหมครับเทโลเมียก็เปรียบเสมือนไอ้พลาสติกอันนั้นแหละครับ DNA ของเรามันยาวๆเป็นสายตรงปลายเนี่ยจะต้องมีตัวหุ้มก็คือตัวเทโลเมียร์ถ้ามันสั้นจนกระทั่งมันเสียมันก็คล้ายๆกับการที่ไอตัวพลาสติกหุ้มปลอกตรงบริเวณเชือกรองเท้ามันเสียสุดท้ายตัวเชือกรองเท้าก็จะรุ่ยนะครับในที่นี้ถ้า DNA มันปราศจากตัวเทโลเมียร์แล้วมันก็จะรุ่ยพอมันรุ่ยเสร็จปุ๊บเซลล์นั้นก็จะเสียแล้วก็จะแก่ตายนะครับดังนั้นคนที่มีโรคบางโรคที่ทำให้ตัวเทโลเมียร์มันสั้นกว่าปกติก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้หลายคนก็จะไปหาเรื่องของอาหารเสริมเพิ่มความยาวเทโลเมียร์ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่มีตัวไหนได้ผลครับแล้วบางคนเอางานวิจัยมาให้ผมดูด้วยผมก็เคยเข้าไปอ่านงานวิจัยพวกนี้แล้วทดสอบได้ไม่ค่อยดีมีการทดลองกับตัวอย่างเพียงไม่กี่ตัวนะครับไม่กี่ตัวอย่างเท่านั้นเองแล้วก็ออกมาบอกว่ามันสามารถได้ผลคือคุณต้องอ่านงานวิจัยให้เป็นอย่ายกมาเฉยๆแล้วตีโพยตีพายไปว่าเฮ้ยนี่ไงมีงานวิจัยสนับสนุนเราต้องใช้อาหารเสริมตัวนี้เพราะเขามีงานวิจัยคุณลองเข้าไปอ่านก่อนครับมันมีไม่กี่ตัวอย่างดังนั้นเนี่ยจะเอางานวิจัยที่ทำแบบไม่สมบูรณ์แล้วมาอ้างว่าอาหารเสริมชนิดนี้ทำให้เทโลเมียร์ยาวขึ้นก็คงไม่ได้ครับนะเราต้องระมัดระวังตรงนี้นะครับไม่ฉะนั้นเราอาจจะตีความอะไรผิดพลาดไปเยอะเลยก็ได้นะฮะแปลว่าถ้าเราผมขาวยอมครับตอนนี้มีแค่วิธีเดียวไม่มีวิธีอื่นที่มันได้ผลแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวการที่เราผมขาวเนี่ยเราจะป้องกันได้ยังไงอย่างที่ทุกคนรู้ครับลดความเครียดให้มันน้อยที่สุดออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนเพียงพอรับประทานอาหารที่สมดุล นะครับความเจ็บป่วยก็อยู่ให้ห่างไกลจากมันก็จะมีโอกาสที่เราจะผมขาวช้านะครับการที่เป็นผมขาวขึ้นมาแล้วผมงอกขึ้นมาแล้วถ้าเราดูจากงานวิจัยตัวนี้นะครับมันไม่ได้บอกเลยว่าร่างกายของเรากำลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งแล้วในการวิจัยครั้งนี้เนี่ยถ้าเอาไปแปลเป็นภาษาไทยนะมันไม่มีความเกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับมะเร็งครับการที่เซลล์มันกลายไปเป็นเซลล์แก่แล้วเกิดผมงอกมันไม่ได้แปลว่าคุณกำลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าในงานวิจัยชิ้นนี้หนูหลายตัวไม่ได้เป็นมะเร็งครับมันงอกแต่ไม่ได้เป็นมะเร็งดังนั้นมันจึงไม่มีความที่เขาต่อสู้อะไรกันเลยมันงอกก็งอกถ้าจะบอกว่าต่อสู้ก็คือผมหรือขนงอกปุ๊บจะต้องมีมะเร็งอยู่ตรงนั้นแล้วไอ้ความงอกเนี่ยจะต้องไปทำอะไรกับมะเร็งทำให้มะเร็งมันสู้ตัวหนูไม่ได้นะครับแต่มันไม่มีเช่นนั้นดังนั้นแปลว่าเขาไม่ได้กำลังสู้อยู่กับอะไรครับโดยสรุปทั้งงานเนี่ยคือจะบอกว่างานตัวนี้เขียนได้ดีมากตีพิมพ์ในวารสารระดับโลกอย่าง Nature แต่ว่าสิ่งที่เขาค้นพบก็คือความเกี่ยวโยงกันของเซลล์ที่อายุเยอะและมะเร็งเมลาโนมาในขนหรือผมเท่านั้นไม่เกี่ยวอะไรกับมะเร็งชนิดอื่นไม่มีการต่อสู้กันระหว่างผมขาวกับมะเร็งนะครับไม่เกี่ยวอะไรกันเลยดังนั้นถ้าเอามาดูในคนงานวิจัยชิ้นนี้ก็จะไม่บอกอะไรได้เลยยกเว้นกรณีที่ผมพูดไปไม่ได้หมายความว่าคุณกำลังเป็นมะเร็งอยู่ถ้าคุณผมขาวนะครับไม่ได้บอกว่าคุณแย่แล้วมีมะเร็งซ่อนอยู่ในร่างกายและตอนนี้มันกำลังสู้ไม่ได้บอกว่าการพักผ่อนนอนหลับออกกำลังกายต่างๆ

0: เพื่อชะลอผมดำมันจะทำให้คุณเป็นมะเร็งหรือสู้กับมะเร็งไม่ได้นะครับอ่ะวันนี้ผมก็หวังว่าหลายคนจะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับงานวิจัยตัวนี้ผมจะทิ้งลิงก์ให้ทุกคนสามารถไปอ่านได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าปัญหาคือมันต้องเสียเงินเข้าไปอ่านอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับบางคนที่ไม่ได้อยู่สถาบันที่เขาให้ดูฟรีนะครับแล้วก็ถ้าใครที่อ่านงานวิจัยพวกนี้แล้วงงไม่เข้าใจก็ฟังที่ผมเล่าไปดีกว่านะครับแต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองอ่านได้แล้วก็สามารถที่จะเสียตังค์เข้าไปดูหรือว่ามีสถาบันที่เป็นคนสนับสนุนผมแนะนำนะครับเข้าไปดูเพราะงานวิจัยชิ้นนี้เขียนได้ดีเลยทีเดียวนะครับโอเควันนี้ก็เล่าให้ฟัง
1: ออร่าเฮอร์เบลแชมพูและออร่าเฮอร์เบลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง

สวัสดีครับขณะนี้ก็มีดราม่าเรื่องของนมวัวโดยต้นทางเนี่ยมาจากคลิปที่คุณวูดดี้เขาสัมภาษณ์บุคคล3ท่านไว้แล้วพอคลิปปล่อยออกมาเนี่ยก็มีหลายคนสงสัยกับกังวลว่านมวัวที่เราดื่มเนี่ยมันมีปัญหาขนาดนั้นเลยเหรอจำเป็นไหมที่เราต้องไปหานมวัวที่เป็นนมวัวพิเศษหรือราคาสูงมาดื่มนมวัวในต่างประเทศมันดีกว่านมวัวในประเทศไทยจริงๆไหมแล้วบางคนคิดไปไกลกว่านั้นครับว่าอันเนี้ยมาด้อยค่านมวัวในประเทศไทยหรือเปล่าหรือต้องการจะทายอินนมวัวยี่ห้อไหนเป็นพิเศษไหมนี่แหละครับหลังจากนั้นก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายเลยทีเดียวและหนึ่งในผู้ที่ออกมาให้ความเห็นคนแรกๆเลยก็คืออาจารย์เจษดาเด่งดวงบริพันธ์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะขอยกสิ่งที่อาจารย์ให้ความเห็นไว้ทั้งหมด7ข้อมาเล่าให้ฟังแล้วก็จะมีเสริมเพิ่มเติมบางประการให้ทุกคนรับทราบด้วยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับก่อนอื่นผมต้องขอบอกว่าส่วนตัวผมยังมีความเชื่อว่าผู้ที่ให้ความเห็นทางด้านของวิชาการทางการแพทย์หรือให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเนี่ยมีความตั้งใจดีที่จะให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทำให้มีความรู้ที่ดีขึ้นที่ถูกต้องแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นแต่แน่นอนครับอาจจะมีบางส่วนที่หวังผลเชิงธุรกิจนะครับแล้วทำให้ความรู้ที่ให้อาจจะผิดก็ได้หรือบางคนมีทั้งสองอย่างคืออยากจะให้คนเราสุขภาพดีแล้วหวังผลทางธุรกิจไปพร้อมกันอันนี้ถ้าเกิดว่าสามารถดำเนินรายการให้ความรู้ได้อย่างถูกต้องไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่มันผิดพลาดไปเนี่ยมันอาจจะทำให้มีปัญหาทางด้านของจริยธรรมและอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับและแน่นอนครับโลกของเราปัจจุบันมีคนให้ความรู้ทางด้านของโภชนาการทางด้านการแพทย์เยอะไปหมดมีความสับสนแล้วหลายครั้งมันอาจจะเป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้องคนที่ทำรายการสุขภาพเนี่ยมันทำยากมากนะครับเพราะอย่างหนึ่งคือการเลือกคนที่จะมาเข้ารายการถ้าเกิดว่าคนที่มาเข้ารายการนี้เขาเลือกมาจากความมีชื่อเสียงความโด่งดังว่าคนคนนี้เขาพูดเรื่องนั้นไว้บ่อยคนคนนี้เขาพูดเรื่องอาหารเสมอเลยโดยที่เราไม่ไปดูเลยว่าความเชี่ยวชาญจริงๆของเขาเนี่ยเขาจบมาทางไหนเรียนอะไรยังไงมันอาจจะทำให้เราได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็ได้ในทางการแพทย์เวลาที่เรามีการประชุมวิชาการเราเลือกคนที่มาพูดจากความเชี่ยวชาญของเขาจริงๆเราไม่ได้เลือกที่จำนวนยอด follower ของเขามีเท่าไหร่นะครับไม่ได้ดูเรื่องของการที่เขาเคยไปออกทีวีไหมหรือพูดที่ไหนไว้บ้างไม่ได้ดูที่ชื่อเสียงแต่เราดูที่ความสามารถโดยตรงซึ่งรายการโทรทัศน์หรือรายการในช่องโซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นซะทีเดียวปัญหาที่สองที่เจอก็คือว่าถ้าเกิดคนตัดต่อหรือคนเช็คข้อมูลเนี่ยไม่ได้มีความรู้ทางด้านนี้นะมันอาจจะทำให้เกิดการตัดเอาข้อความที่มันฟังดูแล้วทั้งหมดเนี่ยมารวมกันแล้วเกิดความเข้าใจผิดขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นเพื่อโปรโมทหรือคลิปยาวตัวเต็มถ้าเกิดคุณตัดเอาข้อความบางอย่างออกไปเนี่ยมันอาจจะทำให้คนฟังเสร็จปุ๊บก็เข้าใจไปอีกทางนึงเลยก็ได้ทั้งที่ตัวคุณเองอาจจะรู้สึกไม่ได้อยากจะให้เขาเข้าใจไปในทางนั้นนะครับอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากหน่อยนะครับก็ถ้าใครที่จะทำรายการทางด้านสุขภาพเนี่ยผมแนะนำว่าคุณอาจจะต้องถามคนในวงการหน่อยนะครับว่าคนไหนที่เก่งคนนี้โอเคไหมเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าหมอเองหลายคนก็ให้ความรู้ในทางที่ตัวเองไม่เชี่ยวชาญแล้วมันผิดด้วยโอเคถ้าเกิดให้ความรู้ในทางที่ตัวเองไม่เชี่ยวชาญแล้วคุณหาข้อมูลมาแน่นพอผมโอเคมีเหตุผลโอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่มันไม่แน่นพอมีโอกาสที่จะพลาดเยอะมากเลยทีเดียวนะครับงั้นตรงนี้มันก็เลยเป็นเรื่องยากนะทีนี้คลิปนี้พอออกไปผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมทำคลิปตั้งแต่ก่อนที่คุณวูดดี้จะออกมาชี้แจงถ้าจะออกมาชี้แจงนะครับผมทำคลิปตั้งแต่ก่อนนั้นแต่ผมได้ดูคลิปตัวเต็มทั้งคลิปสั้นและคลิปยาวแล้วนะครับดังนั้นสามารถที่จะวิจารณ์อันนี้ได้แต่ผมก็เชื่อมั่นอย่างหนึ่งนะครับว่าเดี๋ยวคุณวูดดี้ก็คงจะต้องออกมาชี้แจงและแน่นอนว่าผมคิดว่าคลิปตัวเต็มแล้วก็คลิปสั้นน่าจะถูกลบในอนาคตและถ้าผมเดาไปอีกนะครับผมคิดว่า
พี่วูดดี้เนี่ยน่าจะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจริงๆมาทำคลิปอีกรอบหนึ่งเพื่อเผยแพร่ต่อประชาชนนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้เดากันไม่ได้นะครับผมก็พูดในฐานะที่ส่วนตัวผมก็ เคยได้ออกรายการพี่วูดดี้แล้วก็เข้าใจว่า เป็นคนที่คิดแบบนี้ยังไงนะครับแต่ผมเดาไว้ก่อนเฉยๆอ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องราวที่อาจารย์เจษดาท่านเขียนไว้เลยนะครับข้อแรกนะครับก็บอกว่าตรงนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่มีในคลิปสั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นไฮไลท์หลักเลยของคลิปยาวอยู่แล้วทุกอย่างไม่มีอะไรที่มันอยู่ในคลิปยาวแล้วผมรู้สึกต้องมาแก้นะครับดังนั้นมันมีคอมเมนต์ที่อาจารย์เจษดาเขียนไว้เนี่ยโอเคครบทุกอย่างแล้วนะครับข้อแรกเขียนว่านมในไทยส่วนมากไม่ใช่นมแท้มันคือนมผงผสมบลาบลาบลานะครับแล้วอาจารย์แกก็บอกว่าอันนี้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าส่วนน้อยหรือส่วนมากแต่จริงๆแล้วนมในไทยหลายยี่ห้อมากเป็นนมโคสดแท้ 100% โดยมีเขียนไว้ชัดเจนที่ข้างกล่องเป็นยี่ห้อที่หาซื้อไม่ยากด้วยนะครับเช่นนมจิรดานมหนองโพนมไทยเดนมาร์กนมโฟร์โมสนะครับส่วนนมที่ทำจากนมผงมาผสมน้ำเพื่อคืนรูปก็มีจำหน่ายโดยไม่ได้ผิดหรือเสียหายอะไรมีเขียนระบุข้างกล่องชัดเจนโดยมักจะเป็นนมพร่องไขมันต่ำหรือนมปรุงแต่งธรรมชาตินะครับปรุงแต่งรสชาติหรือผสมสูตรเสริมอาหารสำหรับเด็กนะตรงนี้ผมมองอย่างนี้ครับว่าการที่เราออกมาพูดว่านมในไทยส่วนมากไม่ใช่นมแท้มันคือนมผงคุณกำลังกล่าวหานมหลายยี่ห้ออยู่เลยนะมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าคุณเอาข้อมูลตรงไหนมาบอกว่ามันเป็นแบบนี้ถ้าไม่มีข้อมูลการพูดแบบนี้ออกไปเนี่ยมันถือว่าเป็นการกล่าวหาที่ค่อนข้างร้ายแรงเลยนะครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นการที่คุณพูดแบบนี้คนฟังเขาจะคิดได้ว่านมที่มีอยู่ในท้องตลาดประเทศไทยทั่วไปมันอาจจะไม่ได้มาตรฐานการที่บอกว่านมในไทยส่วนมากไม่ใช่นมโคแท้เป็นนมผงมันทำให้คนฟังคิดว่าไอ้นมเนี่ยมันไม่ดีซึ่งก็แปลได้ว่าคุณกำลังต่อว่ามาตรฐานนมในประเทศไทยเลยนะครับถ้าเกิดว่าทางรัฐบาลมีการออกกฎหมายเกี่ยวข้องกับการควบคุมมาตรฐานออกมาคุณก็กำลังว่าเขาอยู่นะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าบอกว่านมในไทยส่วนมากไม่ใช่นมแท้มันคือนมผงคำหรือนมผสมคำนี้ทั้งหมดมันแปลว่านมที่ออกมาถ้ารัฐบาลหรือคนออกกฎหมายเขายอมให้ออกมาได้แปลว่าสิ่งที่เขาออกกฎหมายมามันไม่ถูกต้องมันไม่ดีมันไม่ได้มาตรฐานที่ควรจะได้นี่คุณกำลังว่า2ชั้นเลยนะถูกไหมฮะงั้นตรงนี้ผมมองว่าต้องมีความระมัดระวังมากในการที่จะพูดเรื่องราวแบบนี้ออกมาเพราะอันเนี้ยผมไปลองหาข้อมูลผมก็หาไม่เจอเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นแบบที่ว่าจริงหรือเปล่านะครับอันเนี้ยสำคัญแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องของนมผงต้องบอกเลยนะครับว่านมผงเนี่ยคุณค่าทางโภชนาการเมื่อเทียบกับนมจริงๆนมสดเนี่ย

น้อยกว่านิดเดียวเองซึ่งพูดง่ายคือไม่ต่างกันเลยอ่ะโดยเฉพาะนมปัจจุบันเนี้ยนมผงเนี่ยมีคุณค่าทางโภชนาการเกือบจะเท่านมจริงๆเลยแล้วก็อาจจะมีการเสริมเติมบางสิ่งบางอย่างเข้าไปในนั้นทำให้เผลอๆมีทุกอย่างดีกว่านมจริงเลยก็ได้นะครับเช่นนมผงสำหรับเด็กอย่างเงี้ยนมสำหรับเด็กแต่ละสูตรอันนั้นบางอย่างก็ดีเทียบเท่ากับนมแม่เลยแม่บางคนไม่มีน้ำนมก็ต้องให้กินนมพวกนี้นะครับแล้วแน่นอนพอเทคโนโลยีการทำนมผงดีๆมันก็สามารถทำให้ดีเทียบเท่ากับนมวัวจริงๆได้นะครับอ่ะข้อ2บอกดื่มนมมาตั้งแต่เด็กให้ตัวสูง175มีผื่นขึ้นแขนมาตลอดไม่รู้มาก่อนว่าเป็นแลคโตสนะครับตรงนี้ผมบอกว่าอาจารย์แกเขียนว่าแกฟังไม่ค่อยเข้าใจว่าตอนนั้นเขาพูดว่าอะไรแต่ผมฟังแล้วผมรู้เลยเขาพูดว่าแลคโตสอินทอเลอแรนซ์นะครับซึ่งไม่ถูกต้องนะครับหมายความว่าอะไรเขาบอกว่าเนี่ยผื่นขึ้นแขนมาตลอดไม่รู้มาก่อนว่าเป็นแลคโตสอินทอเลอแรนซ์ผื่นขึ้นแขนไม่ได้ทำให้เป็นแลคโตสอินทอเลอแรนซ์ครับแลคโตสอินทอเลอแรนซ์เนี่ยอาการมันเกิดจากการที่ร่างกายของเราเนี่ยไม่ได้สร้างเอนไซม์แลคเตสหรือมีเอนไซม์เนี้ยน้อยทำให้เวลาที่เราดื่มนมที่มีแลคโตสเข้าไปเนี่ยมันย่อยไม่ค่อยได้ก็จะเกิดอาการท้องอืดปวดท้องคลื่นไส้หรือท้องเสียหรืออาจจะมีถ่ายลมเยอะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่มันไม่ได้ทำให้เรามีผื่นแต่อย่างใดดังนั้นข้อนี้จึงเป็นสิ่งที่ฟังปุ๊บหมอทุกคนบอกได้เลยครับว่าไม่ถูกต้องเลยไม่ถูกเลยนะครับอาจารย์ท่านก็เขียนไว้อีกว่าแต่ภาวะดังกล่าวนี้ไม่น่าเกี่ยวข้องอะไรกับการที่มีผดผื่นที่แขนมานานคนที่แพ้นมจริงๆนั้นจะเป็นการแพ้โปรตีนบางอย่างในน้ำนมมักจะมีอาการรุนแรงรวดเร็วเช่นผื่นลมพิษอาเจียนท้องเสียหายใจไม่ออกนะครับตรงนี้เห็นด้วยนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าในนมเนี่ยนะครับมันก็จะมีโปรตีนพวกเคซีนที่ทำให้แพ้ได้แล้วก็เวย์ซึ่งในเวย์เนี่ยมันก็จะมีพวกเบต้าแลคโตโกลบูลินนะครับกับอัลฟาแลคทาลบูมินกับโบวายน์ซีรัมอัลบูมินพวกเนี้ย4ตัวเนี้ยมันทำให้แพ้ได้แพ้เนี่ยผื่นขึ้นนะครับผื่นขึ้นหายใจไม่ออกหน้าบวมปากบวมคันอย่างเงี้ยอันเนี้ยเรียกว่าแพ้นะครับแล้วมันคนละภาวะเลยกับแลคโตสอินทอเลอแรนซ์นะครับดังนั้นข้อความเนี้ยมันไม่ถูกต้องเลยนะครับไม่ถูกต้องเลยการดื่มนมก็ไม่ได้ทำให้คุณเป็นแพ้อะไรขึ้นมาด้วยไม่เกี่ยวอะไรกันนะครับไอ้พวกการที่เราเกิดผื่นขึ้นมาเนี่ยมันมีอีกหลายสาเหตุเช่นคุณเจอฝุ่น PM 2.5 คุณก็แพ้อะไรสักอย่างได้ใช่ไหมครับคุณเจอเหงื่อบางคนเหงื่อออกก็คันแพ้ได้บางคนเจอผงซักฟอกที่ซักไม่สะอาดหรือเสื้อผ้าที่มันผิวหยาบอ่ะก็เป็นแล้วนะครับดังนั้นมันมีตั้งหลายสาเหตุซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องอะไรเกินเลยกับเรื่องของนมวัวอ้อแล้วเรื่องนมวัวเนี่ยผมเคยทำคลิปไว้แล้วตั้งแต่เมื่อเกือบ3ปีก่อนนะครับในนั้นก็แน่นอนมีหลายคนมีดราม่าแล้วผมก็อธิบายเรื่องดราม่าไว้ด้วยข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครจำไม่ได้ก็ลองไปหาคลิปนั้นดูนะครับแล้วเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนี้ผมจะสรุปให้ฟังอีกทีนึงว่าไอ้นมวัวเนี่ยจริงๆแล้วมันยังไงกันแน่นะครับแต่ขออ่านของอาจารย์เจษดาให้ครบก่อนนะครับความเห็นที่3นะครับในเรื่องของที่คลิปนั้นพูดไว้ว่านมวัวรีดออกมาแป๊บเดียวบูดเลยนะพอผมฟังคำนี้ผมรู้สึกว่าไม่ใช่ละรีดออกมาแป๊บเดียวบูดเลยนะมันเป็นไปไม่ได้ครับคือมันออกมามันเสียทันทีเลยเหรอมันไม่ได้คำว่าแป๊บเดียวพอฟังในนี้คำว่าแป๊บเดียวคนฟังอ่ะมันหมายมันเข้าใจเหมือนกับว่านมออกมาปุ๊บอีกไม่กี่นาทีมันบูดเลยนะคำว่าแป๊บเดียวคนฟังจะรู้สึกอย่างนี้แต่บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้หมายความว่าแป๊บเดียวคือเป็นนาทีแต่ฉันอาจจะหมายความว่าแป๊บเดียวเนี่ยเป็นชั่วโมงเป็นวันก็ได้นะครับแต่ว่าคนฟังเขาเข้าใจแบบนี้นะฮะทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าในความเห็นของอาจารย์เขียนว่าในน้ำนมดิบนั้นมีจุลินทรีย์หลายชนิดปนอยู่นะครับนั่นคือทำไมถึงเสี่ยงมากกับการดื่มน้ำนมวัวดิบอ่ะตรงนี้ผมก็เคยทำคลิปนมวัวดิบไว้แล้วนะครับแล้วก็เห็นด้วยกับอาจารย์ว่าไม่ควรดื่มน้ำนมวัวดิบมันมีปัญหาเยอะนะครับถ้าใครจำไม่ได้ก็ไปฟังคลิปเรื่องนมวัวดิบที่ผมทำไปนะครับแล้วอาจารย์แกก็บอกว่าและทำให้นมเริ่มเสียได้จากจุลินทรีย์ที่มีนะครับแต่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงไม่ใช่แค่แป๊บเดียวแสดงว่าอาจารย์แกเข้าใจเหมือนผมนะครับแป๊บเดียวนี่หมายความว่าหลักเป็นนาทีแต่จริงๆมันใช้หลักเป็นชั่วโมงครับนะแกก็บอกว่าปกติแล้วหลังรีดน้ำนมดิบจะถูกรวมไว้ในภาชนะที่บรรจุสะอาดแล้วขนส่งไปยังศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบโดยเร็วที่สุดภายในเวลาไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับเอาไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิไม่เกิน4องศาเซลเซียสซึ่งจะอยู่ได้7 ถึง 10 วัน

ไม่ใช่แป๊บเดียวแล้วนะครับแล้วนำไปให้ความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรคด้วยวิธี pasteurize หรือ UHT นะครับตรงนี้เคลียร์เห็นด้วยนะครับไปข้อ4ครับข้อ4คอมเมนต์ในคลิปนะครับก็มีคนพูดไว้ว่าไปยุโรปไปเมืองนอกไปกินชีสเค้าแล้วทำไมท้องไม่อืดเหมือนอย่างเมืองไทยตรงนี้เดี๋ยวอ่านความเห็นของอาจารย์ก่อนนะเพราะว่าผมมีความเห็นอย่างหนึ่งบอกในชีสมีน้ำตาลแลคโตสอยู่ด้วยแต่ปริมาณน้อยกว่านมมากเนื่องจากกระบวนการผลิตชีสจะแยกแลคโตสส่วนใหญ่ออกไปในโปรตีนเวและแลคโตสที่เหลือในชีสจะค่อยๆถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายไประหว่างการหมักทำให้เหลือน้อยลงเมื่อชีสมีอายุมากขึ้นดังนั้นถ้ามีปัญหาเรื่องการย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมจนท้องอืดก็มักจะไม่ค่อยมีปัญหาเวลากินชีสนี้ผมเห็นด้วย 100% เพราะเรื่องนี้ผมเคยไปศึกษามาเรียบร้อยแล้วนะครับมีคนเคยถามผมว่ากินชีสไม่เห็นเป็นไรเลยอันเนี้ยไม่ว่าคุณจะกินชีสต่างประเทศกินชีสไทยต่อให้คุณกินนมธรรมดาแล้วมีการท้องอืด นะครับคุณกินชีสประเทศไหนมันก็ท้องไม่ค่อยอืดครับยกเว้นว่าคุณไวกับมันมากจริงๆหรือว่าคุณกินชีสเข้าไปปริมาณมากจริงๆคุณถึงจะเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะฮะต่อมาถ้าอยู่เมืองไทยอยากกินนมจริงไม่ใช่นมผงต้องเป็นนม grass fed อันเนี้ยผมรู้สึกประหลาดมากตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยินแล้วเพราะว่าแปลตรงๆนม grass fed หมายความว่าวัวที่เราเอามารีดนมเนี่ยกินหญ้าอย่างเดียวอาจจะปล่อยให้เดินเดินกินหญ้าไปเรื่อยๆก็ได้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการที่ไม่ใช่นมผงอะนม grass fed ก็เอามาทำนมผงได้ครับถูกไหมโอเคบางคนอาจจะบอกว่าอ๋อมันก็นม grass fed เขาจะดูแลวัวดีปล่อยให้เดินตามใจชอบไม่ได้เอาอาหารอย่างอื่นมาให้กินมันต้องมีราคาแพงกว่าเขาก็อาจจะไม่คุ้มค่าที่จะไปทำเป็นนมผงนะคือมันก็ไม่ได้หรอกครับนะจะใช้เหตุผลนี้มันก็ไม่ใช่เหตุผลที่ถูกต้องซะทีเดียวนะครับเดี๋ยวลองฟังที่อาจารย์เขาเขียนไว้ดีกว่าว่ายังไงบ้างอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆอย่างที่เขียนในข้อ1แล้วว่านมวัวในไทยหลายยี่ห้อเป็นน้ำนมโค 100% อยู่แล้วไม่ได้ต้องไปหานมพิเศษที่เขียนว่า grass fed ซึ่งมีราคาแพงหาซื้อยากมาการันตีว่าเป็นน้ำนมแท้อันนี้เห็นด้วยนะครับเพราะว่า grass fed มันไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นนมแท้ 100% ไอ้นมอย่างอื่นก็เป็นได้เหมือนกันนะครับเขียนตอบว่าโดยเชื่อกันว่าแม่วัวที่เลี้ยงแบบนี้สุขภาพจะดีทั้งกายใจเพราะได้เดินในหญ้าทุ่งกว้างๆไม่ได้อยู่แต่ในโรงเรือนแบบวัวทั่วไปและยังเชื่อกันว่าจะทำให้นมมีคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้นเพราะมีกรดโอเมก้า3มากขึ้นตรงนี้ก็อย่างที่บอกครับถ้าถามผมฟังแค่ประโยคแรกผมก็รู้สึกว่าแล้วการที่คำว่า grass fed มันอยู่บนขวดนมเนี่ยมันการันตีได้ยังไงว่านี่ไม่ได้เป็นนมผงผสมมาก่อนนะครับในทางกลับกันและนมอย่างอื่นมันจะต้องเป็นนมผงเท่านั้นเหรอนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องดูข้างกล่องนมว่ามันเป็นนมโค 100% หรือมันเป็นนมผงเอามาผสมถ้าเขาเขียนนมผงถ้าเขียนนมโค 100% จริงๆที่ข้างผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็ต้องเชื่อแบบนั้นนะเพราะถ้าเราไม่เชื่อมันหมายความว่าคุณกำลังกล่าวหาผู้ที่ไปตรวจสอบว่าเขาตรวจสอบไม่ถูกต้องแล้วยอมให้ผ่านไปได้ก็คือคุณกำลังกล่าวหาคนที่ออกกฎหมายข้อนี้อยู่เลยครับนะฮะซึ่งการจะไปกล่าวหาอันนี้คุณต้องมีหลักฐานแน่นมากนะครับเพราะถ้าคุณไม่มีหลักฐานแล้วคุณพูดแบบนี้โดยเฉพาะพูดต่อสาธารณชนแบบนี้มีปัญหาแน่ๆครับนะข้อ6นะครับในคลิปนี้ก็มีการพูดบอกว่านมผงมีการใส่สารใส่แอดดิทีฟอื่นๆทำให้ละลายน้ำง่ายแต่ไม่ได้เขียนในฉลากเดี๋ยวลองดูความเห็นอาจารย์นะครับแกบอกว่าในกระบวนการทำนมผงนั้นก็แค่เอาน้ำนมดิบมาเข้าเครื่องแปรรูปให้เป็นผงและอาจจะมีการเติมสารบางตัวเช่นสารอิมัลซิฟายเออร์ช่วยให้ไขมันในนมละลายเข้ากับน้ำได้ดีนะครับซึ่งต้องเป็นสารที่ได้รับอนุญาตให้ใช้กับอาหารในปริมาณที่เหมาะสมตามมาตรฐานว่าปลอดภัยไม่ได้แปลกอะไรอันนี้เห็นด้วยเลยนะครับเรามีมาตรฐานอยู่แล้วว่าสารอะไรใส่ได้ไม่ได้ใส่ได้แค่ไหนตรงนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเขียนต่อว่าและถ้าเราซื้อมาเป็นผงฉลากข้างกระป๋องก็จะมีการระบุเอาไว้อยู่แล้วว่ามีสารอะไรบ้างแต่ก็ไม่ค่อยมีใครรู้จักชื่อทางเคมีพวกนี้อันนี้จริงครับเพราะว่าหลายสารผมก็ไม่ค่อยรู้จักนะครับส่วนใหญ่สารพวกนี้มันจะขึ้นต้นด้วย INS นะครับหลายทีเลยนะก็บอกทีนี้ถ้าเป็นนมกล่องที่เอานมผงมาละลายน้ำอีกทีน้ำเป็นองค์ประกอบหลักจำนวนมากในน้ำนมปริมาณของสารแอดดิทีฟดังกล่าวจะเหลืออยู่น้อยมากๆจนไม่ต้องระบุที่ข้างกล่องนมอีกนะครับจริงๆแล้วผู้ผลิตมักจะเติมสารที่เรียกว่าซอยเลซิตินนะครับที่ทำจากถั่วเหลืองลงไปด้วยซึ่งเลซิตินเป็นสารอาหารที่มีคุณสมบัติในการเป็นอิมัลซิฟายเออร์ไปในตัวอยู่แล้วอันนี้อาจจะเห็นบ้างที่ข้างกล่องนะครับ
ตรงนี้ต้องบอกว่าตัวผมเองไม่มีความรู้ว่าสารอะไรเป็น emulsifier บ้างนะครับแต่ผมก็รู้ว่ามันมีมาตรฐานของประเทศไทยพอสมควรเลยแหละที่จะต้องมาควบคุมเรื่องพวกนี้ให้มันชัดเจนนะครับอ่ะข้อสุดท้ายบอกว่านี่ยังไม่รวมฮอร์โมนด้วยนะเออจริงๆในน้ำวัวมีน้ำนมวัวเนี่ยมีฮอร์โมนอยู่จริงแต่เป็นฮอร์โมนตามธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมไม่ได้เป็นอันตรายอะไรต่อการบริโภคข่าวลือที่ว่ามีการใช้ฮอร์โมนเร่งตัวในสัตว์เลี้ยงนะครับจะกลายเป็นสารก่อมะเร็งนั้นเป็นข่าวปลอมที่มีมานานแล้วได้รับการปฏิเสธยืนยันมาตลอดจากหน่วยงานทางเกษตรกรและสาธารณสุขนะครับอันนี้ผมต้องบอกว่าผมก็เคยทำคลิปเรื่องไก่ไปแล้วนะครับถ้าใครจำไม่ได้ไปดูคลิปเรื่องนั้นมีคนยังเข้าใจผิดว่าเดี๋ยวนี้เรายังคงเลี้ยงไก่ด้วยฮอร์โมนอยู่ซึ่งเราไม่ได้ใช้ฮอร์โมนในไก่แล้วครับฮอร์โมนเร่งตัวเนี่ยไม่ได้ใช้มาแล้ว40ปีแล้วนะครับคือคนที่ยังมีความเชื่อว่าไก่มันมีฮอร์โมนพวกนี้จะต้องเป็นคนที่หลงยุคอ่ะคุณเกิดโน่นอาจจะก่อนผมเกิดเออโอเคอันนั้นก็อาจจะมีการปนเปื้อนแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีเช่นเดียวกับวัวนี่แหละมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องของฮอร์โมนอะไรที่เราจะไม่จะต้องกังวลแต่อย่างใดนะครับแล้วแน่นอนครับทางการเขามีการตรวจเข้มชัดเจนให้ชัวร์ว่าในนมที่ออกมาแต่ละล็อตเนี่ยมันไม่มีปัญหาแถมยังมีการส่งสุ่มตรวจอีกนะครับบางคนบอกว่าอ่ะมันอาจจะมียาแอนติไบโอติกหรือยาปฏิชีวนะก็ได้นะถ้าเรากินนมวัวเข้าไปเรื่อยเราอาจจะดื้อยาปฏิชีวนะก็ได้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ได้มีการให้ยาปฏิชีวนะกับนมกับวัวพวกนี้แล้วอาจจะมียกเว้นบ้างก็คือในกรณีที่เป็นฟาร์มเล็กขนาดย่อยแล้ววัวป่วยถ้าวัวป่วยเราต้องให้ยาปฏิชีวนะนะครับถ้าเป็นโรคที่วัวต้องใช้ยาปฏิชีวนะแล้วเราไม่ให้ผิดหลักจริยธรรมเหมือนวัวป่วยแล้วคุณไม่รักษามันทำไม่ได้นะครับดังนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยฟาร์มที่เขาเลี้ยงวัวดีๆเขาก็จะมีการดูแลวัวเป็นอย่างดีให้มันไม่ป่วยเขาจะหาทุกวิธีทางทำยังไงได้ให้วัวไม่ป่วยจะได้ไม่ต้องให้ยาปฏิชีวนะแล้วเขาก็จะไม่มีแล้ววัวพวกนี้สุดท้ายก็จะมีการตรวจยาปฏิชีวนะในนมนะมีการตรวจสารพวกนี้ในนมให้มันไม่เกินค่าที่เขากำหนดไว้ซึ่งมันไม่ได้แปลว่ามันไม่มีมันอาจจะมีก็ได้แต่มันน้อยกว่าค่ามาตรฐานที่ทางผู้กำหนดเขากำหนดไว้ดังนั้นมันจึงไม่ได้เป็นอันตรายขนาดนั้นนะครับโอเคสมัยก่อนเมื่อ10กว่าปีที่แล้วมันอาจจะมีการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อลดอาการเต้านมอักเสบในวัวหรือแมสไตติสแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ให้แล้วอะนะครับถ้าเกิดคุณยังบอกว่าเออมันใช้ยาปฏิชีวนะเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ไม่รู้อะไรมา10ปีเลยอ่ะนะครับอาจจะไม่ได้ตามข่าวก็ได้ซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าใครที่ไม่ได้ตามข่าวเรื่อยๆก็อาจจะไม่ทราบตรงนี้นะครับนี่คือปัญหาทั้งหมดนะฮะแล้วทีนี้ผมเห็นคำนึงซึ่งไม่ได้เขียนไว้ในความคิดเห็นของอาจารย์เจษดานะครับก็คือผมไปฟังในคลิปอ่ะมันมีอยู่ประโยคนึงผมจำชัดๆถ้อยคำไม่ได้นะตรงนี้ต้องขออภัยนะครับคือเขาพูดว่านมวัวยังขนาดนี้แล้วอาหารอย่างอื่นล่ะตรงนี้ผมรู้สึกเป็นกังวลมากเลยนะครับเพราะว่าผมก็เหมือนเขาครับนมวัวยังให้ความเห็นที่มันไม่ถูกต้องขนาดนี้แล้วอาหารอย่างอื่นล่ะจะให้อะไรที่มันมีปัญหาขนาดไหนอ่ะนะครับเรื่องอาหารไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่ามีความเห็นหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารสูตรพิเศษต่างๆคีโตพาลิโอคาร์นิวอร์วีแกนและมากมายนะครับต่างคนก็ต่างมีความเห็นของตัวเองแต่ว่าหลักพื้นฐานของมันจริงๆอ่ะต้องอาศัยคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการออกมาเล่านะครับไม่ใช่ว่าคนนี้เป็นกูรูดังทางด้านอาหารที่ออกมาพูดในสื่อบ่อยๆแล้วเราเห็นเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเราจึงไปเอาเขามาแต่บังเอิญไม่ได้เอาผู้เชี่ยวชาญตัวจริงมาตัวจริงๆเนี่ยผมมองว่าจะต้องเป็นคนที่ศึกษาและทำงานด้านนั้นจริงๆอ่ะอย่างผมเนี่ยเป็นหมอโรคปอดปลูกถ่ายปอดวิกฤตบำบัดไม่เกี่ยวข้องอะไรกับนมเลยนะผมยังต้องหาข้อมูลให้ปึกมากกว่าผมจะมาพูดเรื่องพวกนี้ได้และอะไรที่ผมไม่ทราบผมก็จะไม่บอกด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าเออน่าเป็นกังวลเกี่ยวข้องกับข้อมูลในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมสัญญาไว้ว่าสุดท้ายผมจะสรุปเรื่องของนมวัวให้ฟังนะครับนมวัวเนี่ยผมขอสรุปคลิปที่ผมเคยทำไว้เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วให้ฟังแล้วกันว่าถ้าคุณไม่อยากกินนมวัวไม่มีปัญหาคุณไม่จำเป็นต้องกินก็ได้นะครับนมวัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่
คุณสามารถทดแทนได้ด้วยวิธีอื่นๆสารอาหารอย่างแคลเซียมอยากจะกินจากพวกปลาตัวเล็กที่กินเข้าไปทางก้างก็ได้พวกงาดำก็ได้เหมือนกันหรือ

ออย่างอื่นก็ได้นะครับโปรตีนถ้าเกิดคุณไม่อยากกินจากนมวัวคุณก็หาจากแหล่งอื่นก็เยอะแยะไปนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่เนื้อต่างๆก็มีโปรตีนหรือโปรตีนจากพืชรวมๆกันก็ได้นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องชี้ให้ชัดเจนก็คือบางคนจะเชื่อว่านมพืชนะครับนมข้าวนมอัลมอนด์นมโอ๊ตนมพิสตาชิโอสามารถทดแทนนมวัวได้ถ้าพูดคำแบบนี้ถือว่าผิดเลยนะครับสมมุติถ้ามีนม2ประเภทนมวัวและนมพิสตาชิโอละกันแล้วเรากำหนดให้มีโปรตีนจำนวนเท่ากันโปรตีนของนมวัวเนี่ยจะดีกว่ามีคุณภาพสูงกว่าเพราะโปรตีนจากนมวัวนั้นมันมีกรดอะมิโนจำเป็นครบทุกอย่างในขณะที่โปรตีนจากพืชจะมีไม่ครบดังนั้นคนที่กินโปรตีนจากพืชถ้าผ่านทางนมของพืชเนี่ยมันหมายความว่าคุณจะต้องเอาพืชหลายชนิดที่มีกรดอะมิโนหลากหลายมารวมกันเพื่อให้มันมีกรดอะมิโนจำเป็นครบหรือมิเช่นนั้นคุณก็ต้องเติมมันเข้าไปต่างหากถ้าเกิดสกัดมาจากพืชหนึ่งชนิดมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีครบสู้กับนมวัวได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณหมายความว่าโอเคคุณไม่กินนมวัวเพราะอะไรก็แล้วแต่แต่คุณไปกินนมจากพืชแล้วคุณไปกินอย่างอื่นเสริมเข้าไปโอเคอย่างนี้คุณน่าจะได้ความเข้มข้นของโปรตีนแล้วก็สารอาหารทางด้านของอะมิโนจำเป็นครบถ้วนนะครับถ้าคุณคิดแบบนั้นก็คือถูกนะฮะนมวัวไม่ได้ทำให้คุณเป็นมะเร็งอะไรเป็นพิเศษมีมะเร็งชนิดหนึ่งซึ่งอาจจะสัมพันธ์กับนมวัวก็คือเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากเท่านั้นผมเคยทำคลิปแล้วก็มีหลักฐานแปะไว้ให้ในคลิปนั้นนะครับอาจจะเฉยๆยังไม่ 100% นะครับแต่เรารู้ว่านมวัวเนี่ยมีการทำวิจัยอันนึงซึ่งเรียกว่า meta analysis and systematic review นะครับตรงนี้เนี่ยบอกว่านมวัวอาจจะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองโรคความดันสูงโรคอัลไซเมอร์แล้วก็โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะครับตรงนี้ผมเคยทำคลิปไปแล้วแล้วก็แปะลิงก์ไว้ให้ไปอ่านงานวิจัยตัวนั้นได้ด้วยตัวเองนะนมวัวมีประโยชน์แบบนี้นะฮะนมวัวมีปัญหาคือมันทำให้เกิดสิวได้ด้วยนะครับซึ่งในคลิปที่แล้วผมจำได้ผมไม่ได้พูดว่ามันทำให้เกิดสิวได้ยังไงวันนี้ก็เลยจะพูดเลยละกันนมวัวเนี่ยมันมีโปรตีนในนั้นซึ่ง3โดยเฉพาะพวกเวย์นะครับเวย์โปรตีนนะครับเวย์โปรตีนก็จะมี3ส่วนประกอบหลักๆในนั้นก็คือเบต้าแลคโตโกลบูลินอัลฟาแลคทาบูมินแล้วก็โบวายซีรัมอัลบูมิน3ตัวนี้เนี่ยมันจะกระตุ้นอินซูลินแล้วก็อินซูลินไลค์โกรทแฟกเตอร์1ได้ตัวนี้จะไปกระตุ้นเส้นทางหรือที่เรียกว่า pathway หนึ่งเรียกว่า mTOR C1 นะครับการกระตุ้นตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้เซลล์ผลิตน้ำมันที่ผิวของเรากับเซลล์ตัวนี้กับเซลล์ที่สร้างผิวหนังของเราคือ keratinocyte มันทำงานมากดังนั้นมันจึงมีการสร้างไขมันขึ้นมาอุดตันตามรูขุมขนของเราแล้วก็เกิดสิวขึ้นมาได้นะครับนี่คือกลไกการเกิดของมันดังนั้นคนไหนที่กินนมแล้วมีปัญหาหรือคนที่กินพวกเค้กที่มันมีการผสมของพวกนี้เข้าไปแล้วมีปัญหาก็ทราบไว้เลยนะครับว่ามันเกี่ยวกันจริงๆนะครับคนที่กินเวย์คนเล่นกล้ามนะครับคนที่กิน BCAA ซึ่งในนั้นมันมีลิวซีนเนี่ยก็กระตุ้นไอ้ตัวนี้โดยตรงเหมือนกันทำให้เกิดสิวได้นะครับถ้าใครที่กังวลเรื่องสิวคุณก็ต้องหลีกเลี่ยงของพวกนี้จริงจังนะครับนมวัวไม่ได้ทำให้เกิดการอักเสบเหมือนอย่างที่ทางคนที่พูดเรื่องเวชศาสตร์ชะลอวัยบอกนะมันไม่ได้ทำให้คุณเกิดอาการอักเสบอะไรเลยไม่ได้ทำให้เกิดลำไส้รั่วไม่ได้ทำให้เกิดภูมิแพ้อาหารแฝงดังนั้นใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ผมจะขอเอาความรู้นี้ใส่หัวคุณเข้าไปเพื่อที่จะให้คุณมีความรู้ที่ถูกต้องนมวัวไม่ได้ทำให้เกิดอะไรแบบนั้นเลยนะครับนั้นนี่คือความเข้าใจผิดเกี่ยวข้องกับนมวัวหลายอย่างมากซึ่งผมจะขอรวบรวมให้คุณละกันนะครับแต่สุดท้ายถ้าคุณจะไม่กินนมวัวไม่มีปัญหาครับคุณจะกินอย่างอื่นทดแทนได้และสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่านมวัวที่คุณกินอยู่มันเป็นนมวัวที่คุณไม่อยากกินคุณอยากจะไปหานมวัวพรีเมียมเราอยากได้ grass fed เท่านั้นเราอยากได้ยี่ห้อนี้เท่านั้นเพราะว่ายี่ห้อนี้มันหวานมันกว่าคุณเลือกนั้นเพราะเหตุผลนั้นไม่มีปัญหาครับแต่ต้องเลือกด้วยความเข้าใจว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดวันนี้มันเหตุผลที่จริงๆของมันคืออะไรความรู้ที่ถูกต้องมันคืออะไรกันแน่นะครับนมต้องบอกว่ารสชาติอาจจะไม่เหมือนกันทุกยี่ห้อเพราะมันขึ้นอยู่กับการเลี้ยงวัวอาหารที่เขากินและอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆคุณจะเลือกกินนมอะไรนั้นเป็นเรื่องของคุณนะครับแล้วก็ผมก็ไปเห็นคอมเมนต์ตลกๆซึ่งคิดว่าหลายคนคงเคยได้ยินนะครับคือ

นมช็อกโกแลตมันไม่ได้มาจากบัวสีน้ำตาลหรือนมสตรอเบอรี่ไม่ได้มาจากนมวัวสีชมพูนมตาหมีก็ไม่ได้มาจากหมีนี่ก็เป็นมุกตลกซึ่งผมก็ได้ยินมาตั้งแต่ตอนเด็กแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังมีคนเล่นกันอยู่เลยก็แปลกดีนะครับโอเควันนี้ผมก็หวังว่าหลายคนจะเข้าใจในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้คนที่ตั้งใจจะให้ข้อมูลดีๆกับประชาชนทั่วไปนะครับแล้วยังไงเอาตรงนี้เป็นสิ่งที่เรียนรู้ข้อผิดพลาดแล้วก็พัฒนากันต่อไปนะครับผมเชื่อว่าถ้าคนเราต้องการที่จะพัฒนาอะไรดีๆแล้วเนี่ยมันสามารถทําวิธีต่างๆให้ดีขึ้นได้นะครับตรงนี้ต้องบอกว่าทั้งหมดที่ผมอ่านมาวันนี้ผมอาจจะโชคดีกว่าคนอื่นที่มีความรู้ทางด้านการแพทย์บ้างแต่ไม่ใช่ว่าผมฟังทุกอันแล้วผมจะมีความรู้ด้านนั้นตอบได้ทันทีเหมือนกับอาจารย์เจษดานะเพราะผมไม่ได้มาทางด้านของวิทยาศาสตร์แบบนี้ 100% ทางด้านของอุตสาหกรรมนี้ยังไม่มีความรู้แต่ผมใช้สามัญสำนึกในข้อที่ผมตอบไม่ได้เนี่ยฟังสามัญสำนึกผมสามารถรู้ได้เลยว่าอันเนี้ยไม่ถูกต้องแหละโดยที่ไม่ต้องไปหาข้อมูลอะไรเลยด้วยซ้ำไปดังนั้นผมอยากจะให้ทุกคนเวลาฟังเห็นหรือไปอ่านที่ไหนใช้สามัญสำนึกเยอะๆคิดดูก่อนเลยว่ามันมีเหตุผลไหมที่มันเป็นแบบนั้นถ้ามันเป็นข้อมูลในเชิงลบเหตุผลอะไรที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นโดยตรงไม่ได้ออกมาพูดส่วนใหญ่ไม่มีนะครับมันต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาพูดเราถึงจะเชื่อมันได้ถ้าเขาไม่พูดอย่าเพิ่งเชื่อครับระมัดระวังให้ดีโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณไม่มีความรู้ทางด้านนั้นอย่างชัดเจนโอเควันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีอะไรคอมเมนต์ก็ส่งมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

เนี่ยถ้าท่านเปลี่ยนจากน้ำตาลเป็นสารทดแทนความหวานมันก็เลวน้อยลงแน่นอนแต่ถ้าเกิดท่านเลิกได้ลดได้อันนั้นคือสุดยอดโอเคไหมคือพยายามลดลงให้ทดแทนได้แต่ไม่มากจนเกินไปนะครับนะทางเลือกธรรมชาติโอเคมีสารทดแทนความหวานที่พอใช้ได้ไหมพอใช้ได้ไหมก็มีครับในกลุ่มพวกหญ้าหวานสตีเวียนะครับหรือว่ามองฟรุตนะครับหล่อหังกล้วยหรืออิริทริโอลนะครับพวกนี้จะกระตุ้นอินซูลินน้อยลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็อยากให้ทานน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะว่าพอคนศึกษาเรื่องนี้เยอะๆแล้วเนี่ยก็ไปทานสตีเวียไปทานหล่อหังกล้วยไปทานอิริทริโอลในปริมาณที่เยอะมากๆสุดท้ายคือร่างกายก็แย่เหมือนกันสมองก็แย่เหมือนกันดังนั้นไม่เอาโอเคนะมาต่อกันข้อที่4ครับพิมพ์444มาลัวๆครับเป็นความเข้าใจผิดมานานนะครับแล้วก็ทำให้คนหลงผิดงงงวยมานานนั่นคือการเลือกทานโยเกิร์ตครับหรือนมต่างๆที่เขียนว่า 0% แฟตแล้วทุกคนจะโดนหล่อหลอมมาว่าถ้าเกิดเราเลือกกินนมให้สุขภาพดีต้อง 0% แฟตโอเคเลือกโยเกิร์ตให้สุขภาพดีต้อง 0% แฟตที่เราเข้าใจถูกต้องไหมแต่จริงแล้วมันผิดครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็น 0% แฟตแปลว่าเขาได้ดึงส่วนที่ดีที่สุดนั่นก็คือไขมันดีที่ต้องการเพิ่ม HDL ในร่างกายของท่านนั่นแหละออกไปจากโยเกิร์ตออกไปจากนมแต่สิ่งที่เขามักเติมเข้ามาเพราะเวลาเนี่ยความอร่อยของอาหารมันเกิดจาก2อย่างครับไม่ไขมันก็น้ำตาลเขาดึงไขมันออกเขาเติมอะไรครับเขาเติมน้ำตาลเข้ามาเขาก็กลัวว่าท่านจะมาดูว่าน้ำตาลมันเยอะขึ้นเขาก็ใส่สารทดแทนความหวานที่ผมบอกเข้ามาเมื่อกี้สุดท้ายคือร่างกายท่านพังเขาขายดีครับก็แค่นี้นะครับนะถ้าเรามีความรู้เราก็จะไม่มัวเมาอะไรกับเรื่องพวกนี้จริงไหมเพราะนั้นหลายคนเชื่อว่าไขมันต่ำคือสุขภาพดีร่างกายมนุษย์ต้องการไขมันครับเราอย่าไปหลงผิดนะครับโอเคคนที่น้ำหนักเยอะมากๆมีไขมันทั่วตัวเราอาจจะลดปริมาณไขมันลงเพราะว่าถ้าเกิดเขาทำได้ถูกต้องเขาสามารถใช้ไขมันของร่างกายตัวเองได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือถ้าท่านแบบเฮ้ยชีวิตปกติอะถ้าท่านไม่มีไขมันเข้าไปในร่างกายเลยเนี่ยฮอร์โมนท่านจะสร้างยังไงครับสารตั้งต้นในการสร้างฮอร์โมนส่วนหนึ่งก็คือคอเลสเตอรอลที่ท่านกลัวกันนั่นแหละครับผมไม่ได้แนะนำให้ท่านมีคอเลสเตอรอล500แล้วท่านดีใจไปชนะคนอื่นนะฮะผมว่ามันก็ไร้สาระแต่สิ่งที่ผมแนะนำก็คือว่าอย่ากลัวคอเลสเตอรอลจนเกินไปถ้าท่านสูง200 220 250คอเลสเตอรอลแต่สิ่งที่สูงคือ HDL 90มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวเลขไม่ได้บอกว่าท่านจะแย่หรือไม่แย่สุขภาพกายกับความรู้สึกในตอนเช้ากับร่างกายที่แข็งแรงทั้งหากนั่นคือบอกว่าท่านดีหรือไม่ดีโอเคหรือยังนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากแนะนำว่าถ้าท่านจะเลือกโยเกิร์ตให้เลือกเป็นกรีกโยเกิร์ตก่อนนะครับอันที่สองครับให้เลือกเป็นฟูลแฟตอันที่สามครับให้เลือกเป็นแบบธรรมชาติไม่เติมน้ำตาลไม่เติมสารปรุงแต่งเมื่อไหร่ก็ตามโยเกิร์ตของท่านมีรสชาติเมื่อไหร่ก็ตามโยเกิร์ตของท่านหวานอร่อยเมื่อไหร่ก็ตามของท่านโยเกิร์ตของท่านมีรสผลไม้ต่างๆให้นึกไว้เสมอครับนั่นคือขนมครับไม่ใช่โยเกิร์ตและไม่ใช่อาหารสุขภาพครับเป็นอาหารสุขภาพที่ใส่ขนมหวานลงมาครับแล้วท่านมักให้ลูกหลานของท่านกินเข้าไปเยอะๆถ้าลองพลิกหลังฉลากโยเกิร์ตรสผลไม้ต่างๆดูระวังนะครับน้ำตาลมากกว่า 5-6 ช้อนชานะครับหรือถ้าไม่มีน้ำตาลก็มีสารทดแทนความหวานที่ทำลายจุลินทรีย์ในลำไส้ของท่านถ้าจึงท้องผูกไม่หายซะทีอย่างเงี้ยมันก็เป็นซะอย่างนี้นะเอาล่ะต่อมาครับผักเยอะไม่ใช่ว่าดีเสมอไปโดยส่วนตัวผมเป็นคนชอบทานผักนะครับแต่ผักที่เยอะเกินไปก็จะเกิดออกซาเลตในร่างกายสูงแล้วก็ทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาผมไม่ได้ห้ามทานผักนะครับโดยเฉพาะสปีแนชหรือผักขมที่มีออกซาเลตสูงท่านสามารถทานได้เลยครับผมก็ทานครับเพียงแต่ว่าท่านไม่ควรที่จะทานแบบปริมาณเยอะๆบางคนทานผักขมทุกวันแล้วเยอะแบบเยอะจริงๆไอ้อย่างนี้เป็นแต่ถ้าท่านทานแบบวันละนิดวันละหน่อยหรือว่าวันเว้นวันไอ้อย่างนี้ไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้แค่ระมัดระวังไว้ในกลุ่มนี้นะครับผักบางชนิดไม่ว่าจะป่วยเล้งผักขมใบชะพลูผักกูดพวกนี้มีออกซาเลตสูงนะครับถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเป็นเกาต์ท่านปวดข้อนะครับหรือว่าเสี่ยงเกิดการเป็นนิ่วอันนี้ท่านก็ต้องระมัดระวังพวกนิ่วออกซาเลตงานวิจัยจาก Harvard Health นะครับแนะนำให้หมุนเวียนผักอย่างหลากหลายเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าแนะนำให้ทานผักวันหนึ่ง5ชนิดขึ้นไปวันหนึ่ง7ชนิดยิ่ง10ชนิดยิ่ง15ชนิดนี่ยิ่งดีคือยิ่งโรเตชันยิ่งมีหลากหลายเท่าไหร่โอกาสการสะสมนะครับของสารไม่ดีมันก็น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นหมุนเวียนเป็นประจำนะครับ
ราะนั้นเนี่ยครับดูกราฟตัวไหนไม่เยอะสุดไม่ว่าผักโขมก็จะเยอะไล่ลงมาแต่ไม่ได้ห้ามทานผักโขมผมก็กินไม่ได้ผิดอะไร

ย่างผมเนี่ยนะฮะผมชอบทานผักแต่เราทานผักไม่ได้ทุกวันถูกต้องไหมเออเราจะทานผักทุกวันเวลาวันไหนทำงานยุ่งอยากจะกินสลัดผักสักจานเนี่ยมันไม่ได้มันไม่มีเวลานะครับบางคนบอกเนี่ยผมถามคนไข้ทานผักทุกวันไหมทานทุกวันทานยังไงเวลาสั่งกับข้าวมามีผักแซมข้างๆเล็กนิดนึงไม่ใช่นะฮะการทานผักให้พอต่อวันคือ3ถ้วยใหญ่เท่านี้ครับ3ถ้วยใหญ่เท่านี้ครับหรือถ้าเปรียบเทียบกับปริมาณเฉยๆนะผัดผักบุ้งไฟแดงจานเล็กๆอ่ะเวลาเราไปร้านข้าวต้มอ่ะ9จานนั่นแหละคือที่เรียกว่าผักพอท่านทานพอไหมล่ะท่านทานพอก็โอเคถ้าท่านทานไม่พอก็หาผักเสริมเข้าไปอย่างผมก็ไม่พอผมก็กินเนี่ยผักผงของผมเนี่ยนะฮะดูแลสมดุลร่างกายดูแลพวกกินผักเนี่ยยิ่งกินก่อนอาหารเนี่ยน้ำตาลไม่สวิงอาการดื้ออินซูลินเนี่ยแฮปปี้เลยนะครับผมดื่มก่อนอาหารทุกมื้อแล้วก็จิบดื่มได้ทั้งวันด้วยไม่มีน้ำตาลไม่มีสารทดแทนความหวานพวกผักผงเนี่ยไม่ใช่อาหารเสริมนะครับบอกงี้ก่อนผักผงไม่ใช่อาหารเสริมนะผักผงเป็นอาหารจริงนะครับลงทะเบียนอาหารจริงนะครับทานได้ไม่หลุด IF ผมทานเป็นประจำนะครับตื่นมาตอนเช้าทานเลยสดชื่นผสมน้ำเย็นได้ผสมน้ำอุ่นได้นะครับเติมน้ำแข็งได้ผสมชาเขียวได้ผสมนมได้ผสมโปรตีนได้หมดเลยโรยข้าวได้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีไม่มีฟันยิ่งแฮปปี้คือท่านบอกให้ผู้สูงอายุอ่ะกินผักเยอะๆกินผักเยอะๆกินไงอ่ะเคี้ยวไม่ได้อ่ะท่านบอกให้คนป่วยกินผักเยอะๆลำไส้มันไม่ย่อยอ่ะคือร่างกายมันไม่ได้อ่ะท่านบอกให้ลูกท่านกินผักเยอะแทบจะง้างปากออกมากินไม่ได้อ่ะผงผักนะฮะผมสร้างมาเพื่อกินเองเพื่อให้ครอบครัวกินเพื่อให้ลูกกินฮะรสชาติเหมือนน้ำใบเตยนะครับไม่มีสารทดแทนความหวานเพียวออริจินออริจินอลของผัก15ชนิดมาจากเพชรบูรณ์เกษตรอินทรีย์ไม่มีสารตกค้างไม่มียาฆ่าแมลงไม่มีไข่พยาธิไม่มีเชื้อพยาธิคือใครอยากกินผักสดแบบสะอาดๆชัวร์ก็ลองดูนะครับมาต่อข้อ6ครับเสริมธาตุเหล็กดีจริงเหรอบางคนเนี่ยชอบเสริมธาตุเหล็กเพราะว่าธาตุเหล็กบำรุงเลือดเนาะเวลาเราอ่อนเพลียเราก็บอกเสริมธาตุเหล็กดีกว่าเสริมธาตุเหล็กดีกว่าต้องระวังนะครับการทานธาตุเหล็กเกินเนี่ยมันก็มีปัญหานะคนที่อายุ40บวกขึ้นไปซึ่งไม่ได้มีภาวะโลหิตจางและอยู่ดีไปเสริมธาตุเหล็กมากเกินไปเนี่ยจะทำให้ร่างกายเนี่ยเซลล์เสื่อมเร็วกว่าปกติโดยไม่จำเป็นนะก็คือหาเรื่องไงและถามมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไหม Journal of Nutrition ชี้ว่าธาตุเหล็กที่มากเกินไปกระตุ้นภาวะร่างกายแย่แล้วก็เสื่อมโทรมลงคำแนะนำที่เหมาะสมนะครับถ้าท่านจะทานธาตุเหล็กเสริมท่านไปตรวจก่อนท่านเลือดจางเปล่าถ้าท่านเลือดจางทานธาตุเหล็กเสริมได้หรือเลือกเหล็กจากธรรมชาติเช่นสาหร่ายนะครับตับหอยนะครับเนื้อสัตว์ได้หมดเลยนะครับผงผักก็ได้ผักใบเขียวเข้มต่างๆเนี่ยนะฮะเหมาะมากนะครับในตัวเวจีบาลานเนี่ยมีสาหร่ายคอเลล่ากับสาหร่ายสไปรูลีน่านะครับพวกนี้ก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยนะครับก็ถือว่าครบๆเลยจริงๆนะครับสำหรับบำรุงเลือดนะครับร่างกายสมดุลน้ำตาลอะไรก็แล้วแต่นะครับต่อมาครับข้อที่7ครับโปรตีนครับจริงๆแล้วเนี่ยการทานโปรตีนเนี่ยผมไม่ได้ติดอะไรนะครับผมเป็นคนที่ทานโปรตีนเยอะด้วยไม่ว่าจะเป็นไข่วันหนึ่ง3ฟองนะครับเนื้อสัตว์วันหนึ่ง 2-3 ฝ่ามือถึง4ฝ่ามือก็ผมก็ทานได้นะครับแต่ต้องสลับกันทานนะครับโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงแล้วก็ผ่านความร้อนสูงๆพวกนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับโดยที่คนที่ไตยังไม่ค่อยดีเนี่ยนะครับก็ต้องลดตัวนี้ลงหรือเปลี่ยนจากเนื้อแดงนะครับให้เป็นเนื้อขาวเปลี่ยนจากเนื้อขาวนะครับให้เป็นโปรตีนพืชสลับกันไปนะครับโปรตีนแม้เป็นสิ่งสำคัญซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญจริงๆขาดไม่ได้เลยแต่ถ้ามากจนเกินไปเกินเหตุเกินการโดยเฉพาะเนื้อแดงถ้ากินเนื้อแดงทุกวันทุกมื้อแล้วผ่านความร้อนสูงนะครับแล้วเติมน้ำตาลเข้าไปโอ้โหร่างกายจะเร่งนะครับ IGF-1 นะครับซึ่งทำให้การเสื่อมของร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นเร็วขึ้นนะครับงานวิจัยจาก University of Southern California เนี่ยยืนยันว่าการที่เราทานโปรตีนเนี่ยหลากหลายไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับสลับโปรตีนสัตว์บ้างโปรตีนพืชบ้างโฮลฟู้ดแพลนเบสบ้างสามารถช่วยทำให้อายุไขเรายืนยาวขึ้นให้ร่างกายเราดีขึ้นผิวพรรณเราดีขึ้นนะครับเซลล์ต่างๆเราดีขึ้นนะครับแล้วก็เหมาะที่สุดคือถ้าให้ผมแนะนำครับให้กินโปรตีนหลากหลายถ้าวันหนึ่งท่านทาน2มื้ออย่างน้อยๆโปรตีนควรได้ 30-45 กรัมต่อมื้อนะครับแล้วก็ทำ IF16/8 ด้วยนะครับถ้าท่านทาน3มื้อโปรตีนสัก 25-30 กรัมต่อมื้อนั่นก็คือโอเควันหนึ่งผมแนะนำว่าคนไทยก็โปรตีนประมาณ60-80 กรัมต่อมื้อนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ปลานะครับ
ทานให้หลากหลายโปรตีนสัตว์ผสมโปรตีนพืชสลับไปสลับมาสลับไปสลับมานะครับแล้วก็ผ่านความร้อนที่ไม่สูงจนเกินไปนะครับก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยรับสารอาหารต่างๆได้ดีแล้วก็ไม่มีสารที่มาทำลายเซลล์ต่างๆของเรามากจนเกินไปนั่นเองนะจ๊ะนะครับการบริโภคโปรตีนที่เหมาะสมก็สำคัญจริงๆนะครับเพราะนั้นอันดับแรกคำนวณโปรตีนผมคำนวณให้แล้ว 60-80 กรัมต่อวันท่านสังเกตมาครับ 60-80 กรัมต่อวันคือโปรตีนที่ท่านควรได้รับเลือกโปรตีนให้หลากหลายกระจายโปรตีนในแต่ละมื้อนะครับแล้วก็ทำ IF intermittent fasting นี่ก็คือ4ขั้นตอนที่จะเปลี่ยนชีวิตท่านได้แน่นอนนะครับโอเคครับมาต่อกันข้อ8ครับพิมพ์มาครับ888ก่อนที่เราจะไปต่อกันนะครับระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่เรียกว่า ultra processed food หรือกลุ่มพวก UPF นั่นเองครับอาหารแปรรูปสูงต่างๆเช่นของทอดซอสที่อยู่ในขวดขนมขบเคี้ยวที่เป็นถุงมีสารกันเสียสารกันบูดเติมน้ำตาลเติมเกลือไขมันทรานส์ก็อะไรที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อแล้วฉีกมาแล้วท่านกินแล้วไม่หยุดไม่หมดไม่เลิกนั่นแหละพวกนั้นแหละฮะนั่นแหละครับ ultra processed foodเขาสร้างมาเพื่อให้ท่านต้องกินหมดเท่านั้นเพื่อให้ท่านหยุดไม่ได้เพื่อให้ท่านกินต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ท่านหิวตลอดเวลางานวิจัยเนี่ยมาจาก British Medical Journal ปี2023นี่เองนะครับย้ำว่าคนที่กิน UPF มากๆเนี่ยมีแนวโน้มการเกิดภาวะสมองเสื่อมมากกว่าถึง25เท่าซึ่งเอาจริงๆผมว่าเขาเกรงใจแล้วนะฮะจริงๆผมว่าน่าจะเสื่อมสัก 50% นะ 25% เป็น 50% นะฮะเพราะนั้นแนะนำนะครับให้สวิตช์จาก Ultra Processed Food นะครับเปลี่ยนเป็น Whole Natural Foodsนะครับก็จะดีกว่าก็คือเปลี่ยนจากอาหารแปรรูปเป็นอาหารสดนะครับอาหารสะอาดอาหารที่มีอายุสั้นจะทำให้เราอายุยืนนั่นเองนะครับอาหารแปรรูปสูงมีอะไรบ้างของทอดซอสขวดขนมขบเคี้ยวอาหารเครื่องสำเร็จรูปวิธีที่ง่ายที่สุดอาหารเรียลฟู้ดครับท่านเดินไปตลาดนั่นแหละเรียลฟู้ดอะไรก็ตามที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเรากินเป็นประจำนั่นแหละเรียกว่าเรียลฟู้ดอะไรก็ตามที่เด็กๆสมัยนี้ชอบทานเป็นขนมขบเคี้ยวส่วนใหญ่เป็นอัลตร้าโปรเซสฟู้ดมันเป็นเรื่องจริงครับนะฮะแล้วก็กินที่มันไม่แปรรูปกินผักกินผลไม้ก็กินผักกินผลไม้อย่าไปกินแบบพวกน้ำหวานนะครับผลไม้ที่แบบคั้นสดออกมาพวกนี้น้ำตาลเยอะต้องระมัดระวังอยากให้ท่องไว้นิดนึงครับแค่นี้เลยง่ายๆสมมติว่าท่านแบบโหฟังแล้วโอ้โหยากหวานคือไม่ดีพิมพ์มาครับหวานคือไม่ดีไม่ใช่ห้ามทานนะครับแต่ว่าให้น้อยลงหน่อยหวานคือไม่ดีโอเคเนาะมาต่อกันข้อที่9ครับอันนี้สำคัญมากเติมผักในมื้อที่ไม่มีผักงงไหมฮะเติมผักในมื้อที่ไม่มีผักโดยปกติเนี่ยถ้าให้ดีสมมติเรากินข้าว3มื้อแล้วคนก็เราก็ควรกินผัก3มื้อถูกต้องไหมแล้วท่านกินได้ไหมฮะท่านคิดว่าท่านกินได้ไหมกินผัก3มื้อยากมากจริงป่ะแล้วบางวันเนี่ยบางที3วันแล้วผักแทบไม่ตกถึงท้องเลยท่านเชื่อไหมเวลาท่านไปเมืองนอกอ่ะท่านหาผักสดกินได้ไหมล่ะยากมากนะยกเว้นว่าบุฟเฟ่ดีๆตอนเช้าก็ยังพอหาสลัดผักได้แต่บางคนก็อิ่มกินไม่ไหวพอจะกินตอนเย็นก็ไม่ค่อยมีผักแล้วเนี่ยมันยากตรงนี้เพราะนั้นต้องเติมผักเข้าไปในมืออ่ะอย่างผมเนี่ยผมพกเวจี้บาลานไปตลอดอันนี้ไม่แล้วแต่เลยท่านจะซื้อหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ผมแนะนำเฉยๆว่าถ้าเกิดท่านไม่สามารถนะครับทานผักได้เป็นประจำเราก็มีตัวช่วยแค่นั้นเองซึ่งมันเป็นอาหารจริงเป็นอาหารธรรมชาติไม่ใช่อาหารเสริมฮะผมก็ทำมาทานผมเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยทำ IF นะครับดื่มน้ำเปล่าดื่มกาแฟดำดื่มชาทุกอย่างดีหมดเลยแต่ลืมเติมผักเข้าไปในมื้ออาหารเพราะนั้นท่านอย่าลืมเติมผักเข้าไปในมื้ออาหารอันดับแรกแหละผมแนะนำให้เป็นผักสดนะครับหรือว่าผักผัดหรือผักอะไรที่สะอาดนะครับปราศจากเชื้อโรคถ้าท่านมั่นใจว่าผักของท่านซื้อมาแล้วออร์แกนิกสะอาดปราศจากเชื้อโรคเป็นเกษตรอินทรีย์ไม่มีสารเร่งโตไอ้แบบนี้ทานเลยแต่ท่านไม่มั่นใจก็ต้องลองดูครับอย่างพวกเวจี้บาลานเนี่ยเราคัดมาแล้วนะครับเพราะผมทานเองนะครับผมไปเลือกที่เพชรบูรณ์มาก็ผมเนี่ยเข้าไปในแปลงเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ไปดูพวกใบมอนเอ้ยนะครับไปดูเคลเอ้ยไปดูใบเตยเอ้ยนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเกษตรกรไปช่วยเหลือเขานั่นแหละครับเขาก็เปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับเสร็จแล้วก็เราก็ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเราก็ไปดึงผลิตภัณฑ์เนี้ยนะครับมาเพื่อนะครับทำให้คนในเมืองกรุงเนี่ยที่ห่างจากธรรมชาติเนี่ยกลับมามีสุขภาพดีได้ง่ายนั่นเองจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวกับเมืองกรุงหรอกใครก็ตามที่กินผักยากอ่ะผมก็มั่นใจว่าเวจี้บาลานเนี่ยช่วยท่านได้แน่นอนนะครับก็ตามชื่อฮะมันไม่ใช่ยาวิเศษครับมันคืออาหารที่เป็นผงผักเป็นผักธรรมชาติจริงๆเพียงแต่ว่ามันทำให้มันง่ายขึ้นเท่านั้นเองนะครับผมก็ทานทุกเช้านะครับถ้าท่านเห็นผมไลฟ์สดตอนเช้าผมก็วิ่งดื่มผงผักตลอดนะฮะผมทำมาทานเองนะครับทำให้คุณพ่อคุณแม่ทานทำให้ลูกทานทำให้คนที่ผมรักทานทุกคนนั่นเองนะครับ
ก็สนใจก็นะครับแอดไลน์ไปตามนี้ได้เลยนะครับท่านสามารถครอปหน้าจอนี้ไปแล้วก็บอกว่าได้ส่วนลด 5% นะครับครอปหน้าจอนี้ไปนะครับและแอดไปที่ไลน์นี้ก็จะได้ส่วนลด 5% นั่นเองนะครับมาต่อข้อที่10ครับกินช้า

0: เคี้ยวนานล้างพิษลำไส้วิธีกินเนี่ยแหละครับก็สำคัญครับไม่ใช่แค่อาหารที่เรากินนะแต่วิธีกินต่างๆเนี่ยสำคัญมากจาก University of Tokyo นะครับพบว่าการเคี้ยวช้าๆช่วยลดฮอร์โมนความเครียดกระตุ้นการย่อยและลดการอักเสบในลำไส้นะครับมีเทคนิคง่ายๆนะครับ3ข้อวางช้อนระหว่างคำคือถ้าเรากินตลอดเราก็จะกินเยอะสมองเรายังไม่ทันรับรู้ว่าเฮ้ยเราเริ่มกินมันใช้เวลา20นาทีนะฮะจากคำแรกเข้าไปดังนั้นเนี่ยสิ่งเทคนิคที่สำคัญนะผมแนะนำให้ดื่มผมเนี่ยจะดื่มน้ำผักก่อนแก้วนึงก่อนมื้ออาหารสัก10นาทีเนี่ยไอ้ตรงน้ำผักเนี่ยแหละมันจะไปกระตุ้นสมองว่าเราจะเริ่มทานอาหารแล้วเพราะนั้นเราทานไปแป๊บเดียวเนี่ยร่างกายเราจะสัมผัสได้ว่าอาหารเนี่ยเราพอแล้วแต่มนุษย์ปกติท่านรู้ไหมถ้าท่านไม่ดื่มน้ำหรือน้ำผักเข้าไปก่อนตอนแรกเนี่ยกว่าที่ท่านจะรู้สึกตัวว่าอาหารเข้ากระเพาะเนี่ยประมาณ15นาทีดังนั้นเวลาคนท่านจะเกิดความรู้สึกที่ว่ากินตอนแรกไม่อิ่มสักทีเลยกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆพออิ่มปุ๊บเท่านั้นแหละจุกเลยก็คือจริงๆมันเลยจุดความอิ่มมา15นาทีแล้วแต่ท่านไม่รู้ตัวดังนั้นนะครับเทคนิคไม่ว่าจะเป็นดื่มน้ำนะครับเขาเรียก pre-loading เทคนิคนะครับกินผักก่อนดื่มน้ำผักนะครับวางช้อนระหว่างคำเนี่ยนะทำให้ท่านไม่พลาดในการกินเยอะจนเกินไปเคี้ยวให้นานใช้เวลาในการกินให้นานแต่ไม่นานจนเกินไปมื้ออาหารมื้อนึงเนี่ยผมอยากให้ท่านใช้เวลาในการกินประมาณสัก 15-30 นาทีถ้าใครกิน5นาทีนี่ถือว่าเร็วไปมากยัดทนานหมดเลยแล้วถ้าใครกิน1ชั่วโมงผมก็ว่ามันนานเกินไปประมาณสัก 15-30 นาทีกำลังสวยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าถ้าเกิดมีเพื่อนกินด้วยนะฮะเราก็นั่งกินนั่งคุยกันไปได้ไม่เป็นไรนะครับแบบสบายๆนะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยสมองเราจะรับรู้ว่าเราอิ่มเร็วแล้วลำไส้ของท่านจะแฮปปี้มากๆเพราะท่านเคี้ยวอย่างละเอียดลำไส้ท่านก็ไม่ต้องทำงานหนักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านทำอย่างเงี้ยท่านจะไม่ง่วงหลังกินถ้าเกิดลำไส้ท่านทำงานหนักมันจะดึงเลือดมาที่ลำไส้แล้วท่านจะง่วงหลังกินตลอดแล้วฮะและถ้าเกิดยิ่งท่านกินหวานมันจะสวิงน้ำตาลท่านจะง่วงนะครับเพราะนั้นเทคนิคง่ายๆครับวางช้อนระหว่างคำเคี้ยวเกิน15ครั้งต่อคำสมองจะอิ่มเร็วแล้วก็ลำไส้ของท่านจะขอบคุณท่านสุดๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็นี่ก็คือ10ข้อนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับ
1: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน

0: างชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
2: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานNet Shopping ขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
3: คุณผู้ฟังหลายคนที่กังวลเรื่องอาหารที่มีน้ำตาลสูงหรือเริ่มมีภาวะเบาหวานคงคิดว่าการคุมเบาหวานต้องลดข้าวอดของอร่อยหรือเปลี่ยนทั้งชีวิตแต่ความจริงคือบางครั้งแค่เปลี่ยนลำดับการกินเริ่มจากกินผักในคำแรกอาจจะสามารถลดน้ำตาลหลังอาหารลงได้มากถึง 37% คุณจะเชื่อไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิคง่ายๆที่มีงานวิจัยยืนยันว่าได้ผลจริงแล้วทำไมผักคำแรกถึงเปลี่ยนชีวิตคนที่มีภาวะเบาหวานได้และที่สำคัญวิธีปฏิบัติง่ายๆแบบไทยๆที่ทำได้ทันทีวันนี้รายการสูงวัยใกล้หมอและลุงหมอมาโกโตะทนากะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุมากกว่า60ปีจะมาเปิดเผยความลับง่ายๆที่เปลี่ยนวิธีมองการคุมเบาหวานไปฟังกันเลยค่ะ
4: หากคุณชื่นชอบเนื้อหาของช่องเราอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้เราเสมอมาค่ะ

0: ลุงหมอคะเรื่องที่ผักคำแรกช่วยลดน้ำตาลได้ 37% ใน1ชั่วโมงฟังแล้วน่าตื่นเต้นมากแต่มันเป็นไปได้จริงๆหรอคะทำไมแค่เปลี่ยนลำดับการกินถึงมีผลขนาดนี้
1: คุณนุ่นเรื่องนี้น่าตื่นเต้นมากเลยครับเพราะมันเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการคุมเบาหวานไปเลยการศึกษาหลายชิ้นจากญี่ปุ่นและอเมริกาพบว่าการกินผักก่อนแป้งหรือข้าวสามารถลดระดับน้ำตาลหลังอาหารได้อย่างชัดเจนบางการศึกษาพบว่าลดลงได้ 29% ที่30นาทีหลังกินและลดลงได้ถึง 37% ที่60นาทีหลังกินเมื่อเทียบกับการกินข้าวก่อนผักสิ่งที่น่าประทับใจคือคนที่ใช้วิธีนี้อย่างสม่ำเสมอสามารถคุมน้ำตาลได้ดีขึ้นต่อเนื่องถึง2ปีครึ่งแค่เปลี่ยนลำดับการกินที่น่าสนใจคือแม้แต่คนที่กินเร็วถ้าเริ่มจากผักก่อนยังคงได้ประโยชน์ดีกว่าการกินข้าวก่อนผักเสียอีกนี่แสดงให้เห็นว่าลำดับการกินสำคัญกว่าที่เราคิดมากครับ
0: โอ้โหคำอธิบายที่ลุงหมอบอกนี่ชัดเจนมากเลยค่ะแต่นุ่นสงสัยว่าทำไมผักถึงมีพลังพิเศษขนาดนี้มันทำงานในร่างกายเรายังไงกันแน่คะ
1: เรื่องนี้เข้าใจง่ายมากครับลองคิดภาพแบบนี้ผักมีไฟเบอร์หรือใยอาหารซึ่งทำหน้าที่เหมือนกำแพงป้องกันธรรมชาติเมื่อเรากินผักก่อนใยอาหารจะไปเคลือบผนังกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กเวลาที่เรากินข้าวหรือของหวานตามมาน้ำตาลจะไม่สามารถทะลักเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วเหมือนเดิมการดูดซึมจะช้าลงสม่ำเสมอขึ้นไม่พุ่งกระฉูดแบบเดิมนอกจากนี้ผักยังช่วยกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมน้ำตาลเช่นกลูกาคอนไลท์เพปไทด์1ซึ่งจะช่วยให้ตับอ่อนทำงานได้ดีขึ้นและยังทำให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้นกินข้าวได้น้อยลงโดยธรรมชาติครับ
0: ว้าวไฟเบอร์เหมือนกำแพงป้องกันนี่เข้าใจง่ายมากเลยค่ะแล้วผักทุกชนิดได้ผลเหมือนกันไหมคะหรือว่ามีผักบางชนิดที่ช่วยได้ดีเป็นพิเศษ
1: คำถามดีมากครับการวิจัยพบว่าผักที่มีไฟเบอร์สูงจะได้ผลดีที่สุดโดยเฉพาะผักใบเขียวเช่นกะหล่ำปลีผักกาดขาวผักบุ้งและผักที่เป็นลักษณะกรุบกรอบเช่นแตงกวาเซลลอรี่มะเขือเทศส่วนผักที่มีน้ำตาลสูงเช่นแครอทบีทรูทถึงจะเป็นผักแต่ควรกินเป็นอันดับหลังที่น่าสนใจคือในการศึกษาจากญี่ปุ่นพวกเขาใช้สลัดผักใบเขียวธรรมดาประมาณ100ถึง150กรัมก็ได้ผลดีแล้วไม่ต้องเยอะมาก
0: แล้วถ้าคนที่ไม่ชอบกินผักดิบล่ะคะกินผักลวกหรือผักที่ปรุงแล้วได้ผลเหมือนกันไหม
1: ได้เหมือนกันครับผักลวกผักต้มหรือแม้แต่แกงจืดผักยังคงมีไฟเบอร์อยู่เพียงแต่อาจจะน้อยลงเล็กน้อยจากการปรุงแต่ยังได้ประโยชน์อยู่สิ่งสำคัญคือต้องกินก่อนข้าวไม่ใช่กินพร้อมกันหรือกินหลังข้าวการศึกษาพบว่าแม้แต่ส้มตำที่เราทานกันเป็นประจำก็ยังช่วยได้เพราะมีผักดิบเป็นหลัก
0: อ๋ออาหารไทยที่ลุงหมอแนะนำนี่เป็นของที่เราหาทานได้ง่ายและคุ้นเคยมากเลยค่ะฟังแล้วทำให้รู้สึกว่าการดูแลสุขภาพไม่ต้องเป็นเรื่องยากเย็นแค่ใช้สิ่งที่มีอยู่รอบตัวให้เป็นประโยชน์แต่นุ่นสงสัยว่าเทคนิคนี้จะเหมาะกับทุกคนเหมือนกันไหมคะหรือว่ามีกลุ่มคนบางกลุ่มที่ควรให้ความสำคัญกับวิธีนี้เป็นพิเศษคะ
1: คนที่ควรลองมีหลายกลุ่มครับคนที่เริ่มมีน้ำตาลสูงคนที่เป็นเบาหวานระยะเริ่มต้นที่ยังไม่ต้องฉีดอินซูลินคนที่มีคนในครอบครัวเป็นเบาหวานหรือแม้แต่คนที่แค่อยากป้องกันก็ควรนำไปปรับใช้ครับแต่ผมอยากถามคนฟังว่ามีใครบ้างที่เคยสังเกตว่าหลังกินข้าวหรือของหวานรู้สึกง่วงนอนหรือหิวเร็วผิดปกติ
0: คำถามนี้นุ่นเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่คงมีประสบการณ์แบบนี้เพราะนุ่นเองก็เคยรู้สึกแบบนี้หลังกินข้าวเย็นเยอะๆมักจะง่วงนอนผิดปกติไม่รู้ว่าเป็นเพราะอายุที่เพิ่มขึ้นหรือว่าน้ำตาลที่พุ่งขึ้นลงเร็วเกินไปถ้าใช้เทคนิคผักก่อนข้าวนี้จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ไหมคะ
1: ช่วยได้ครับอาการง่วงหลังกินข้าวหรือที่เรียกว่า postprandial somnolence หรือความง่วงหลังอาหารเกิดจากน้ำตาลที่พุ่งขึ้นเร็วแล้วตกลงเร็วเมื่อเราใช้วิธีกินผักก่อนข้าวน้ำตาลจะขึ้นช้าลงคงที่นานขึ้นไม่มีการตกลงกระฉูดร่างกายจึงไม่ง่วงและที่สำคัญคือจะไม่หิวเร็วด้วยเพราะระดับน้ำตาลในเลือดคงที่ดีกว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีมากสำหรับคนที่อยากเริ่มดูแลตัวเอง
0: ฟังแล้วก็รู้สึกว่าวิธีนี้ไม่ได้ยากเลยนะคะแค่เปลี่ยนลำดับแต่ได้ประโยชน์เยอะมากแต่นุ่นสงสัยว่ามันทำงานในระดับเซลล์หรือระดับโมเลกุลยังไงกันแน่คะนุ่นหมอ
1: เรื่องการทำงานในระดับเซลล์นี้น่าสนใจมากครับคุณนุ่นลองนึกภาพว่าลำไส้เป็นเหมือนท่อน้ำเมื่อเรากินข้าวเปล่าๆน้ำตาลจะไหลเข้าสู่กระ

0: แสเลือดเหมือนน้ำที่ไหลแรงผ่านท่อเปล่าแต่เมื่อเรากินผักก่อนไฟเบอร์จะไปสร้างเหมือนตาข่ายในท่อทำให้น้ำตาไหลช้าลงสม่ำเสมอขึ้นการวิจัยพบว่าไฟเบอร์และไขมันดีจากผักจะช่วยชะลอการย่อยคาร์โบไฮเดรตนอกจากนี้เมื่อผักไปถึงลำไส้มันจะกระตุ้นให้เซลล์ในลำไส้หลั่งฮอร์โมน GLP-1 ซึ่งทำหน้าที่เหมือนผู้จัดการโรงงานน้ำตาลในร่างกายมันจะไปบอกตับอ่อนให้ทำงานได้ดีขึ้นและยังไปบอกกระเพาะให้ย่อยอาหารช้าลงทำให้เรารู้สึกอิ่มนานขึ้นไม่หิวเร็วเหมือนเดิมที่สำคัญคือการศึกษาพบว่าการกินโปรตีนและผักก่อนคาร์โบไฮเดรตจะลดระดับกลูโคสและอินซูลินในเลือดลงอย่างมีนัยสำคัญแปลว่าตับอ่อนไม่ต้องทำงานหนักเกินไปไม่เหนื่อยล้าสามารถทำงานได้ยาวนานขึ้น
1: ว้าวการเปรียบเทียบท่อน้ำกับตาข่ายนี่เข้าใจง่ายมากเลยค่ะนี่หมายความว่าไฟเบอร์ทำหน้าที่เหมือนระบบควบคุมการจราจรของน้ำตาลไม่ให้รถติดหรือแซงกันทำให้การไหลเวียนสม่ำเสมอและ GLP-1 ที่ลุงหมอพูดถึงก็เหมือนผู้จัดการที่คอยสั่งงานให้ตับอ่อนไม่ต้องทำงานหนักเกินไปแล้วถ้าเราอยากใช้วิธีนี้ในชีวิตประจำวันแบบคนไทยควรเริ่มยังไงดีคะลุงหมอ
2: เริ่มง่ายมากครับไม่ต้องไปหาผักแปลกใช้ของที่มีในครัวไทยปกติได้แล้วมื้อเช้าเริ่มด้วยแตงกวาหั่นชิ้นหรือมะเขือเทศกับผักสลัดเล็กน้อยแล้วค่อยกินข้าวต้มหรือโจ๊กตามมื้อเที่ยงถ้าชอบส้มตำให้เลือกแบบไม่ใส่น้ำตาลปี๊บเยอะหรือใส่มะขามเปียกแทนกินผักสดแล้วต้องกินก่อนข้าวเหนียวมื้อเย็นกินแกงจืดผักกาดขาวหรือผักบุ้งก่อนแล้วค่อยกินข้าวกับข้าวสิ่งสำคัญคือผักต้องกินก่อนข้าวประมาณ 10-15 นาทีหรืออย่างน้อย5นาทีให้ไฟเบอร์ไปเตรียมพื้นที่ก่อนและปริมาณผักไม่ต้องเยอะมากประมาณ 100-150 กรัมหรือราวๆ1กำมือก็เพียงพอแล้วไม่ต้องเครียดกับปริมาณครับ
1: วิธีที่ลุงหมอแนะนำฟังดูทำได้ไม่ยากเลยค่ะเพราะใช้วัตถุดิบที่หาง่ายในครัวแต่นุ่นคิดว่าหลายคนคงมีปัญหาเหมือนกันคือเราไม่ได้ทำอาหารทานเองตลอดบางทีต้องออกไปทานข้างนอกที่เราไม่สามารถควบคุมเมนูหรือวิธีการปรุงได้แล้วในสถานการณ์แบบนี้เราจะปรับใช้เทคนิคผักก่อนข้าวได้อย่างไรดีคะลุงหมอ
3: ปรับได้ง่ายมากครับต้องไปร้านอาหารสั่งผักลวกหรือยำผักเป็นจานแรกก่อนที่อาหารหลักจะมากินผักให้หมดก่อนแล้วค่อยกินข้าวตามถ้าไปงานเลี้ยงบุฟเฟ่ไปตักสลัดหรือผักดิบที่โต๊ะผักก่อนกินให้อิ่มแล้วค่อยไปตักข้าวและเมนูอื่นถ้าไปกินในร้านที่ไม่มีผักเสิร์ฟให้ดื่มน้ำเปล่า1แก้วเพื่อให้กระเพาะมีของรองรับก่อนไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย
1: เทคนิคเวลาออกไปข้างนอกที่ลุงหมอแนะนำนี่น่าสนใจมากเลยค่ะโดยเฉพาะการสั่งเมนูผักก่อนหรือไปตักสลัดก่อนที่บุฟเฟ่ทำให้รู้สึกว่าเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แม้อยู่นอกบ้านแล้วถ้าเราทำอาหารทานเองที่บ้านหรือไปร้านที่มีเมนูให้เลือกได้เยอะลุงหมอมีเมนูผักไทยๆที่แนะนำเป็นพิเศษไหมคะ
0: มีเยอะเลยครับแกงเลียงใส่ผักรวมกินได้ทั้งผักและได้ไฟเบอร์เยอะต้มจับฉ่ายที่มีทั้งเห็ดผักโขมกะหล่ำปลีหรือยำผักที่ไม่ใส่น้ำตาลเยอะหรือแม้แต่ผักบุ้งลวกก็ดีครับที่สำคัญคือต้องเน้นผักเป็นหลักไม่ใช่เครื่องปรุงรสและควรกินในปริมาณที่พอดีไม่ต้องกินจนอิ่มมากแค่ให้ท้องมีของรองรับก่อนกินข้าว
1: แล้วถ้าใครไม่ชอบกินผักมากๆหรือเด็กๆที่เลี่ยงผักจะมีวิธีอื่นไหมคะลุงหมอ
0: สำหรับคนที่ไม่ชอบผักลองเริ่มจากผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงเช่นแอปเปิ้ลไม่ปอกเปลือกฝรั่งมะละกอกินก่อนอาหารหลักหรือถ้าชอบดื่มลองน้ำผักผลไม้ปั่นที่ไม่กรองเพื่อให้ได้ไฟเบอร์แต่ต้องระวังอย่าใส่น้ำตาลหรือน้ำผึ้งเยอะสำหรับเด็กลองให้กินข้าวโพดต้มก่อนข้าวหรือมันต้มก่อนข้าวเพราะแป้งในข้าวโพดและมันจะดูดซึมช้ากว่าข้าวขาวช่วยได้บ้างแต่ไม่ดีเท่าผักครับ
1: เมนูผักไทยๆที่ลุงหมอแนะนำนี่หลากหลายมากเลยค่ะฟังแล้วอร่อยและได้ประโยชน์ด้วยแต่นุ่นคิดว่าหลายคนที่ฟังอยู่คงอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราเริ่มทำจริงจังกินผักก่อนข้าวสม่ำเสมอจะใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเองคะลูกหมอ
3: ผลจะเริ่มเห็นได้เร็วมากครับใน 3-7 วันแรกจะสังเกตได้ว่าหลังกินข้าวไม่ง่วงนอนเหมือนเดิมไม่หิวเร็วผิดปกติใน 2-3 เดือนหากไปตรวจเลือดจะเห็นว่าค่าน้ำตาลสะสมดีขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องทำสม่ำเสมอไม่ใช่ทำวันเว้นวันและยังคงกินอาหารครบ5หมู่เพียงแต่เปลี่ยน

0: ดับการกินนี่คือความงามของวิธีนี้ไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องลดข้าวแค่ให้ผักเริ่มก่อนแล้วร่างกายจะทำงานได้ดีขึ้นเอง
1: ลุงหมอคะเทคนิคผักก่อนข้าวที่เราคุยกันมาฟังดูทำได้ไม่ยากเลยแต่นุ่นสงสัยว่ามีเคล็ดลับพิเศษหรือข้อผิดพลาดที่คนมักทำที่ลุงหมออยากเตือนไหมคะ
0: มีเยอะเลยครับคุณนุ่นข้อผิดพลาดแรกที่พบบ่อยมากคือคิดว่าต้องกินผักเยอะมากจนอิ่มความจริงแล้วแค่ร้อยถึง150กรัมหรือราวๆ1กำมือก็พอแล้วกินมากเกินไปกลับจะทำให้อิ่มเกินไปไม่อยากกินข้าวและกับข้าวข้อผิดพลาดที่2คือกินผักพร้อมกับข้าวแทนที่จะกินก่อนต้องแยกเวลาให้ชัดเจนอย่างน้อย 5-10 นาทีข้อผิดพลาดที่3คือเลือกผักที่มีน้ำตาลสูงเช่นแครอทบีทรูทมาใช้แทนผักใบเขียวผักพวกนี้ดีแต่ควรกินเป็นอันดับรองไม่ใช่ตัวหลักข้อผิดพลาดที่4คือคิดว่าทำได้แค่บางมื้อก็พอความจริงแล้วต้องทำสม่ำเสมออย่างน้อยมื้อละครึ่งเพื่อให้ร่างกายปรับระบบการทำงานและข้อผิดพลาดสุดท้ายคือคาดหวังผลเร็วเกินไปถึงแม้จะเริ่มเห็นผลใน 3-7 วันแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 เดือนการศึกษาพบว่าคนที่ปรับวิถีชีวิตอย่างสม่ำเสมอสามารถคุมเบาหวานได้ดีขึ้นแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เสมอนะครับ
1: คุมน้ำตาลได้ดีขึ้นนี่ให้กำลังใจมากเลยค่ะแล้วถ้าเราอยากเพิ่มประสิทธิภาพของเทคนิคนี้มีวิธีอื่นที่ช่วยเสริมไหมคะ
2: วิธีเสริมอื่นๆที่ผมแนะนำวิธีแรกเดินย่อยหลังอาหาร 10-15 นาทีจะช่วยให้น้ำตาลดูดซึมได้ดีขึ้นไม่พุ่มขึ้นรุนแรงวิธีที่2ดื่มน้ำเปล่าก่อนกินข้าว 20-30 นาทีจะช่วยให้กระเพาะเตรียมพร้อมและทำให้อิ่มเร็วขึ้นวิธีที่3ถ้าเป็นไปได้ลองกินข้าวกล้องข้าวแดงหรือข้าวหอมมะลิผสมข้าวกล้องแทนข้าวขาวล้วนจะช่วยให้น้ำตาลขึ้นช้าลงอีกวิธีที่4เคี้ยวอาหารช้าๆอย่างน้อยคำละ 20-30 ครั้งจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีและสมองจะได้รับสัญญาณอิ่มเร็วขึ้นวิธีสุดท้ายหลีกเลี่ยงขนมหวานหรือผลไม้หวานๆทันทีหลังอาหารถ้าอยากกินให้รอ 2-3 ชั่วโมงหลังกินข้าวเพื่อไม่ให้น้ำตาลพุ่งขึ้นซ้อนกันและสำคัญมากเลยครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มอย่าเครียดกับความสมบูรณ์แบบเริ่มจากมื้อละครั้งทำได้เท่าไหร่ก็ดีแล้วไม่ต้องทำให้ครบทุกมื้อตั้งแต่วันแรกค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆสำหรับคนที่ลองแล้วแต่ไม่เห็นผลลองตรวจสอบดูว่ากินผักพอไหมแยกเวลาชัดเจนไหมทำสม่ำเสมอไหมและอาจจะต้องดูปัจจัยอื่นๆด้วยเช่นการดื่มชาหรือกาแฟพร้อมอาหารการนอนไม่พอหรือความเครียดที่สำคัญคืออย่าท้อแท้การเปลี่ยนแปลงของร่างกายต้องใช้เวลาบางคนเห็นผลเร็วบางคนช้าแต่ถ้าทำถูกต้องและสม่ำเสมอผลจะตามมาแน่นอนการดูแลตัวเองด้วยการเลือกทานอาหารเป็นเรื่องดีครับแต่ผมอยากเตือนว่าสิ่งที่ดีสำหรับคนหนึ่งอาจไม่เหมาะกับอีกคนหนึ่งและต้องไม่ขัดแย้งกับคำแนะนำของแพทย์ที่ดูแลอยู่ข้อมูลที่ควรระวังคือการอ้างว่าแก้ปัญหาได้ 100% ด้วยวิธีเดียวหรือการแนะนำให้เปลี่ยนการรักษาโดยไม่ปรึกษาแพทย์แบบนี้ต้องใช้วิจารณญาณให้มากนะครับ
1: นี่เป็นมุมมองที่สมดุลมากเลยค่ะทำให้เราเข้าใจว่าการดูแลตัวเองกับการรักษาตามแพทย์ควรเดินคู่กันไม่ใช่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและที่สำคัญคือการใช้วิจารณญาณในการเลือกข้อมูลนะคะทุกท่านลุงหมอคะจากทุกสิ่งที่เราได้คุยกันมานุ่นเริ่มเห็นภาพแล้วว่าเทคนิคผักก่อนข้าวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการควบคุมน้ำตาลแต่มันเหมือนการเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเรากับอาหารจากที่เคยกลัวเคยเครียดกลายเป็นมีความมั่นใจว่าเราสามารถจัดการได้การที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นไม่ต้องเครียดกับอาหารนี่สำคัญมากเลยนะคะแล้วสำหรับคนที่ยังไม่เป็นเบาหวานแต่อยากป้องกันวิธีนี้ช่วยได้ไหมคะ
3: ช่วยได้มากเลยครับการป้องกันเบาหวานดีกว่าการรักษาเสมอคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเช่นมีคนในครอบครัวเป็นเบาหวานหรือเริ่มมีน้ำหนักเกินถ้าใช้วิธีนี้ตั้งแต่เนิ่นๆจะช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างมากเพราะมันช่วยฝึกให้ร่างกายจัดการกับน้ำตาลได้ดีขึ้นตับอ่อนไม่ต้องทำงานหนักเกินไปอีกทั้งยังช่วยควบคุมน้ำหนักได้อย่างธรรมชาติที่สำคัญคือมันสร้างนิสัยการกินที่ดีทำให้เราใส่ใจเรื่องผักมากขึ้นโดยไม่รู้สึกว่าเป็นภาระ
1: การที่ลุงหมอบอกว่าวิธีนี้ช่วยได้ทั้งคนที่มีเบาหวานแล้วและคนที่อยากป้องกันทำให้นุ่นรู้สึกว่ามันเป็นนิสัยที่ดีที่ทุกคนควรมีแต่นุ่นรู้ว่าการสร้างนิสัยใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะเมื่อต้องเปลี่ยนสิ่งที่ทำมาตลอดชีวิตลุงหมอมีอะไรที่จะช่วยให้เทคนิค

0: นี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราได้ง่ายๆไหมคะ
1: เริ่มจากมื้อที่ทำได้ง่ายที่สุดบางคนเริ่มจากมื้อเช้าเพราะมีเวลาบางคนเริ่มจากมื้อเย็นเพราะกินที่บ้านไม่ต้องเริ่มทุกมื้อพร้อมกันคำแนะนำที่2เตรียมผักไว้พร้อมกินเช่นหั่นแตงกวาใส่ตู้เย็นหรือซื้อสลัดพร้อมกินเพื่อไม่ให้ขี้เกียจและอย่าเครียดถ้าบางวันทำไม่ได้กลับมาทำในวันถัดไปนิสัยดีๆเกิดจากการทำซ้ำๆไม่ใช้ความสมบูรณ์แบบคำแนะนำสุดท้ายหาคนที่สนับสนุนอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนที่พร้อมจะลองทำด้วยกันการมีคนร่วมทางจะทำให้มีกำลังใจทำได้นานขึ้นผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการมีภาวะเบาหวานไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะสิ้นหวังหรือต้องอดทุกอย่างที่อร่อยมันเป็นเพียงการปรับตัวการเรียนรู้วิธีใหม่ในการใช้ชีวิตเทคนิคผักก่อนข้าวที่เราคุยกันวันนี้คือตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการดูแลตัวเองไม่จำเป็นต้องซับซ้อนบางครั้งแค่เปลี่ยนลำดับง่ายๆก็สามารถสร้างความแตกต่างได้มากคุณยังคงสามารถกินข้าวกับเพื่อนไปงานเลี้ยงทานอาหารที่ชอบได้แค่เพิ่มขั้นตอนเล็กๆที่ทำให้ร่างกายจัดการกับน้ำตาลได้ดีขึ้นที่สำคัญที่สุดคืออย่าให้ความกลัวมาขโมยความสุขในการกินอาหารเริ่มจากผักคำแรกเริ่มต้นเส้นทางสู่ความเป็นอิสระจากความกังวลเรื่องน้ำตาล
0: ประโยคที่ว่าอย่าให้ความกลัวมาขโมยความสุขในการกินอาหารนี้สะเทือนใจมากเลยค่ะเพราะหลายคนที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลมักจะเครียดกับการกินจนไม่มีความสุขแต่วันนี้เราได้เรียนรู้ว่ามีวิธีง่ายๆที่ช่วยให้เรากลับมามีความสุขกับอาหารได้อีกครั้งขอบคุณลุงหมอมากค่ะสำหรับข้อมูลและกำลังใจที่มีค่ามากวันนี้เราได้เรียนรู้ว่าการคุมเบาหวานไม่ใช่เรื่องยากแค่เริ่มจากผักคำแรกปรับลำดับการกินไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องกลัวข้าวแต่ทำให้ร่างกายทำงานได้ดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือการมีความสุขกับอาหารอีกครั้งนี่คือเส้นทางสู่อิสรภาพจากความกังวลเรื่องน้ำตาลเริ่มต้นได้ตั้งแต่มื้อต่อไปสรุปให้คนฟังนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้3สิ่งสำคัญ 1. กินผักก่อนข้าวช่วยลดน้ำตาลได้มากถึง 37% 2. ไม่ต้องอดอาหารหรือลดข้าวแค่เปลี่ยนลำดับการกิน 3. ใช้เมนูผักที่หาง่ายเช่นแกงจืดส้มตำผักลวกทำได้ทันทีลองเริ่มจากมื้อต่อไปเลยนะคะเริ่มด้วยผักคำแรกแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวเองแล้วมาแชร์ประสบการณ์ในคอมเมนต์ว่ารู้สึกอย่างไรบ้างหลังจากเปลี่ยนลำดับการกินถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้คนที่คุณรักและกดติดตามสูงวัยใกล้หมอดูแลตัวเองให้ดีนะคะ
2: นัดช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็คเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็คเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ับสนุนรายการโดย
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัด
2: ลูกพ่อแบบโมโหทั้งที่มือปาดหน้าเขาอ่ะ
3: ก็เราเป็นคนไปขับไอ้นี่เขาอ่ะเราเหมือนแบบเขาก็ไม่รู้ว่ามึงอ่ะมาขับไอ้นี่กูทำไม
2: ต้องถามต้นเหตุมึงเข้ามาถ้าเกิดกูไม่เบรกชนนะ
3: ก็รู้แล้วแต่ทีนี้เขาก็ไม่รู้ว่าเอ้ยทำไมวะมาขับ
2: ไอ้กระบะคือปลามึงบอกว่า
3: ลงมา
4: แล้วไงเราจะเข้าบ้านเขายังไง
3: ไปเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าเขาอยากให้เราเข้าไปไหม
2: เจ้าของบ้านมันก็นั่งยิ้มเลยไม่ชวนเราเลยแม่
3: แต่ต้องบอกก่อนว่าหนูเล็กเนี่ยเราเห็นตั้งแต่เข้ามาเล่นก่อนบ่ายก่อนเลยกับพี่เป็ด

0: มันก็นั่งกินข้าวมันก็นั่งกินข้าวเฉยมันไม่เชิญหรอก
1: มีรูปผัวก็ได
0: ้
1: นิสัยจะเป็นรูปผัวมั้งไม่ใช่รูปพี่เป็ด
0: มัน
1: ลูกพี่ลูกพี่เขาลูกพี่เขา
0: จะให้เข้าบ้านไหม
2: นัดกี่โมงก่อนเนี่ยก็หิวข้าวเนี
1: ่
2: ย
1: นัดสิบโมงไม่พี่เด้งเขามีเรื่องมีเรื่องบนท้องถนนนิดหน่อยมั้งงั้นเขาก็ไม่สายหรอกพก
0: เ
1: ขาเป็นคนที่ไม่สายอยู่แล้ว
2: ทุกเทปเลยที่ดูย้อนหลังทุกเทปเลย
1: งั้นสายไปขอโทษน้องไปไปเข้าไปขอโทษน้อง
2: สวัสดี
0: ว่าไปบ้านอื่นหรือเปล่า
2: สวัสดีค่ะ
3: ก็มีแรงก็กำลังใจ
2: ไม่หรอก
1: ใคร
2: ที่อยู่บ้านเนี้ยห้ามเสียงดังเอาเสียงดังเสียงดังพอเมื่อกี้ข้างนอก
1: ดัง
2: อ้าวโอ้โหคงใจแน่อ่ะ
1: จริงป่ะ
2: เอาจริงดิ
0: ทำไมอ่ะ
1: เอามึงโมโหอะไรกูเนี่ยหนูเล
2: ็กห้ามเสียงดัง
0: ใครอ่ะห้าม
1: ทำอะไรไม่ได้เลย
2: คนในหมู่บ้านนี่จอดรถเลยบ้านหมู่บ้าน
1: เลย
0: ผมว่าไปบ้านอื่นเถอะบ้านนี้เรื่องมากกว่า
2: เขาไม่ให้จอดรถหน้าบ้านคนอื่นเข้าไปดิเสียงดัง
0: เสียงดังไ
1: หม
0: นะ
1: อ๋อแสดงว่าปีมึง
2: พี่รอพอคอยดูอยู่ตลอดเข้ามาจี้ประตูปิดแอร์ออกเลยยุงเข้า
1: โอ้ยุงโอ้ยกลางวันมียุง
2: เร็ว
0: โอ้ย
2: มาทำอะไรกันเนี่ย
0: มาหนักหน้าอกหนักใจฮะ
1: มาโอ้โหดูเลย
2: โอ้อะไรล่ะไม่มีอะไรเลยโอ้โหโล่งดีจังเลยบ้านมัน
1: เข้ามา
0: ผัวอยู่นี่ผัวอยู่นี่
2: ใช่หรือเปล่า
1: เออสวัสดีครับอ๋อเชิญไหนเชิญไหนเชิญตอนแรกนึกว่าชาคิดไหนชาเขียว
0: ชาเขียว
2: ที่ไหนได้ชาเขียว
1: ดี
2: เด็ดกะปินะ
1: เอ๊ะตัวจริงเขาหล่อนะดูออกทุ่มๆอ้วนแต่ดูตัวจริงเขาไม่อ้วนเท่าไหร่
2: ก็อ้วนอย่าไปไอ้เรื่องทุกอย่าไปไอ้เรื่องทุก
1: โอ้ยเป็นเฮียอะไรกัน
2: โอ้ย
1: อะไรก็ไม่ได้
2: ไม่ใช่หรอกวุ่นวายอย่าไปแตกนี่มันเป็นสิบกว่าปีแล้วเดี๋ยวมันก็แตกออกมามันทำไงล่ะไม่เคยได้ทำ
1: รำคาญเมียไม่ถามจริง
4: ทั้งวัน
1: รำคาญทั้งวันด้วย
0: เอออ
1: ุ้ยดูกินบ้านๆมากเลย
2: ก็เนี่ยอยู่ข้างแล้วก็บอกทีมงานแล้วว่าหนูไม่มีอะไรกินนะ
1: นี่กับหมานี
0: ่โอ้เล็ก
2: ทำกับข้าว
0: นี่
2: อะไรอ่ะ
0: น้ำพริก
1: กินแค่นี
0: ้ครับ
2: ใช่ทำกับข้าวไม่เป็นก็นี่ก็ซื้อมา
1: เอาแล้วผัวทำอะไรให้ทานมั้ง
2: เขาก
1: ิน
2: ข้างนอกอยู่แล้วเขาไปกินข้างนอกของเขา
0: เอกอิสลามป่ะ
2: ใช่ๆอ๋อ
0: เหรอถ้าดูนึกอิสลาม
1: ผมมองเขาตอนแรก
0: ดิวกูไม่ได้ไก่ขอโทษดีเลยนะดีดูกูเลย
1: มึงขอโทษมึงมาสาย
2: ดีไม่ได
0: ้แล้วลูกอะไรลูกอ่ะ
2: ลูกไปโรงเรียน
0: อ๋อเหรอ
2: แล้วพี่กินอะไรกันมายัง
1: ยังเลย
0: โอ้ยังเลย
2: โอ้ก็แล้วแต่มาบ้านอื่นได้กินไหม
1: ก็ได้กิน
0: เขาเตรียมพร้อมอ่ะ
2: บ้านนี้จะไม่มีเพราะว่าเป็นบ้านที่ทำกับข้าวไม่เป็นแต่หนูมีแตงโมที่หนูปลูกเอาไว้แล้วหนูรู้เลยว่าตั้งแต่ทีมงานติดต่อมาเฮ้ยหนูเก็บไว้พี่หนูไม่กินเลย
1: แม่งเลยลูกเข้าไข่หมาเนี่ยนะเมื่อกี้ก็ไปดูอยู่
5: เฮ้ยหนูเล็กเดี๋ยวก็ถามก่อนไม่เหงาเหรอเนี่ยยังลูกไปโรงเรียนหาอะไรทำกันไหมกลางวันมีอะไรทำกัน
6: ทำแล้ว
2: ไม่ได้ทำไม่ค่อยทำ
5: ทำไมอ่ะ
2: ต่างอยู่
5: ไปทำนอกจะชูไหม
2: เขาออกไปส่งลูก
5: หล่อมีจะชูไหม
2: มองไม่รู้แต่ถ้าอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเจ้าชูไม่เจ้าชูแต่ว่า
0: อย่าเอาตัวเองไปเป็นมาตรฐานคนอื่น
5: อย่าเอาตัวเองชิงพูดก่อนคุณเทง
2: นั่งได้นะ
0: กูไม่นั่งกูมีตะคอกกู
2: พูดแบบนี้เดี๋ยวปล่อยหมากัดเลยนะ
0: ปล่อยหมาเนี่ยเสร็จมันนะ
2: ทำไมอ
5: ่
2: ะ
5: น้ำซุปขาดอยู่
0: น้ำซุปขาดอยู่
2: อันนี้ยังเล็กอยู่น่าจะไม่อร่อย
5: แต่ก็น่าเหงาเลยอยู่กันสองคนโอเมียแล้วลูกไปโรงเรียนเนี้ย
2: ไม่เหงาชอบแบบนี้อ่ะ
5: เนี่ยคนทักคนเยอะไรอ่ะไลฟ์สดขายของตรงไหน
2: ของนู้นบ้างตรงนี้บ้างคือก็กินข้าวก็ไลฟ์อะไรอย่างเงี้ย
5: นั่งคุณอ้วนหรือ
7: เอกคร
0: ับ เอกเอก
2: กินหน้าไหมเหม็นกะปิ
0: กินไหมเหม็นกินไปกินอยู่แล้วชอบกินเออเอาไปไหนอ่ะ
2: เอก
0: ท
2: ำไมจะกินข้าวเหรอ
0: เผื่อ
2: เฮ้ทำอะไรอ่ะ
5: เออจะนั่งคุยด้วย
0: มันจะนั่งสูบกับพวก
5: เฮ้ยนี่เวลาดูผัวเฉยผัวตกใจเหรอเพราะดูหนุ่มเล็กอ่ะเสียงมันแบบเนียนมาก
2: ไปผ่าแตงโมให้แป๊บเดียวรอแป๊บเด
0: ีย
2: ว
0: ส่วนตัวพี่อ่ะค
5: ือหิวข้าวแต่พามากินแตงโม
0: ไม่กินของหวาน
2: เน
0: ี่
2: ยน
0: ี่
2: เม
0: ีย
2: น
0: ี้
2: ด้วย
0: โอ้ยเนี่ย
5: ใครเป็นคนแต่งบ้านเนี่ยเอกหรือว่าหนูเล็ก
7: ช่วยกัน
5: ส่วนมาก
7: ส่วนใหญ่เขาจะเอาที่เขาชอบ
5: แล้วเราอ่ะมีขัดคอกันไหม
7: แต่ก็ขัดอย่างนั
5: ้นขัดคอส่วนมากเรื่องอะไรที่เรื่องใหญ่ที่สุดเลยขัดคอเขาเลยหนูเล็กชอบต้นไม้เหรอ
7: ใช่ชอบต้นไม้มาก

0: แตะงูนี่ผมแตะไม่ได
1: ้ถ้าไปโดนไปแตะไปเด็ดเตะโวยวายเลยเหรอ
2: ไม่เตะหรือ
3: ว
2: ะ
3: โอ้โหสอนเด็กเมียแล้วแม่มาบ้านอื่นไม่ได้กินข้าวกินนู่นกินนี่ที่นี่มีแค่นี
1: ้ไม่ก็อยากอยากบ้างอยากมาตั้งนานแล้วบ้านหนูเล็กเนี่ย
2: ไปรู้จักกันตอนไหนตอนเขาเป็น
0: ไม่
1: แล้วตอนนั้นอยู่ด้วยกันหรือยังก่อนที่จะ
2: ยัง
1: มาเป็นหนูเล็ก
0: ก็เหมือน
3: หนูเข้าในก่อนบ่ายคือเขาคัดเลือกไปแบบเหมือนไปทดลองเล่นก่อนตอนนั้นอ่ะแล้วก็ยังก็คบกันอยู
2: ่แล้วคิดยังไงถึงไป
3: ประกวด
2: เอออ
3: ยากเป็นนักร้องหนูอยากเป็นนักร้องนั่นหนูก็แบบ
2: เอ้าก็ของพี่เป็ดเขาไม่นักร้องเลย
3: ใช่แต่ว่าหนูก็
2: เป็น
3: ทาง
2: เป็นทาง
3: เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยหนูคิดว่ามันน่าจะได้แล้วหนูก็เลยอยู่ๆก็ไปประกวดทั้งที่ไม่ได้เป็นคนตลกด้วยก็เลยไปประกวดหนูว่ามันดวงอ่ะมันดวงเขาขีดมาแล้วอ่ะแบบเหมือนไม่รู้อะไรมาดนใจ
1: วันนั้นไปเล่นอะไรไปทำอะไรเล่นมุกอะไร
3: ไปยืนร้องไห
1: ้ฮะ
3: ไปยืนร้องไห้เขาถามว่าเป็นยังไงถาม
1: ประวัติมีใครนั่งอยู่หน้าอาจารย์เลย
3: โอ้เป็ดพี่นุ้ยพี่ตั๊กพี่ตีคุณเยอะมากค่ะหนูจำไม่ได้แล้ว
1: คือเข้าห้องไปแล้วเจอพวกเขาน
3: ั่งเรียงอย่างนี้เลย
1: แล้วเข้าไป
3: ขึ้นไปพวกหนูใส่ชุดนักศึกษาขึ้นไปพวกก็ถามประวัติถามไปทำไมถามร้องเลยร้องเพราะว่าเป็นคนพูดถึงครอบครัวไม่ได้
2: ร้องจริง
3: ร้องจริงพูดถึงครอบครัวไม่ได้เลยคือแบบเหมือนสงสารพ่อสงสารแม่เพราะบ้านเราจนนะพี่ใช่แล้วทีนี้คนอื่นเนี่ย20-30 นาทีเขากดออดให้ออกแล้วอ่ะ
1: อ
3: ันนี้เป็นชั่วโมงเลยถามอย่างนั้นอ่ะ
1: แต่เราก็ถูกตาดิ
3: มัน
1: ถูกชะตากันอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้เล่นตลกอะไรเลย
3: สุดท้ายก็เข้ารอบ30 คน
1: เอ้าโทรศัพท์เข้าจะไปโวยอะไรกับน้องมันแล้วงานเงินมันก็อาจจะ
3: เพราะเราแค่นี
1: ้โอ้จริงอย่างที่พี่เท่งพูดตอนเข้าอ๋อเหรออ๋อเหรออ
2: ินอินอินตกเลย
3: แป๊บนึง
2: อ๋อเหรออ๋อ
3: นั่นแหละแล้วสุดท้ายก็เข้ารอบ30 คนหนูคนที่30เลย
1: เอาไปยืนร้องไห้เฉยเข้ารอบ
3: ใช่งงเนี่ย
1: เคยถามพี่เป็ดไหมว่าทำไมหนูได้เข้ารอบเพราะหนูไม่ได้ทำอะไรเลย
3: หนูไม่เคยถามแต่ว่าหนูเคยเห็นเขาสัมภาษณ์ในรายการว่าเขาอ่ะชอบหนูตรงที่แบบว่ามันกล้าแล้วก็แบบเหมือนเสียงมันแปลกๆดีอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นหนูเข้าไปอ่ะลูกอาเชงอาเชงหรืออาเชง
1: อาเชงป๋าพี่แจง
3: ลูกชายเขาไปประกวดด้วยแล้วเขาก็แบบเหมือนแนะนำว่ามึงลองพูดทองแดงหนูบอกว่าสวัสดีค่ะเนี่ยเขาชอบลงสวัสดีค่ะคือชอบภาษาใต้ทองแดงของหนูเลยเขาชอบแบบนี
1: ้
3: ที่ได้มา
2: ไอ้หนูเล็กมันไอ้ภาษาทองแดงมันตลกเขาพูดกูมาเยอะนะแต่ความชัดเลย
1: ไม่หน้าตาด้วย
2: ไอ้นี่ชัดเลย
1: มันดูจากหน้าตาด้วยถ้าแบบว่าแม่หนูเล็กนี่แม่ทำงานนี้เก็บเฮิร์นเก็บนี่ทองแดงป่ะ
3: ทองแดงก
2: ็แต่ไม่มึงออกทองเหลืองมึงอะ
3: ทองเหลืองแต่หน้าตาหนูแบบว่าเหมือนไม่ใช่คนใต้นะเหมือนคนอีสานนะก็บอกมีหนวกตรงนี
2: ้ที่บอกคนใต
1: ้โน้ยฝากนะ
2: แล้วพอเขามาเป็น
3: หนูเรียกกากาม
2: ีชื่อตั้งแล้ว
1: ไอ้กากาที่ใครตั้งคำว่ากากา
3: คนเนี้ย
1: พี่เป็ดตั้งให
2: ้เ
3: ราไปคุยกันในนู้นไหมสองคน
2: เป็นดาราแล้วไง
1: เขายังคุย
2: แล้วแฟนนี้
0: ไม่มี
2: ใช่
0: ไ
2: หมดีกว่า
1: เมื่อกี้ผมถามนามสกุลหนูเล็กกากะพี่เป็ดนึกอะไรถึงมาตั้งคำว่ากากะกากะแปลว่าอะไรภาษาใต้มีไหม
3: มันมีมาว่าไหนมึงลองพูดดิสวัสดีกากะกากะกากะกะกะเนี่ยหนูก็เลยลอง
1: พี่เป็ดให้พูด
3: หนูก็พูดอย่างนั้นแล้วพูดไปแล้วคนเริ่มรำคาญอ่ะคนเวลาหนูไปโรงพยาบาลแล้วหนูดูในจอทีวีอ่ะคนพูดเลยน่ารำคาญมากเลยเนี่ยอะไรเงี้ยพูดเยอะมากหนูก็อุ้ยตายแล้วหนูก็เลยไปแอบตัดสวัสดีนะกากะอย่างเงี้ย
1: อ๋อเราก็จะไม่พูดแบบเดิมแบบเดิมพูดยังไงนะ
3: สวัสดีนะกากะกากะกากะกากะกะเหมือนติดอ่างเหมือนเขาอ่ะ
1: โ
3: อ้เป็ดอ่ะนั่นแหละพอคนแบบด่าเยอะหยาเยอะแล้ววันนั้นไปเห็นกับตัวเอ้ยไปได้ฟังกับหูเลยอ่ะ
1: เออ
3: น่ารำคาญมากเลยเนี่ยเงี้ยแล้วหนูยืนอยู่ข้างหลังเขาอ่ะ
1: แสดงว่าคนกำลังชอบ
3: ใช่คนกำลังติด
1: ไอ้คำว่าน่ารำคาญเนี่ยเขาก็ดูเราไง
3: ใช่
1: เขาชอบแล้วแต่เราก็อยากจะเอาใจเขาหน่อยนึง
3: เข้าไปอ่ะไปอะไรอ่ะ
1: กินก่อนเลยพี่เด้งกินได้เลยกินเลย
3: กินดิ
2: ไป
3: เอาไข่เจียวไหมเอาไข่ดาวเหมือนเมื่อกี้มันอร่อยมาก
2: แมว
1: เด้งกินเลยกินเลย
3: น้ำพริกอร่อยที่สุดเลยนะ
2: เอาน้ำพริกมา
3: อร่อยกว่าแม่มาลา
2: น้ำพริกผัด
1: เฮ้ยทำไมทีขนาดนั้นน่ะที่กินไม่หมดก็เสียหายเสียของ
3: มันไม่รู้จักประหยัดน่าจะประหยัดนะมาพักคนอื่น
2: อย่ามาให้แดกไป
1: ไม่แต่ชีวิตพี่เท่งเขาจะถูกกับพวกน้ำพริกอะไรเงี้ย
3: หนูก็เหมือนกัน
1: นี่หนูเล็กก็ซื้อ
3: นี่หนูปลูกเองหมดเลยนะ
1: ซื้อไว้เลยเหร
3: นั่นไหนคะ
1: เนี่ยอย่างเงี้ยซื้อติดบ้าน
3: ซื้อเลยเพราะว่าหนูชอบกินน้ำพริกกะปิกับข้าว
2: แล้วก็ไม่ตำเองอ่ะ
3: ทำไม่เป็น
2: อะไร
1: พูดเป็นเล่นเลย
3: เอาพี่ดูหนูทอดไข่เจียวดิ
2: เออ
3: ดูด
1: ิอ่ะแล้วเอกทำเป็นไหม
3: ไม่เป็นเลยนะก็ไม่เป็น
2: ก็สุดก็คือ
3: ตื่นมามันไปส่งลูกมันไปกินเลย
2: อ๋อเหรอ
3: ตอนเย็นไปรับลูกมันกินเลย
2: แล้วเราสั่ง
3: หนูเปล่าหนูเนี่ยหนูกินอย่างเงี้ยถ้าหนูอยู่บ้านหนูกินอย่างเงี้ยถ้าอยู่ข้างนอกหนูกินข้าวแกงใต
1: ้แล้วพี่ดูในจงไอจีเห็นอะไรลูลูลาล่าหนูหิน
3: นั่งกินหมูกระทะกันตรงเนี้ย
1: ก็จำเลยเหรอ
3: เรื่อย
1: ๆเอาแล้วเขาบอกว่าห้ามเสียงดังแล้วเสียงดังไหมมีเพลงเปิดไหม
3: ไม่นั่งพูดนั่งเงียบเงียบนั่งเงียบเงียบ
1: พี่ถามจริงๆว่าก็แสดงว่า
3: เปิดเพลงดังอะไรเสียงดังได้แต่ว่าแบบเหมือน
1: เราเกรงใจเขา
3: ใช่เกรงใจเขา
4: ก็เราไม่มีงานอยู่บ้านทำอะไรบ้าง
3: ถ้าไม่มีไม่คือมันไม่มีงานนานแล้วนะแล้วก็ก็ตั้งแต่ไม่มีงานดีกว่าเปิดบริษัทเลยเปิดบริษัททำขายออนไลน์ก็ขายหมด
1: ถ้าขยันเห็นโอ้โหทำนู่นทำน
3: ี่ทุกอย่างก็เนี่ยว่างก็จะนั่งดูโทรศัพท์งานก็จะอยู่ในโทรศัพท์แบบพนักงานเขาก็ส่งไม้ตรวจงานอะไรเงี้ยแล้วก็ตรวจคลิปนั่นนี่นั่นแล้วก็นั่งอยู่ตรงเนี้ย
1: กลางวันมีขึ้นไปจัดไหมมีถามจริงพูดจริงถามจริงในฐานะเราพี่น้องกันมีไหมมี
3: ไหม
1: มันคิดแต่เรื่องงานเนาะ
3: ใช่มันเหมือนเดือนละครั้งได
2: ้อะสมองมันคิดเรื่องนี้
3: มีพี่ไปดูพี่ไปดูหน้าเขาล่ะ
1: ก็น้องไง
3: ไม่พี่ไปดูหน้าเขาล่ะ
1: ทำไม
3: ที่มันแก่มันเครียดเพราะอย่าง
1: น
3: ี้แหละ
1: นี่กลางเย็นรับลูกกลับมาก็ได้ยินเสียงแล้วมีเจียวเจ้าแล้ว
3: ใช่สักประมาณบ่ายสาม
1: ใครดุสุดระหว่างหนูเล็กกับเอกดูลูกเขากลัวใคร
3: จริงๆดุทั้งสองคนแต่ว่าวินอะไม่กลัวแม่พอหนูจะตีปุ๊บมันบอกเนี่ยแล้วหนูก็หัวเราะแล้วมันก็ไม่กลัวแต่ตีนะตีไม่แขวนหักเป็นแบบเป็น10อันเลยนะ
1: เอาแล้วตีเรื่องอะไรเขาผิดอะไรอ่ะ
3: เขาแบบเถียงเขาบอกแล้วก็เดี๋ยวพอบอกกินข้าวอมข้าวอะไรเงี้ยถ้าหนูบอกว่า3รอบแล้วพูด3รอบแล้วนะรอบที่3คือวินรู้แล้วว่าวินจะโดนอะไรก็นั่งอมหนูก็ฟับวับเนี่ยเหมือนแบบนั่งอมเงี้ยก็จะฟาดเลยนะเน
1: ี่
3: ยเด
1: ี๋
3: ยวถ้าอมอ่ะ
1: เอาเลยเอาเลย
3: เนี่ยชิมนี่กินกับอันนี้อร่อยมากเลยนี่ทำใหม่นะเมื่อกี้ไม่ของหนู
1: ยืนกินข้าวน่าจะอร่อยกว่านะเอกไม่กินเหรอ
3: แล้วก็ยืน
4: หนูนั่ง
3: หนูนั่ง
1: กินด้วยกันนี่เอก
5: เอาเลยครับเอาเลยครับ
1: เป็นคนชอบกินปลาสลิด
2: กูก็ชอบกูก็ชอบ
3: ดูที่ไม่น่ารักเลยนะนี่อันนี้อร่อยมาก
2: เขาเอามาให้มีช่องกลางมีซ่อมช่องกลางได้ไงอ่ะ
3: นี่อันนี้อร่อยกินกับปลานั้นเนี่ยพี่ดูนะอาหารหนูอ่ะมีอยู่แบบนี้ตลอดแล้วคนก็ถามว่าทำไมมึงมีเงินอ่ะเอ้าก็ไม่เคยซื้ออะไรเลยอ่ะเนี่ยโดนมันเออนอกจากแดกก็ไม่พูดอะไรกับใครแล้วหนูย้อนคุยก็ไม่คุยอ่ะหนูก็คุยอยู่คนเดียว
1: มีเงินแล้วทำไมนะหนู
2: เงินก็มีทำไมไม่กินดี
3: ๆ
2: คือกิน
3: ไม่ใช่เขาไม่ได้ว่างั้น
4: เขาว่าอะไร
2: ขอโทษ
3: เขาบอกว่าแบบเหมือนไม่น่าเชื่อมีเงินได้ไงแล้วก็เขาบอกว่าแบบเหมือนเราอะสุรุ่ยสุร่ายเป็นคนแบบดูสภาพแล้วน่าจะแบบเหมือนเป็นคน
1: ใช้เงินเก่ง
3: ใช้เงินเก่งซื้อนั่นซื้อนี่อะไรเงี้ย
1: จริงไม่ใช่ใช่
3: จริงไม่ใช่เลยพี่เนี่ยกินอยู่แค่นี้เสื้อผ้าก็ธรรมดาเสื้อยืดใส่ของตัวเองแต่ถ้าหนูอยากได้หนูซื้อนะหนูเอาเลยนะไม่อยากใครบังคับอยากใครมาห้ามนะหนูซื้อ
1: ถ้าปลาสลิดแดดกว่าของพี่โน้ตเนื้อเขาแน่นจริงนะ
2: ตัวใหญ่เลย
3: อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้แดดกว้ากว่า
1: เที่ยวเที่ยวของพวกเรา
3: จริงจริงซื้อตัวเนี้ยของอนุษอันนั้นไม่ใช่
2: ไหน
1: มึงจำได้ไงวะดูที่หาง
3: ใช่
1: เชื่อไหมว่าปลาสลิดผมกินที10ตัว20ตัวได้เลยนะ
3: จริงเหรอ
1: เป็นคนชอบกินปลาตาทอดมะเขือมดยังเป็นคนชอบกินมะเขือสวนนี่เดินเด็ดกินเลย
3: เดี๋ยวไปดูที่ปลูกก่อนมี
2: ไหมปลูกเอ้ยปลูกเอง
3: ปลูกเอง
2: เหรอ
5: คร
2: ับ เออ
3: มันเด็ดมันเก็บหมดแล้วไงจะมันแก่แล้ว
1: อ
3: ันนี้สีเหลือง
1: มาเด็ดเลยอันนี้ล้างยังอ่ะ
3: ล้างแล้ว
1: เป็นคนชอบกินผักมาก
5: เอาอีกไหมพี
3: ่หมดแล้ว
4: หมดแล
3: ้
4: ว
3: แม่บ้านเด็ดหมดแล้วมีผักคะน้าก
1: ินอะไรพี่เรียบพี่ไร
3: ฮะ
1: พี่เรียบพี่ไร
3: อ๋อ
1: เหมือนออกจากบ้านเนี่ยนัดบ้านหนูเล็ก10 โมงก็พี่เรียบพี่ไรครับรถ
3: ค่อยๆขับไม่แซงคุณหรอ

0: เออหมดยัง
1: เนี่ยแล้วต้องกินไปทันคนอื่นเดี๋ยวเขาก็แย่งเนี่ยเขาก็ชอบปลา
0: ทำไมบางคนกินช้าไปเองทำไมกินช้าเพราะอะไร
1: อมอะเอามาอมเดี๋ยวฟาดเลย
0: ไหนบอกทำกับข้าวไม่เป็นทอดปลาก็อร่อย
1: ปลามันอร่อยอยู่แล้วแค่ทอด
0: อร่อยจริง
2: คือมาไม่ได้คุยเยี่ยมมาแดกบ้างครับ
1: แล้วมาก็ไม่มีอะไรกินด้วยว่าทีมงานบอกว่ามาคุยเล่นเฉยแต่หนูทำกับข้าวไม่เป็นแล้วเมื่อวานอ่ะยุ่งก็เลยไม่ได้เตรียมอะไรให้พี่เลย
0: ตอนนี้ทำธุรกิจอะไรบ้างน้องเล็ก
1: ตอนนี้ก็ขายออนไลน์อย่างเดียวเลยค่ะงานจริงๆก็ถ้าหากว่าใครอยากจ้างก็จ้างได้จ้างได้ทั้งแม่ทั้งลูก
0: ก็ยังมีตลอดอยู่แล้วงานวงการเน
1: า
0: ะแต่ทีนี้ก็หมายความว่าตอนนี้
1: ขายออนไลน์
0: ขายออนไลน์
1: น
0: ี่
1: หนู
0: ส่วนมากขายอะไรครีม
1: ส่วนมากก็ขายครีมเจอแตมแล้วก็บาล์ม
0: เป็นแบรนด์ของหนูเล็กเอง
1: ใช่ค่ะแต่อันนี้ล่าสุดของน้องวินอยากแนะนำมากเลยพี่
0: น้ำหอมเด็กใช่ไหมเคยดูอยู่
1: เดี๋ยวเอาไปให้หลาน
0: มันคืออะไรมันคืออะไร
1: วินสเมลน้ำหอมวินสเมลเนี่ยวินตั้งชื่อเองแล้วเขาอยากขายเองเพราะว่าเขาไปโรงเรียนแล้วเขาเริ่มแบบ6ขวบแล้วอ่ะเขาเริ่มมีกลิ่นค่ะพี
0: ่
1: เวลาไปเล่นแล้วเหงื่อเปียกเขารู้สึกว่าเขาได้กลิ่นเพื่
0: อ
1: นแต่เขาไม่ได้กลิ่นตัวเองนะพอหนูมาดมก็วินมีกลิ่นเหมือนกันเลยเขาอยากทำน้ำหอมเพื่อฉีกของเขาเองเนี่ยเขาก็เลยตั้งใจแล้วตั้งชื่อเองวินสเมลเลย
0: มี3กลิ่น
1: ใช่อ่ะพี่ลองคิดดู
0: ถ้าพูดคนโตใช้ได้เหรอ
1: คนเด็กผู้ใหญ่ใช้ได้หมดเลยฉีดผมฉีดเสื้อผ้าฉีดผิวไม่มีสารอันตรายใดๆทั้งสิ้น
0: โอเค
1: เนี่ยหอมนะมันจะหอมแบบ
0: จะกินเด็กอะ
1: หอมอ่อนๆหอมหวานตัวเนี้ยส่วนสีฟ้าจะหอมแบบแป้งๆแล้วก็หอมอ่อนๆไม่ฉุนส่วนสีเหลืองก็จะหอมแบบละมุนเหมือนแบบเสื้อผ้าตากใหม่ๆ
0: แล้วก็ฉีดไป
1: ใช่เดี๋ยวหนูฝากไม่ให้หลานเลย
0: แต่บะหมี่ยังฉีดได้มั้ยอ่ะ
1: ฉีดได้
0: 4ขวบแล้ว
1: ใช้ได้ตั้งแต่2ขวบขึ้นไปค่ะ2ขวบขึ้นไปคือใช้ได้เลยเนี่ยดูแล้วเลือกเองนะต้องเป็นยีราฟต้องเป็นอะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อเขาโลโก้เขาเลือกนี่เป็นสิงโต
1: ใช่อ
0: ันนี้ก็เงินได้ก็ให้ลูกเลย
1: ให้วินเพราะหนูจริงๆแล้วหนูตั้งใจให้วินน่ะบอกวินตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าก่อน10ขวบอ่ะลูกต้องหาเงินเองนะเพราะว่าค่าเทอมมันแพงนะดูจริง
0: อันนี้เบาๆหน่อย
1: ใช่น
0: ั่
1: นแหละ
0: เออ
2: ด
0: ี
2: นะ
1: แล้วเหมือนเขาฮะ
2: สอนลูกดี
1: ค่ะคือต้องให้เขาหาเงินจริงๆมันเป็นความชอบของเขาที่พี่รู้ไหมว่าก่อนหน้านี้เขาขายไอติมหลอด
0: เ
1: ขาบอกว่าแม่ช่วยซื้อที่ทำไอติมหลอดให้วินหน่อย
0: เขาจะขาย
1: ใช่ก็เลยทำให้เขาขายหน้าบ้านแล้วก็ขายไก่ทอดขายลูกชิ้นขายแบบขายทุกอย่างเลยเนี่ยขายหน้าบ้านเนี่ยใช่เพิ่งจะมาหยุดเพราะว่าเด็กมันเหมือนหายไปหมดแล้วในหมู่บ้านเด็กเริ่มโต
0: คือให้เขารู้จักการค้าขาย
1: ใช่
3: แป้งคร
1: ับ แป้ง
2: พอ
1: แล้วก็สีเหลืองละมุน
0: แล้วก็ฉีดน้ำหอมเข้าบ้านเดี๋ยวก็เป็นเรื่อง
1: นี่เนี่ย
2: เป็นเรื่องเลยไม่เคยไง
1: ไม่เป็นไรนี่แป้ง
2: หอม
0: ก็แปลกครับผู้หญิงทำไมชอบจับผิดนะเมียนะอะไรก็ไม่ได้บางทีเราก็เหนียวตัวแล้วก็แวะร้านสะดวกซื้อแป้งที่มันหอมอ่ะ
1: ทา
0: พอเดินผ่านผู้หญิงจมูกมันดี
1: แล้วทำไมไม่ทาไปจากบ้านล่ะ
0: ก็ตัวเหนียวทำงานข้างนอกตัวเหนียวแล้วเราไม่เคยฉีดน้ำหอมไม่เคยทาแป้งมันก็ผิดกลิ่นอย่างนี้ทีนี้มันเหนียวเราถึงทามันก็เรียกวันนี้ดิ
1: เรียกเลย
0: ถ้าอะไรผิดสังเกตตอนนี้มันเรียกหมดเลยใช่
3: น
0: ี่
3: หลอกไงหลอกเนี
2: ่ยไม่เราเคย
0: พูดไ
2: หมเราเคยทำผิดเมื่อไง
0: คุณเพ่ง
1: เ
0: มื่อกี้คุณก็ผิดเมื่อกี้คุณมาสายผมยังไม่พูดเลย
2: คนละเรื่องผมคนละเรื่องเลยเนี่ย
1: เข้าตัวแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: เอาเมื่อกี้3กลิ่นของน้องวินนะ
1: น้องวินใช่ก็สามารถ
0: ขวดละ
1: 259บาทแต่ว่ามันมีโปรซื้อ3ซื้อ2อะไรอ
0: ุดหนุนน้องได้นะเดี๋ยวก็จะมีไลฟ์บ่อย
1: ๆค่ะเข้าไปดูได้ที่วินสเมลค
0: ่
1: ะ
0: แล้วอันนี้ของแม่
1: อันนี้หนูอยากแนะนำเลยอยากแนะนำพี่ๆถ้าเป็นแบบไมเกรนปวดหัวปวดแขนปวดขาหรือว่าแบบ
0: มันคืออะไรหนูเล็กเดี๋ยวก่อน
1: หมอแพทย์แผนโบราณเป็นผู้คิดค้นแล้วก็ผลิตให้หนูตัวเนี้ยเป็นบาล์มสมุนไพรปิ่นจัน
2: ทา
1: ทากลัวยาหม่องอะไรงี้มั้ย
2: ไม่กลัว
1: อ่ะลองเดี๋ยวแป๊บนวดนี
0: ้ขอดมก่อนเลยก่อน
1: หรือไม่ก็ทาข้างหลังเนี้ยทาแบบโอ้โหพี่คนที่เป็นไมเกรนอ่ะคือหนูอ่ะเริ่มจากที่หนูเป็นไมเกรนแล้วพอหนูเป็นไมเกรนปุ๊บหนูก็เอามาทาหลังทาขมับทาคอมันดีมาก
0: นะเอามาดมก็ได้

0: ็ได
1: ้แล้วพวกเราค้าขายแล้วผมขายขนมจีน
2: จริงใจ
1: ก็มีนี่เขาสินค้าเขาเนี่ยถ้าพวกเราขายชื่อนะบันไลนะ
2: ใช
1: ่ถ้าคิดว่าเฮ้ยขายความเป็นเท่งว่ะบันไลนะ
0: ก็ไม่ได้ไม่ได้
1: ถ้าสินค้าเราไม่ดีนะนี่เราเชื่อมั่นสินค้าเราดี
2: ใช
1: ่เหมือนเขาเชื่อมั่นสินค้าเขาดี
0: ก็อัน
1: นี้คือรับประกันคือถ้าไม่ดีก็คือเงินเลย
2: เงินเลย
0: ก็คือลองเปิดใจเลย
2: เ
1: ปิดใจ
0: นี่นุ้ยชอบเลยสมัยก่อนนุ้ยตอนเป็น
1: เกาเลย
3: ฟองเขียวเหมือนกันเลย
0: เนี่ยน้ำนี่เป็นน้ำมันอยู่ในน้ำไอ้นุ้ยลอยคออย่างเงี้ย
2: จริงเหรอ
1: จริงไอ้นุ้ย
0: ใช่พอเห็นพี่เดินมามันก็ดำลงแล้วก็ดมลงไปด้วยพยายามสูงมากเฮ้ยหอมอ่ะ
2: ใช่อ่ะเด่น
0: เปิดใจเลยลองดูนะ
2: คือหนูต้องบอกเลยว่าเหมือนที่พี่เท่งพูดเลยเราไม่ได้ขายความที่เราเป็นดาราหนูไม่เอาตรงนั้นมาคิดเลยหนูคิดว่าเราต้องสินค้าดีไม่งั้นคนด่าเรา
0: แล้วผัวว่าไงผัวชอบไหม
2: โอ้โหเอกวันชอบนี่คือทุกห้องพี่มีหมดในรถมีทั้งกุลละอันสองอัน
0: เราวางไว้ในห้องนอนได้
2: ใช่
0: แล้วก็เปิดฝาอะไรเงี้ย
2: ในรถหนูยังวางเลยมันละลายนะแต่ว่าก็วางเพราะว่าเราต้องใช้ค่ะก็ฝากไว้ด้วย
1: มีสองชิ้นเอง
2: มีจริงๆมีครีมเชอร์แตมด้วยค่ะ
0: แต่มันก็
1: คนรักสวยรักงาม
0: อืม
1: เออมันไม่หนีห่างไปจากความเป็นผู้หญิงหรอก
2: อันเนี้ยค่ะอันเนี้ยครีมเชอร์แตมเนี่ยพี่จะไปว่าหนูทำมา15ปีแล้วไม่มีใครรู้เลยหนูเป็นนักแสดงแรกๆรุ่นแรกๆที่หนูขายครีมออนไลน
0: ์
2: จนแบบพี่ๆหลายคนก็เริ่มขายกันนี่หนูเป็นคนแรกๆเลยนะ
1: แต่หนูเล็กหน้าเปรี้ยงมากเลยเนี่ย
2: ดีขึ้นหน้าดีขึ้นมากเพราะเมื่อก่อนอ่ะเราจะแพ้มันเริ่มจากที่หนูแพ้ครีมแรงนี่แหละหน้าหนูแบบปุมากหน้าแบบที่เป็นหลุมมาจากแพ้ครีมแรงเลยแล้วก็จนมาเจอคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเขาแนะนำให้หนูใช้จนหนูผลิตเองเป็นของตัวเองเชื่อแตมไทยแลนด
0: ์การค้าขายของหนูเล็กมันไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเริ่มตอนนี้
2: ตั้งแต่แรกแต่ไม่มีใครรู้แค่นั้นเอง
0: ตั้งแต่สมัยเรียนมีอะไรไปขายให้เพื่อนไหม
2: ที่เรียนเนี่ยขายของส่งตัวเองเรียนจนจบปริญญาไม่มีใครส่งให้หนูเรียนเลยหนูทำงานโลตัสชั่วโมง25บาทแล้วไม่พ
0: อ
2: หนูเลยไปขายน้ำหอมหนูเลยไปขายเสื้อผ้ามือสองที่ตลาดหลังมอจันเกษมแล้วขายทุกวันจนพออ้วนมาจีบใช่ไหมคะก็แบบเหมือนเขาตามมาอยู่ด้วยกับเราเราก็เลยว่าถ้ามาอยู่ด้วย
0: ผู้ชายหนีตามมาอยู่กับเรา
2: ใช่นี
0: ่
2: คือแบบ
0: เสน่ห์แรงผู้ชายเลย
2: โอ้ยแกคือจะไม่ชั่วเลย
1: จะมาขีมได้จะมาขีมได
2: ้เฮ้ยแบบเหมือนอวดเลย
0: ใช่ป่ะใช่ติดตามมาเลยหรอ
2: เราแค่คุยว่าแบบเอ้ยแกมาอยู่ด้วยกันดิแค่นั้น
1: ไปกูมา
2: แค่นั้นคือมาเลย
0: แล้วแบบก็มีแต่ผู้หญิงมีตามมาอยู่ผู้ชาย
2: ไอ้นี่หนูหนีตามผลเสื้อผ้ามาเลยแล้วก็เราก็เอ้ยถ้าหากว่ามาอยู่ด้วยกันอ่ะต้องไปขอเงินพ่อแม่นะเพราะเราไม่ชอบแล้วปรากฏว่า
1: ด้วยตัวเอง
2: ใช่เขาไม่ขอเลยแล้วหนูให้ขายน้ำหอมซีซีอ่ะน้ำหอมซีซีที่เป็นแบบผสมเมาอ่ะขายดีมากแก
0: เสียงเป็นเลยวะ
2: ขายจนส่งตัวเองเรียนกันนะโอ้ดีใช่
1: ดีดีดีเฮ้ยดี
2: อ
1: ่ะโอ้โหทั้งหมดนี่เข้าไปดูที่ไหน
2: ค่ะก็สามารถเข้าไปดูได้อันนี้เชอร์แตมไทยแลนด
0: ์ครับ
2: CHERTAM แล้วก็ไทยแลนด์เลยนะคะส่วนอันเนี้ยก็จะเป็นเชือกกายภาพหนูเล็กก่อนบ่ายเข้าหรือเข้ามาที่หนูเล็กก่อนบ่ายเลยก็ได
1: ้ทีเดียวเลย
2: ใช่ทีเดียวมาถามได้เลยเดี๋ยวหนูส่งลิงก์ให้เอาง่ายทุกอย่างนะ
0: อ
2: ันเนี้ยแฟนๆรายการของพี่ดูได้เลยไม่ต้องคิดเยอะอะไรถ้าเราสั่งซ้ำคือดีจริงเพราะถ้าเราไม่สั่งซ้ำคือมันไม่ดีแต่นี่ลูกค้าสั่งซ้ำมันอยู่มาได้5ปีนี่อยู่มาได้15ปีนี่เพิ่งทำนี่ลูกค้าเริ่มสั่งซ้ำแล้วเหมือนก
0: ัน แสดงว่าเมียเราดีจริงๆ40เกือบ40ปีเนาะ
2: เป็นยังไง
0: ก็ดีแล้วซ้ำตลอด
1: นี่แหละไม่ได้มาทำงานนะไม่ได้มาที่ว่าไม่ได้จะมาถ่ายยูทูบซูบอะไรนะ
0: เหมือนมาคุยกันนะ
1: ไปบ้านหนูเล็กเว้ย
2: ไม่เคยมาเนาะ
1: ไม่เคยมาว่ะเคย
2: ไม่เคยแบบมาหาเลย
1: มามาอยู่ยังไงวะอยู่กับใครวะชื่อวันเป็นยังไงวะเนี่ยได้พูดได้คุยกัน
0: ไม่แต่ผมก็พูดกับหนูเล็กนะหนูเล็กไปขายของที่ตลาดมังกรน
2: ง
0: ผมบอกว่าเฮ้ยอะไรวะหนูเล็กมันก็ไม่ใช่ใกล้นะจากสระบุรีไปนครนายกก็ไกลเหมือนกัน
2: ก็ชั่วโมง
0: เอาเสื้อผ้าไปขายพี่เท่ง
1: เห็นอยู
0: ่แดดร้อนๆมันก็ไปขาย
2: เปียกหมดอะแต่ว่าสนุกมัน
0: ไปตั้งของตั้งอะไรเงี้ย
2: ว่ามันชอบ
0: ออ
2: ชอบแล้วมันคลายเครียดรู้สึกว่าแบบหนูไม่ชอบทำอะไรเดิมๆซ้ำๆอะ
0: อ
2: แบบชอบที่ทำนู่นทำนี่อะไรเปลี่ยนไปเรื่อยอย่างเงี้ย
0: ขอให้ร่ำให้รวยนี่ก็รวยแล้วนะขอให้รวยยิ่งขึ้น
2: หนูก็ขอบคุณนะคะพี่ๆที่มารู้สึกดีใจมากเพราะว่าเนาะเราก็เจอกันแต่ในไอจีเจอกันแต่แบบรายการอะไรเงี้ย
1: ไปเอ๊ะไป
0: นั่งนั่งนั่งนั่ง
2: ทำอะไรอะ

0: ี่จะทำอะไรกัน
1: นั่งพี่จะกลับแล้วขอบคุณมาก
0: เดี๋ยวให้อันนี้แล้วก็น้ำหอมอยู่ไหนน้ำหอมไปเอามา
1: อันนี้เอาไปกล่องเดียวพอ
0: ไม่เอาทั้งหมด
2: ไม่เอาไม่เอาเอาเดียวของเดียว
1: เอาไปขาย
2: เอาเดียว
0: นี่ขายเยอะแล้ว
2: เอาไว้ในรถ
0: นี่เอาไว้3
1: อ่ะสองพอ
0: สาม
2: เอ้ยหนูเล็กมันข
0: าด
2: ไม
0: ่
2: มันไม่ออกเลยว่าไง
0: มึงเอาเยอะอย่าไปต้องพูดไม่ต้องพูด
1: แล้วเอา
3: ไอ้
0: นี่ไป
3: ใช้พี
2: ่เออ
0: เอาน้ำหอมมาหน่อย
1: เอาน้ำหอม
2: ขอเป็นภาษาใต้เลยนี่อันนี้แจกให้ไปเลยไอ้พี่ๆไปใช้
0: ให้พี่ๆไปใช้นี
2: ่
0: ปวดหัวเวียนหัวเจ็บพุ่งเมาหลอด
2: แกนยกไม่ขึ้น
0: แกนยกไม่ขึ้นนี
2: ่ตาตู้
0: เรียบร้อยเลย
2: โอ
1: ้ดูคนนี้แน่นอนเลย
2: นี่คนตรงกระนุ่นคนจุมบอน
0: บอน
1: บอนเติ้ง
2: เออคนนครนายก
0: ตัว
1: คนสุราครับคนมาดอน
0: จริงเหรอ
1: คนอ่าตอนสัก
2: อืมอยู่กี่ปี
1: พกปีว่า
2: ว้าไม่เจอตี
1: ใหญ่แล้ว
0: ใหญ่ไหม
1: อยากอยู่พอมึงอยากอยู่พอมึง
0: พอตายแล้วพอตายแล้ว
2: นี่เอา2 อันเลยแล้วแจกทีมงานด้วย
0: ทีละ3ไม่อันนี้เอาฝากให้หลานไม่อันนี้ฝากให้หลานเอาสีชมพู
2: แล้วบะหมี่จะฉีดไปโรงเรียนอะไรตอนนี
0: ้เอามาทุกสี
2: เออแต่
1: ม
2: ัน
1: ไม่ใช่
2: จริงอ่ะ
1: มันไม่ใช
2: ่เฮ้ยมันติดเลยมัน
0: ไม่ใช่
4: จริงๆมันฉีดเสื้อผ้าฉีดที่นอนก็ได้
0: ใช่ฉีดเสื้อผ้าฉีดห้องน้ำได้หมด
1: ไม่ได้จำเป็นที่ต้องฉีดเด็กหรอก
2: เออ
1: ฉีดทุกวัยอ่ะ
2: เออดึกเลยยังไม่นอนเช้ายังไม่ได้นอน
5: เมายังไม่ได้ถอนนอนแล้วฉันนอนไม่หลับข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TVได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
6: Net 500 IPเป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000 เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
7: Hey, I'm Tyson Lindsay, and I'm back, teaming up with Bajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new, fully furnished, multi-million dollar home in Orange County. Welcome to Home Sweet Win! Play Bajanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bajanka.com for more details.

0: สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งในคอนเทนต์วันนี้
1: คุณเข้านอนด้วยความตั้งใจว่าจะนอนให้ครบ8ชั่วโมงแต่พอถึงเวลาประมาณตีสองร่างกายกลับไม่ให้ความร่วมมือความรู้สึกปวดปัสสาวะค่อยๆเกาะตัวขึ้นจนคุณต้องลุกจากเตียงเดินไปห้องน้ำและทำให้การนอนหลับลึกของคุณสะดุดลงคุณอาจคิดว่าสาเหตุมาจากการดื่มน้ำก่อนนอนหรืออาจเป็นเพราะอายุที่มากขึ้นแต่ถ้าผมบอกว่าสาเหตุจริงๆไม่ได้อยู่ที่ปริมาณน้ำที่คุณดื่มแต่อยู่ที่ท่านอนของคุณล่ะครับมันน่าหงุดหงิดใช่ไหมครับคุณพยายามดูแลตัวเองให้ดีดื่มน้ำเพียงพอกินอาหารสุขภาพแต่การนอนหลับของคุณก็ยังไม่เต็มอิ่มเหมือนกับว่าคุณกำลังต่อสู้กับร่างกายของตัวเองความจริงแล้วกระเพาะปัสสาวะไม่ใช่ตัวการหลักมันเป็นเพียงผู้ส่งสัญญาณเท่านั้นตัวการจริงๆคือแรงโน้มถ่วงและการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายที่เปลี่ยนไปตามอายุเมื่อระบบเหล่านี้ทำงานไม่สมดุลไตของคุณต้องทำงานหนักขึ้นในเวลากลางคืนทำให้คุณต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำในวิดีโอนี้ผมในฐานะแพทย์ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพในชีวิตจริงจะพาคุณมารู้จัก5ความผิดพลาดสำคัญที่เป็นสาเหตุที่แท้จริงของการตื่นกลางดึกเราจะเริ่มนับจากข้อที่5ไปจนถึงข้อที่1ซึ่งข้อสุดท้ายเป็นสิ่งที่ทรงพลังที่สุดและมักถูกมองข้ามมันไม่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณกินหรือดื่มเลยแต่ถ้าคุณทำได้ถูกต้องมันจะช่วยลดจำนวนครั้งที่คุณตื่นกลางดึกได้ถึงครึ่งหนึ่งและคุณอาจเริ่มเห็นผลได้ตั้งแต่คืนนี้อยู่กับผมจนจบครับเพราะข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญมากหากคุณต้องการกลับมานอนหลับลึกอย่างต่อเนื่องและให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างแท้จริงปัญหาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่คุณดื่มน้ำมากหรือน้อยก่อนนอนแต่เกิดจากการที่ร่างกายของคุณไม่สามารถควบคุมกระบวนการตามธรรมชาติได้เหมือนเดิมโดยเฉพาะการเคลื่อนตัวของของเหลวในร่างกายและการรักษาอุณหภูมิของร่างกายขณะนอนหลับเมื่อทั้งสองระบบนี้ทำงานได้ไม่ดีการนอนของคุณจะถูกรบกวนทำให้ตื่นขึ้นกลางดึกหลายครั้งโดยไม่รู้สาเหตุดังนั้นแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การควบคุมกระเพาะปัสสาวะเพียงอย่างเดียวคุณควรสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนอนหลับของทั้งร่างกายเพื่อให้ไตระบบไหลเวียนเลือดและระบบประสาททำงานอย่างสมดุลตลอดทั้งคืนแพทย์มอริสันเรียกสิ่งนี้ว่าแนวทางแบบองค์รวมหมายถึงการดูแลร่างกายทั้งระบบไม่ใช่แค่แก้ที่อาการเดียวและตอนนี้เราจะเข้าสู่เนื้อหาหลักของเรา 5. ความผิดพลาดใหญ่ที่สุดที่ทำให้คุณต้องตื่นกลางดึกซึ่งทุกข้อสามารถแก้ไขได้ง่ายและอาจเปลี่ยนคุณภาพการนอนของคุณได้ตั้งแต่คืนนี้ข้อผิดพลาดอันดับที่5ดื่มน้ำใกล้เวลานอนมากเกินไปเนี่ยหลายคนคิดว่าแค่ไม่ดื่มน้ำมากก่อนนอนก็พอแต่ความจริงแล้วปัญหาไม่ได้อยู่ที่ปริมาณน้ำแต่อยู่ที่เวลาที่คุณดื่มกฎท้องข้อสำคัญคือควรหยุดดื่มน้ำทุกชนิดก่อนเข้านอนอย่างน้อย3ชั่วโมงเมื่อคุณดื่มน้ำเข้าไปของเหลวจะไม่ลงไปยังกระเพาะปัสสาวะทันทีแต่มันจะถูกดูดซึมผ่านกระเพาะอาหารและลำไส้เข้าสู่กระแสเลือดทำให้ปริมาณเลือดเพิ่มขึ้นและไตต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อกรองน้ำส่วนเกินออกกระบวนการนี้ใช้เวลาประมาณ 1-3 ชั่วโมงหมายความว่าหากคุณดื่มน้ำตอน 4 ทุ่มและเข้านอนตอน 5 ทุ่มระบบกรองของไตจะเริ่มทำงานเต็มที่ตอนประมาณ 1:00 หรือ 2:00 ซึ่งเป็นเวลาที่คุณต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำพอดีร่างกายของเรามีฮอร์โมนชนิดหนึ่งชื่อว่า ATH Anti-diuretic Hormone ทำหน้าที่ยับยั้งการสร้างปัสสาวะในตอนกลางคืนเพื่อให้เรานอนหลับลึกขึ้นแต่ถ้าคุณดื่มน้ำช้าเกินไปฮอร์โมนนี้จะถูกยับยั้งทำให้ร่างกายยังคงอยู่ในโหมดกลางวันและไตยังคงกรองน้ำอย่างต่อเนื่องงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางเดินปัสสาวะคลินิกพบว่าผู้ที่หยุดดื่มน้ำก่อนนอน3ชั่วโมงสามารถลดจำนวนครั้งในการตื่นกลางดึกได้เฉลี่ย 40% เมื่อเทียบกับผู้ที่หยุดเพียง1ชั่วโมงแนวทางง่ายๆที่ควรทำคือดื่มน้ำส่วนใหญ่ของวันในช่วงเช้าและบ่ายต้นๆนะครับมองว่าร่างกายของคุณเหมือนอ่างเก็บน้ำเติมน้ำตอนกลางวันเมื่อยังตื่นตัวและปล่อยให้มันค่อยๆลดระดับตอนกลางคืนหากต้องกินยาให้จิบน้ำเพียงเล็กน้อยเท่าที่จำเป็นข้อผิดพลาดอันดับที่ 4. ทานอาหารเย็นช้าเกินไปและกับดักอาหารที่มีฤทธิ์ขับปัสสาวะแม้ว่าคุณจะควบคุมการดื่มน้ำก่อนนอนอย่างดีแต่ถ้าคุณรับประทานอาหารเย็นช้าเกินไปหรือเลือกอาหารไม่ถูกต้องก็ยังทำให้คุณต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำกลางดึกได้ข้อผิดพลาดนี้มี2 ส่วนคือเวลาในการกินและชนิดของอาหารที่กินประการแรกหากคุณรับประทานอาหารมื้อใหญ่ภายใน3ชั่วโมงก่อนนอนร่างกายจะต้องใช้พลังงานจำนวนมากไปกับการย่อยอาหารแทนที่จะเข้าสู่โหมดพักผ่อนและซ่อมแซมร่างกายกระบวนการย่อยนี้ทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น และเกิดสิ่งที่เรียกว่าน้ำเมตาบอลิกซึ่งเป็นน้ำที่ร่างกายสร้างขึ้นในระหว่างการสลายคาร์โบไฮเดรตไขมันและโปรตีนน้ำเหล่านี้จะเข้าสู่กระแสเลือดเพิ่มปริมาณของเหลวที่ไตต้องกรองออกจึงทำให้คุณปวดปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนประการที่2 อาหารหลายชนิดมีฤทธิ์ขับปัสสาวะโดยธรรมชาติซึ่งหลายคนไม่รู้เช่นขึ้นฉ่ายแตงกวาหน่อไม้ฝรั่งพริกหวานและผักชีฝรั่งนอกจากนี้แอลกอฮอล์และคาเฟอีนก็เป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้ฮอร์โมน ADH ลดลงส่งผลให้ร่างกายขับปัสสาวะมากขึ้นอาหารที่มีรสเผ็ดหรือรสจัดก็อาจทำให้กระเพาะปัสสาวะไวต่อการกระตุ้นมากขึ้นเช่นกันแนวทางแก้ไขมีดังนี้ควรรับประทานอาหารเย็นให้เสร็จก่อนนอนอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายมีเวลาย่อยอย่างเต็มที่หลีกเลี่ยงอาหารที่มีฤทธิ์ขับปัสสาวะในมื้อเย็นหากคุณชอบกินสลัดควรกินในมื้อกลางวันแทนส่วนมื้อเย็นควรเลือกผักที่ปรุงสุกเช่นแครอทบรอกโคลีหรือมันเทศซึ่งย่อยง่ายและไม่กระตุ้นการทำงานของไตนี้ข้อผิดพลาดอันดับที่3เข้าห้องน้ำก่อนนอนไม่สุดนี่คือข้อผิดพลาดที่หลายคนมองข้ามแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามหลายคนมีนิสัยเข้าห้องน้ำก่อนนอนแต่ทำแบบรีบเร่งกำลังคิดถึงงานพรุ่งนี้บางคนก็เล่นโทรศัพท์ไปด้วยและเมื่อรู้สึกว่าพอแล้วก็รีบลุกออกจากห้องน้ำความจริงแล้วส่วนใหญ่จะปัสสาวะออกเพียง 80-90% ของทั้งหมดเท่านั้นส่วนที่เหลืออีก 10-20% แม้ดูเหมือนน้อยแต่ก็ทำให้กระเพาะปัสสาวะเต็มเร็วขึ้นและเป็นสาเหตุที่คุณต้องตื่นกลางดึกเร็วกว่าเดิมหากกระเพาะปัสสาวะเต็มที่400มิลลิลิตรแต่ยังเหลืออยู่50มิลลิลิตรนั่นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มากพอสำหรับการกระตุ้นครั้งต่อไปเพื่อแก้ปัญหานี้แพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะและผู้เชี่ยวชาญด้านกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแนะนำให้ใช้เทคนิคที่เรียกว่า double voiding หรือการปัสสาวะ2ครั้งติดต่อกันซึ่งเป็นวิธีง่ายปลอดภัยและได้ผลดีมากขั้นตอนการทำมีดังนี้ 1. นั่งลงบนโถส้วมแม้จะเป็นผู้ชายก็ตามเพราะท่านนั่งช่วยให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานผ่อนคลายเต็มที่ 2. ปัสสาวะตามปกติไม่ต้องเบ่งหรือเกร็งกล้ามเนื้อ 3. หลังจากปัสสาวะเสร็จแล้วอย่าเพิ่งลุกขึ้นทันทีให้นั่งต่ออีกประมาณ 30-60 วินาทีหายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้ง 4. โน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยวางแขนบนเข่าแล้วลองปัสสาวะอีกครั้งคุณอาจจะแปลกใจเมื่อพบว่ายังมีน้ำปัสสาวะเหลืออีกเล็กน้อยการทำเช่นนี้ช่วยให้กระเพาะปัสสาวะว่างอย่างสมบูรณ์ลดแรงกดดันในตอนกลางคืนและทำให้คุณนอนหลับได้ต่อเนื่องมากขึ้นลองทำให้ขั้นตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรก่อนนอนใช้เวลาเพียง2นาทีแต่ช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนได้อย่างเห็นผลข้อผิดพลาดอันดับที่2 อุณหภูมิในห้องนอนไม่เหมาะสมร่างกายของมนุษย์ทำงานเหมือนเครื่องวัดอุณหภูมิและอุณหภูมิของห้องนอนมีผลโดยตรงต่อคุณภาพการนอนหลับรวมถึงการทำงานของไตในเวลากลางคืนเมื่อห้องนอนร้อนหรือเย็นเกินไปร่างกายจะตอบสนองโดยอัตโนมัติทำให้หลับไม่สนิทและตื่นบ่อยขึ้นถ้าห้องร้อนเกินไปหรือคุณสวมชุดนอนที่ไม่ระบายอากาศเช่นผ้าโพลีเอสเตอร์ร่างกายจะเก็บความร้อนส่งผลให้ไม่สามารถเข้าสู่ช่วงหลับลึกได้ในช่วงหลับลึกนี้เองที่ร่างกายจะผลิตฮอร์โมน ADH ซึ่งช่วยลดการสร้างปัสสาวะในเวลากลางคืนเมื่อคุณไม่เข้าสู่ช่วงนี้ฮอร์โมนดังกล่าวจะลดลงทำให้คุณต้องลุกขึ้นเข้าห้องน้ำกลางดึกในทางกลับกันหากห้องนอนเย็นเกินไปร่างกายจะเกิดภาวะที่เรียกว่าภาวะปัสสาวะเพิ่มจากความเย็น cold diuresisซึ่งเป็นกลไกปกติของร่างกายในการรักษาความอบอุ่นหลอดเลือดที่แขนขาจะหดตัวเพื่อส่งเลือดกลับเข้าสู่ร่างกายส่วนกลางทำให้ความดันในระบบหมุนเวียนเลือดเพิ่มขึ้นไตจึงเข้าใจผิดว่าร่างกายมีของเหลวมากเกินไปและเริ่มขับปัสสาวะเพิ่มขึ้นเพื่อปรับสมดุลของความดันโลหิตงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการนอนหลับคือ18-20 องศาเซลเซียสในระดับนี้ร่างกายจะสามารถเข้าสู่การหลับลึกได้ง่ายฮอร์โมนทำงานได้สมดุลและไม่กระตุ้นกระเพาะปัสสาวะแนวทางแก้ไขที่ควรทำคือรักษาอุณหภูมิในห้องนอนให้อยู่ระหว่าง 18-20 องศาเซลเซียสสวมชุดนอนที่ระบายอากาศได้ดีเช่นผ้าฝ้ายผ้าลินินหรือผ้าไผ่ถ้ารู้สึกหนาวให้ใช้ผ้าห่มที่เบาและสามารถถอดออกได้ง่ายแทนการสวมเสื้อผ้าที่หนาเกินไปเพียงแค่ปรับอุณหภูมิห้องนอนให้เหมาะสม คุณจะสังเกตได้ว่าการนอนหลับของคุณดีขึ้นตื่นน้อยลงและรู้สึกสดชื่นมากขึ้นในตอนเช้าข้อผิดพลาดอันดับที่1ท่านอ่อนและแรงโน้มถ่วงของร่างกายนี่คือข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้สูงอายุต้องตื่นกลางดึกหลายครั้งในระหว่างวันเมื่อคุณยืนหรือนั่งเป็นเวลานานแรงโน้มถ่วงจะดึงของเหลวในร่างกายลงไปสู่บริเวณขาและข้อเท้าทำให้เกิดการสะสมน้ำในเนื้อเยื่อที่เรียกว่าภาวะบวมน้ำส่วนปลายซึ่งเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะในผู้สูงอายุหรือผู้ที่นั่งนานเมื่อคุณนอนลงแรงโน้มถ่วงจะหายไปของเหลวที่ค้างอยู่ในขาจะเริ่มไหลกลับเข้าสู่กระแสเลือดทำให้ปริมาณเลือดหมุนเวียนเพิ่มขึ้นและไตจะรับรู้การเปลี่ยนแปลงนี้ว่าร่างกายมีของเหลวมากเกินไปจึงเริ่มกรองและขับน้ำออกมาเป็นปัสสาวะผลก็คือคุณต้องตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อเข้าห้องน้ำแม้ว่าตอนกลางวันคุณจะไม่ได้ดื่มน้ำมากก็ตามแนวทางแก้ไขนั้นง่ายมากก่อนนอนประมาณ 1-2 ชั่วโมงให้นอนราบแล้วยกขาให้อยู่สูงกว่าระดับหัวใจโดยใช้หมอนผ้าห่มหรือพิงขากับผนังวิธีนี้จะช่วยให้ของเหลวส่วนเกินในขากลับเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือดตั้งแต่ตอนเย็นเพื่อให้ไตสามารถกรองออกได้ก่อนที่คุณจะเข้านอนตอนเข้านอนควรนอนหงายโดยมีหมอนเล็กๆรองใต้หัวเข่าหรือนอนตะแคงซ้ายพร้อมหมอนหนุนระหว่างขาท่านี้ช่วยลดแรงกดทับที่กระเพาะปัสสาวะส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดและยังช่วยลดอาการกรดไหลย้อนอีกด้วยงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารผู้สูงอายุแห่งอเมริกาปี2015พบว่าผู้สูงอายุที่ยกขาสูงก่อนนอนเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมงสามารถลดจำนวนครั้งที่ต้องตื่นกลางดึกเพื่อเข้าห้องน้ำได้อย่างชัดเจนเพียงแค่ปรับท่านอ่อนและยกขาเล็กน้อยคุณก็สามารถหลับได้ลึกขึ้นไม่ต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกและตื่นเช้ามาพร้อมความสดชื่นและพลังใหม่บทสรุปกดเปลี่ยนทีละอย่างหลังจากที่เราได้เรียนรู้ทั้ง5ข้อผิดพลาดที่ทำให้คุณต้องตื่นกลางดึกหลายคนอาจรู้สึกสับสนว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีหรือคิดว่าต้องเปลี่ยนทุกอย่างพร้อมกันแต่ความจริงแล้วคุณไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดในครั้งเดียวเคล็ดลับสำคัญคือกฎของการเปลี่ยนทีละอย่างให้คุณเลือกเพียงข้อเดียวที่ทำให้คุณรู้สึกว่านี่แหละคือปัญหาของฉันแล้วเริ่มแก้ที่จุดนั้นก่อนหากคุณชอบดื่มน้ำก่อนนอนให้เริ่มจากกดหยุดดื่มน้ำ3ชั่วโมงก่อนนอนหากคุณมีอาการขาบวมในตอนเย็นให้ลองยกขาก่อนนอนหรือถ้าคุณมักหนาวในตอนกลางคืนให้ปรับอุณหภูมิห้องให้อบอุ่นพอดีการเปลี่ยนเพียงอย่างเดียวแต่ทำอย่างต่อเนื่องจะสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนกว่าการพยายามทำทุกอย่างพร้อมกันการนอนหลับที่ดีไม่ใช่เรื่องของยาหรือเคล็ดลับวิเศษใดๆแต่เกิดจากการเข้าใจและดูแลร่างกายของตัวเองอย่างถูกวิธีเมื่อร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ระบบต่างๆเช่นไตหัวใจและประสาทจะกลับมาทำงานสมดุลคุณจะนอนหลับลึกและตื่นเช้ามาด้วยความสดชื่นเริ่มคืนนี้เลยครับเลือกสิ่งเล็กๆที่เหมาะกับคุณที่สุดแล้วทำมันให้ต่อเนื่อง3คืนคุณจะรู้ว่าการนอนหลับที่สงบและยาวนานนั้นไม่ได้ไกลเกินเอื้อมเลย

0: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: คุณรู้ไหมคะว่าของกินเล่นเคี้ยวเพลินอย่างเมล็ดต่างๆที่เราคิดว่ากินแล้วดีต่อสุขภาพหรือกินตอนดูทีวีบางชนิดทำให้ความดันพุ่งหรือแม้กระทั่งสำลักได้ในผู้สูงอายุหลายคนกินเมล็ดทานตะวันเค็มตอนดูทีวีทุกวันโดยไม่รู้ว่ากำลังกินระเบิดโซเดียมที่ทำให้ความดันสูงขึ้นเรื่อยๆหรือกินแตงโมไม่คายเม็ดคิดว่าไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วเสี่ยงสำลักได้ง่ายมากโดยเฉพาะคนสูงวัยแต่ในขณะเดียวกันก็มีเมล็ดบางชนิดที่ดีต่อสุขภาพจริงๆเมล็ดงาให้แคลเซียมสูงกว่านมถึง8เท่าเมล็ดฟักทองช่วยลดอาการปัสสาวะบ่อยในผู้ชายและเมล็ดเจียที่กำลังมาแรงมันมีโอเมก้า3สูงช่วยดูแลหัวใจได้ดีวันนี้นุ่นและลุงหมอมาโกโตะทานากะจะมาเปิดเผย4เมล็ดที่ควรกินและ4เมล็ดที่ต้องหลีกเลี่ยงพร้อมวิธีกินที่ถูกต้องและเคล็ดลับที่หลายคนยังไม่รู้ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะลุงหมอคะวันนี้เรามาเริ่มกันเลยว่าเมล็ด4ชนิดแรกที่ผู้สูงอายุควรกินเป็นประจำมีอะไรบ้างและทำไมถึงดีขนาดนี้ค่ะ
2: ได้เลยครับคุณนุ่นผมจะเล่าให้ฟังทีละอย่างนะครับเริ่มจากเมล็ดแรกที่ผมอยากให้ทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิงรู้จักนั่นคือเมล็ดงาผมจะถามคำถามหนึ่งนะครับหลายคนที่ฟังอยู่คงกังวลเรื่องกระดูกพรุนใช่ไหมครับก็เลยดื่มนมทุกวันหวังว่าจะได้แคลเซียมแต่ถ้าผมบอกว่ามีเมล็ดชนิดหนึ่งที่ให้แคลเซียมสูงกว่านมถึง8เท่าเลยน่าทึ่งไหมครับเมล็ดที่ว่านั่นคือเมล็ดงานี่แหละครับแค่1ช้อนโต๊ะก็ได้แคลเซียมเยอะมากดีต่อกระดูกช่วยป้องกันกระดูกพรุนและที่สำคัญที่สุดคือหาง่ายมากขายตามตลาดทุกแห่งราคาก็ไม่แพงแค่20-40บาทเท่านั้นวิธีกินง่ายมากครับคั่วแล้วโรยบนข้าวหรือจะทำน้ำงาก็ได้แค่วันละ 1-2 ช้อนโต๊ะก็พอแล้ว
1: ว้าวแคลเซียมสูงกว่านม8เท่าเลยหรอคะนี่ข้อมูลที่น่าตื่นเต้นมากเลยนุ่นคิดว่าหลายคนที่ฟังอยู่โดยเฉพาะคนที่กลัวกระดูกพรุนต้องจดจำเมล็ดงาไว้เลยแล้วเมล็ดชนิดที่2ล่ะคะ
2: เมล็ดชนิดที่2นี่ผมอยากให้ผู้ชายที่ฟังอยู่จดจำไว้เลยนั่นคือเมล็ดฟักทองผมจะถามผู้ชายที่ฟังอยู่นะครับว่ามีใครบ้างที่ตื่นกลางดึกปัสสาวะบ่อยหรือรู้สึกว่าปัสสาวะไม่ค่อยสะดวกนี่เป็นปัญหาที่ผู้ชายวัย60ขึ้นไปเจอกันบ่อยมากเพราะต่อมลูกหมากเริ่มโตเมล็ดฟักทองมีสารสำคัญคือซิงค์กับแมกนีเซียมที่ช่วยดูแลต่อมลูกหมากลดอาการปัสสาวะบ่อยและที่น่าสนใจคือแมกนีเซียมยังช่วยให้นอนหลับดีขึ้นอีกด้วยวิธีกินง่ายมากครับคั่วแบบไม่เค็มไม่ใส่เกลือแล้วกินเป็นขนมขบเคี้ยววันละ1กำมือก็พอแต่อย่ากินมากเกินไปนะครับเพราะมันมีใยอาหารสูงกินเยอะไปอาจจะท้องเสีย
1: เมล็ดฟักทองนี่ผู้ชายต้องจำไว้เลยนะคะแล้วเมล็ดชนิดที่3ที่กำลังมาแรงคงหนีไม่พ้นเมล็ดเจียใช่ไหมคะลุงหมอนุ่นเคยเห็นโฆษณาเต็มไปหมดเลย
2: ถูกต้องเลยครับคุณนุ่นเมล็ดเจียนี่แหละครับตอนนี้หาง่ายขึ้นมากแล้วขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือซื้อออนไลน์ก็ได้ราคาประมาณ150-250บาทฟังดูแพงหน่อยแต่จริงๆคุ้มมากครับเพราะเมล็ดเจียมีโอเมก้า3สูงเหมาะมากสำหรับคนที่ไม่ชอบกินปลาหรือคนที่มีเบาหวานเพราะมันช่วยคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีแต่มีข้อสำคัญมากที่ผมต้องเตือนนะครับเมล็ดเจียห้ามกินแห้งๆนะครับต้องแช่น้ำก่อน10-15นาที ทำไมล่ะเพราะเมล็ดเจียมันเหมือนฟองน้ำถ้าคุณกินแห้งๆมันจะไปดูดน้ำในลำไส้ของคุณทำให้ท้องผูกหรืออาจจะอุดตันได้แต่ถ้าแช่น้ำก่อนมันจะพองตัวแล้วปลอดภัยกินได้สบายครับวิธีกินง่ายมากแช่น้ำแล้วใส่โยเกิร์ตหรือนมถั่วเหลืองวันละ 1-2 ช้อนโต๊ะก็พอและเมล็ดชนิดสุดท้ายผมเลือกมาเป็นพิเศษสำหรับคนที่ชอบของไทยๆไม่อยากปรับตัวมากนั่นคือเมล็ดบัวครับหาได้ตามตลาดหรือร้านขายของจีนราคาประมาณ 80-100 บาทเมล็ดบัวมีโปรตีนมีใยอาหารและที่สำคัญคือปลอดภัยคนไทยกินมานานแล้วต้องยอมรับนะครับว่าเมล็ดบัวไม่ได้เป็นซูเปอร์ฟู้ดเหมือนเจียแต่มันดีตรงที่คนไทยคุ้นเคยทำขนมได้ต้มกินได้ไม่มีข้อห้ามอะไรมากเหมาะสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นง่ายๆวิธีกินก็ต้มให้นิ่มแล้วทำเป็นขนมหรือใส่น้ำหวานแต่อย่าใส่น้ำตาลเยอะนะครับ
1: ถ้าให้นุ่นสรุป4เมล็ดนี้ให้คนฟังเข้าใจง่ายๆก็คือเมล็ดงาเป็นธนาคารแคลเซียมดีต่อกระดูกเมล็ดฟักทองเป็นฮีโร่ของผู้ชายช่วยเรื่องต่อมลูกหมากเมล็ดเจียเป็นซูเปอร์สตาร์มีโอเมก้า3แต่ต้องจำไว้ว่าต้องแช่น้ำก่อนเสมอและเมล็ดบัวเป็นตัวเลือกไทยๆที่ปลอดภัยเหมาะกับคนที่อยากเริ่มต้นง่ายๆแต่นุ่นสงสัยว่ามีเมล็ดอะไรบ้างที่เราควรหลีกเลี่ยงเพราะหลายคนอาจจะกินโดยไม่รู้ว่ามันอันตรายได้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะก่อนที่ลุงหมอจะเปิดเผย

สี่เมล็ดที่ต้องหลีกเลี่ยงนุ่นอยากให้ทุกคนกดไลค์ให้กำลังใจนุ่นและลุงหมอหน่อยนะคะและถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักได้รับ

0: ือนเลยมันคือเมล็ดทานตะวันอบเกลือผมเรียกมันว่าระเบิดโซเดียมเพราะทำไมล่ะเพราะมันมีโซเดียมสูงมากครับลองนึกภาพดูนะครับคุณนั่งดูทีวีแล้วขบเคี้ยวเมล็ดทานตะวันเค็มๆไป 3-4 กำมือคุณกำลังกินโซเดียมเกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณที่ควรได้รับทั้งวันเลยปัญหาของโซเดียมสูงคืออะไรมันทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นเสี่ยงต่อโรคหัวใจหลอดเลือดสมองและไตวายซึ่งผู้สูงอายุเสี่ยงสูงอยู่แล้วถ้ากินเมล็ดทานตะวันเค็มบ่อยๆก็ยิ่งเสี่ยงมากขึ้นไปอีกถ้าคุณชอบกินจริงๆให้เลือกแบบไม่เค็มไม่เติมเกลือดีที่สุดครับ
1: เมล็ดทานตะวันนี่คือเมล็ดที่หลายคนกินมากที่สุดเลยค่ะกินดูทีวีดูหนังกินไปโดยไม่รู้ตัวว่ากินเท่าไหร่ต้องระวังเรื่องโซเดียมสูงกันด้วยนะคะแล้วเมล็ดชนิดที่สองล่ะคะลุงหมอ
0: เมล็ดชนิดที่สองก็เป็นอีกหนึ่งเมล็ดที่คนไทยกินบ่อยมากนั่นคือถั่วลิสงเค็มถั่วลิสงนี่มีอันตราย3อย่างเลยครับอย่างแรกคือแพ้ง่ายมากหลายคนเริ่มแพ้ถั่วลิสงเมื่ออายุมากขึ้นอาการอาจจะเป็นผื่นคันบวมหรือรุนแรงถึงหายใจลำบากอย่างที่สองคือเรื่องของเชื้อราถ้าเก็บถั่วลิสงผิดวิธีชื้นร้อนมันจะเกิดเชื้อราที่ผลิตสารชื่อว่าอัฟลาท็อกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งตับวิธีดูก็ไม่ยากถ้าเห็นถั่วลิสงสีเหลืองคล้ำหรือมีจุดดำทิ้งเลยครับอย่ากินเลยมาถึงเมล็ดชนิดที่3นี่หลายคนอาจจะแปลกใจครับนั่นคือเมล็ดแตงโมหลายคนคิดว่ากินแตงโมไม่คายเมล็ดก็ไม่เป็นไรมันจะออกมาเองอยู่แล้วใช่มันจะออกมาเองผ่านการขับถ่ายเพราะร่างกายย่อยไม่ได้แต่ปัญหาคืออะไรปัญหาคือการสำลักครับผู้สูงอายุมีกล้ามเนื้อกลืนที่ไม่ค่อยแข็งแรงเมล็ดแตงโมมันลื่นเล็กถ้าไม่ระวังมันอาจจะเข้าหลอดลมได้ทำให้สำลักได้ง่ายมากและถ้ากินเมล็ดเยอะมากๆโดยไม่คายเมล็ดเลยเมล็ดอาจจะสะสมในลำไส้ทำให้ท้องอืดท้องผูกได้วิธีแก้ก็ง่ายที่สุดเลยครับคายเมล็ดออกอย่ากลืนไม่ต้องทำอะไรมากแค่นี้ก็ปลอดภัยแล้ว
1: อ๋อเมล็ดแตงโมด้วยหรอคะที่เราก็กินมาตลอดเพราะขี้เกียจคายเลยกลืนไปเฉยๆนุนเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่คงทำแบบนี้เหมือนกันแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าผู้สูงอายุต้องระวังเรื่องการสำลักต้องเปลี่ยนนิสัยกันแล้วนะคะแล้วเมล็ดชนิดสุดท้ายล่ะคะ
0: เมล็ดชนิดสุดท้ายคือมะม่วงหิมพานต์ดิบหรือที่ยังมีเปลือกติดครับในเปลือกมะม่วงหิมพานต์มีสารที่เรียกว่ายูโรชิออลซึ่งเป็นสารก่อภูมิแพ้รุนแรงมากถ้าสัมผัสหรือกินจะทำให้เกิดผื่นคันบวมบางคนแพ้รุนแรงมากเลยนะครับปัญหาที่พบคือบางคนซื้อมะม่วงหิมพานต์ราคาถูกแล้วก็อาจจะเป็นแบบที่คั่วไม่สุกหรือยังมีเปลือกติดอยู่วิธีดูก็ง่ายครับถ้าเห็นมะม่วงหิมพานต์สีซีดหรือมีเปลือกสีน้ำตาลเข้มติดอยู่อย่าซื้อมะม่วงหิมพานต์ที่ปลอดภัยต้องคั่วสุกลอกเปลือกเรียบร้อยแล้วซึ่งส่วนใหญ่ที่ขายในห้างสรรพสินค้าจะปลอดภัยและข้อระวังอีกอย่างนึงครับมะม่วงหิมพานต์มีแคลอรี่สูงมากไม่ควรกินเกิน1กำมือต่อวันไม่งั้นจะอ้วนได
1: ้ถ้าให้นุ่นสรุป4เมล็ดที่ต้องหลีกเลี่ยงก็คือเมล็ดทานตะวันเค็มระเบิดโซเดียมทำให้ความดันสูงถั่วลิสงเค็มแพ้ง่ายบวกกับเสี่ยงเชื้อราที่ก่อมะเร็งตับเมล็ดแตงโมเสี่ยงสำลักโดยเฉพาะผู้สูงอายุและมะม่วงหิมพานต์ดิบที่อาจทำให้เกิดผื่นแพ้รุนแรงตอนนี้เราทราบแล้วว่า4เมล็ดที่ควรกินและ4เมล็ดที่ต้องหลีกเลี่ยงแล้วคำถามต่อไปคือเราจะกินเมล็ดที่ดียังไงให้ได้ประโยชน์เต็มที่และปลอดภัยเดี๋ยวลุงหมอจะมาบอกวิธีกินที่ถูกต้องให้ฟังค่ะลุงหมอคะตอนนี้เราทราบแล้วว่า4เมล็ดที่ควรกินและ4เมล็ดที่ต้องหลีกเลี่ยงแล้วคำถามต่อไปคือเราจะกินเมล็ดที่ดียังไงให้ได้ประโยชน์เต็มที่และปลอดภัย
0: คำถามดีมากครับคุณนุ่นผมจะบอก4ขั้นตอนง่ายๆที่ทำได้ทันทีในชีวิตประจำวันไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนขั้นตอนแรกการเตรียมเมล็ดให้ถูกวิธีนี่สำคัญมากครับเพราะถ้าเตรียมผิดวิธีคุณอาจจะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่หรือยากกว่านั้นอาจจะอันตรายได้เมล็ดงาต้องคั่วก่อนโรยทำไมล่ะเพราะเมล็ดงาดิบมันมีสารบางอย่างที่ขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมแต่พอคั่วแล้วสารนั้นจะหายไปทำให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นเมล็ดฟักทองต้องคั่วแบบไม่เค็มอย่าเลือกแบบเค็มเพราะจะกลายเป็นเหมือนเมล็ดทานตะวันเค็มที่เราพูดถึงในตอนที่แล้วเมล็ดเจียนี่สำคัญที่สุดต้องแช่น้ำ10-15

0: นาทีก่อนกินเสมออย่ากินแห้งๆเด็ดขาดให้มันพองตัวในน้ำก่อนแล้วค่อยใส่โยเกิร์ตหรือนมถั่วเหลืองเมล็ดบัวต้องต้มให้นิ่มก่อนกินสดไม่ได้ต้มแล้วทำเป็นขนมหรือโรยในของหวาน
1: ขั้นตอนการเตรียมนี่สำคัญมากเลยนะคะโดยเฉพาะเมล็ดเจียที่ต้องแช่น้ำเสมอนุ่นเคยเห็นหลายคนซื้อเมล็ดเจียมาแล้วก็โรยลงไปในโยเกิร์ตเลยโดยไม่แช่น้ำนี่อันตรายมากเลยอาจทำให้ท้องอืดหรือแย่กว่านั้นอาจอุดตันได้ถ้าเตรียมผิดวิธีไม่ได้แค่ไม่ได้ประโยชน์แต่อาจเป็นอันตรายด้วยแล้วขั้นตอนที่สองล่ะคะ
0: ขั้นตอนที่สองปริมาณที่เหมาะสมหลายคนคิดว่ายิ่งกินเยอะยิ่งดีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นครับเมล็ดงาวันละ 1-2 ช้อนโต๊ะก็พอแล้วถ้ากินเยอะไปแคลอรี่สูงมากอาจจะทำให้อ้วนได้เมล็ดฟักทองวันละ1กำมือก็พออย่ากินเกินไปเพราะมันมีใยอาหารสูงมากถ้ากินเยอะอาจจะท้องเสียท้องอืดได้เมล็ดเจียแช่น้ำแล้ววันละ 1-2 ช้อนโต๊ะก็เพียงพออย่ากินว่ากินเยอะจะได้โอเมก้า3เยอะเพราะร่างกายก็รับได้แค่นั้นเมล็ดบัวกินตามชอบได้เพราะมันมีแคลอรี่ต่ำกว่าแต่ก็อย่าใส่น้ำตาลเยอะนะครับจำไว้นะครับว่าไม่ใช่ยิ่งเยอะยิ่งดีบางอย่างกินมากเกินไปกลับเป็นโทษ
1: นี่สำคัญมากเลยค่ะเพราะหลายคนเข้าใจผิดว่าเมล็ดเล็กๆเป็นซูเปอร์ฟู้ดกินเท่าไหร่ก็ได้แต่ความจริงคือเมล็ดทุกชนิดมีแคลอรี่สูงมากถ้ากินเกินไปแทนที่จะผอมกลับอ้วนได้และถ้ากินใยอาหารมากเกินไปร่างกายรับไม่ไหวท้องจะอืดท้องเสียหรืออาจจะท้องผูกได้ดังนั้นพอดีดีที่สุดจริงๆค่ะแล้วขั้นตอนที่3คะ
0: มาถึงขั้นตอนที่3ครับเวลาที่เหมาะสมการเลือกเวลากินก็สำคัญนะครับกินพร้อมอาหารจะดีกว่ากินตอนท้องว่างเพราะร่างกายจะดูดซึมได้ดีกว่าและไม่ระคายกระเพาะอาหารเมล็ดเจียดีที่สุดคือตอนเช้าใส่โยเกิร์ตหรือนมถั่วเหลืองทานเป็นอาหารเช้าจะทำให้อิ่มนานไม่หิวง่ายเมล็ดฟักทองไม่เค็มเหมาะเป็นขนมขบเคี้ยวช่วงบ่ายแทนที่ขนมหวานหรือขนมที่กรุบกรอบที่ไม่ดีต่อสุขภาพเมล็ดงากินได้ทุกมื้อโรยบนข้าวโรยบนสลัดง่ายที่สุดครับและมาถึงขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4ข้อควรระวังสำหรับผู้สูงอายุนี่สำคัญมากครับข้อแรกต้องดื่มน้ำมากๆวันละ 8-10 แก้วโดยเฉพาะถ้ากินเมล็ดเจียหรือเมล็ดฟักทองเพราะมันมีใยอาหารสูงถ้าดื่มน้ำไม่เพียงพออาจจะท้องผูกได้และหากอยากลองเริ่มกินให้เริ่มทีละน้อยอย่าเพิ่งกินเยอะในวันแรกให้ระบบย่อยอาหารปรับตัวก่อนอาจจะเริ่มจากครึ่งช้อนโต๊ะต่อวันแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นข้อควรระวังนะครับถ้าคุณกินยาประจำโดยเฉพาะยาเกี่ยวกับหัวใจหรือยาละลายลิ่มเลือดควรปรึกษาแพทย์ก่อนเพราะบางเมล็ดอาจจะมีปฏิกิริยากับยาได้แล้วถ้ากินแล้วท้องผูกหรือท้องเสียให้ลดปริมาณลงหรือหยุดกินชั่วคราวแล้วค่อยเริ่มใหม่ในปริมาณที่น้อยลงครับและข้อสุดท้ายถ้าคุณมีอาการแพ้เช่นผื่นคันหายใจลำบากหยุดกินทันทีและไปพบแพทย
1: ์ข้อมูลครบถ้วนมากค่ะลุงหมอตอนนี้เรารู้วิธีกินเมล็ดที่ถูกต้องแล้วแต่นุ่นคิดว่าหลายคนที่ฟังอยู่คงมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันสูงหรือกระดูกพรุนแล้วถ้ามีโรคประจำตัวเราควรเลือกกินเมล็ดอะไรบ้างคะลุงหมอ
0: คำถามดีมากเลยครับคุณนุ่นเพราะจริงๆแล้วคนที่มีโรคประจำตัวต้องเลือกกินให้ถูกบางเมล็ดช่วยได้ดีแต่บางเมล็ดอาจจะทำให้อาการแย่ลงได้ผมจะพูดถึงโรคหลักๆที่พบบ่อยในผู้สูงอายุนะครับโรคแรกเบาหวานหลายคนที่มีภาวะเบาหวานกังวลว่ากินแล้วน้ำตาลจะขึ้นไหมความจริงคือมีเมล็ดบางชนิดที่ช่วยคุมน้ำตาลได้ดีมากครับเมล็ดเจียนี่เหมาะมากสำหรับคนเบาหวานนะครับเพราะมันมีใยอาหารสูงช่วยให้น้ำตาลในเลือดไม่พุ่งขึ้นรวดเร็วหลังกินอาหารมีการศึกษาพบว่าคนเบาหวานที่กินเมล็ดเจียสม่ำเสมอค่าน้ำตาลในเลือดควบคุมได้ดีขึ้นเมล็ดฟักทองก็ดีเช่นกันเพราะมีแมกนีเซียมที่ช่วยให้ร่างกายใช้อินซูลินได้ดีขึ้นแต่สิ่งที่ต้องระวังคืออย่ากินเมล็ดที่เคลือบน้ำตาลหรือน้ำผึ้งและถ้าจะกินเมล็ดเจียใส่โยเกิร์ตให้เลือกโยเกิร์ตแบบไม่มีน้ำตาลนะครับโรคที่2ความดันโลหิตสูงนี่เป็นอีกหนึ่งโรคที่พบบ่อยมากในผู้สูงอายุและการเลือกกินเมล็ดมีความสำคัญมากครับ เมล็ดฟักทองเหมาะมากสำหรับคนความดันสูงเพราะมีแมกนีเซียมที่ช่วยคลายหลอดเลือดทำให้ความดันลดลงหรือกินเมล็ดเจียก็ดีเช่นกันเพราะมีโอเมก้า3ที่ดีต่อหัวใจและหลอดเลือดแต่ที่สำคัญมากที่ผมต้องเตือนคือถ้าคุณมีความดันสูงห้ามกินเมล็ดทานตะวันเค็มหรือถั่วลิสงเค็มนะครับเพราะโซเดียมจะทำให้ความดันพุ่งขึ้นทันทีถ้าคุณชอบกินเมล็ดเหล่านี้จริงๆต้องเลือกแบบไม่เค็มเท่านั้นผมเคยเจอผู้ป่วยหลายคนที่ควบคุมความดันได้ดีแต่พอกินเมล็ดทานตะวันเค็มบ่อยๆความดันก็กลับมาสูงอีกนี่คือสิ่งที่ต้องระวังมากครับ
1: นี่สำคัญมากเลยค่ะคนที่มีความดันสูงต้องเลือกเมล็ดไม่เค็มเท่านั้นแล้วโรคที่3ล่ะคะ
0: โรคที่3กระดูกพรุนหรือกระดูกไม่แข็งแรงโดยเฉพาะผู้หญิงวัยทองนี่เป็นปัญหาใหญ่มากเมล็ดงานี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคนที่กังวลเรื่องกระดูกอย่างที่เราพูดไปแล้วว่าเมล็ดงามีแคลเซียมสูงกว่านมถึง8เท่าแต่มีเคล็ดลับที่จะทำให้คุณดูดซึมแคลเซียมจากเมล็ดงาได้ดีขึ้นนั่นคือกินคู่กับวิตามินซีเช่นกินเมล็ดงาพร้อมกับส้มมะนาวหรือผักที่มีวิตามินซีวิตามินซีจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นมากเมล็ดเจียก็มีแคลเซียมดีเช่นกันและมีใยอาหารที่ช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดี
1: แต่ที่สำคัญที่สุดคือถ้าคุณมีโรคประจำตัวโดยเฉพาะถ้ากินยาอยู่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอนะคะเพราะบางเมล็ดอาจจะมีปฏิกิริยากับยาได
0: ้ถูกต้องมากเลยครับคุณนุ่นผมอยากเน้นย้ำอีกครั้งว่าการกินเมล็ดเป็นการเสริมสุขภาพไม่ใช่การรักษาโรคถ้าคุณมีโรคประจำตัวต้องกินยาตามแพทย์สั่งเป็นหลักแล้วค่อยเสริมด้วยการกินเมล็ดที่เหมาะสมและที่สำคัญคือถ้ารู้สึกว่ามีอาการผิดปกติหลังกินเมล็ดเช่นท้องอืดคลื่นไส้ผื่นให้หยุดกินทันทีและไปพบแพทย์การดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดคือการรู้จักร่างกายตัวเองเลือกกินอย่างชาญฉลาดและปรึกษาแพทย์เมื่อมีข้อสงสัยครับ
1: ขอบคุณลุงหมอมากค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากจริงๆตั้งแต่เมล็ด4ชนิดที่ควรกิน4ชนิดที่ต้องหลีกเลี่ยงวิธีกินที่ถูกต้องและที่สำคัญคือคนที่มีโรคประจำตัวควรเลือกกินยังไงนุ่นเชื่อว่าทุกคนที่ฟังถึงตรงนี้พร้อมที่จะเริ่มดูแลสุขภาพด้วยการกินเมล็ดที่เหมาะกับตัวเองแล้ววันนี้นุ่นและคุณผู้ฟังเองก็ได้เรียนรู้เรื่องที่ว่าไม่ใช่เมล็ดทุกชนิดจะดีต่อสุขภาพเสมอไปบางชนิดที่เราคิดว่าไม่เป็นไรกลับอันตรายได้แต่ในขณะเดียวกันก็มีประโยชน์ที่ดีจริงๆที่ช่วยดูแลสุขภาพเราได้เราได้เรียนรู้วิธีกินที่ถูกต้องเตรียมยังไงกินเท่าไหร่และคนที่มีโรคประจำตัวควรเลือกกินยังไงทุกอย่างที่ลุงหมอบอกวันนี้ทำได้จริงไม่ยุ่งยากไม่แพง
0: ผมดีใจมากครับที่ได้มาแชร์เรื่องราวของเมล็ดสิ่งเล็กๆที่มีอยู่รอบตัวเราแต่มีคุณค่ามหาศาลผมอยากให้ทุกคนจำไว้ว่าการดูแลสุขภาพไม่จำเป็นต้องใช้อะไรแพงๆหรือซับซ้อนแค่เรารู้วิธีเลือกกินอย่างชาญฉลาดรู้จักร่างกายตัวเองและกินอย่างสม่ำเสมอสุขภาพของเราก็จะดีขึ้นได้อย่าลืมนะครับว่าเมล็ดงาดีต่อกระดูกเมล็ดฟักทองดีต่อผู้ชายเมล็ดเจียดีต่อหัวใจแต่ต้องแช่น้ำก่อนและที่สำคัญคือหลีกเลี่ยงเมล็ดทานตะวันเค็มกับถั่วลิสงเค็มโดยเฉพาะคนที่มีความดันสูงเริ่มดูแลตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับสุขภาพดีเริ่มต้นที่การเลือกกินอย่างถูกต้อง
1: สำหรับทุกคนที่ฟังถึงตรงนี้วันนี้เองลองเริ่มกินเมล็ดงาเมล็ดฟักทองหรือเมล็ดเจียตามที่เหมาะกับตัวเองและอย่าลืมหลีกเลี่ยงเมล็ดที่อันตรายถ้าเนื้อหานี้มีประโยชน์กดไลค์แชร์ให้คนที่คุณรักและกดติดตามสูงวัยใกล้หมอเพื่อไม่พลาดความรู้ดูแลสุขภาพอีกมากมายดูแลตัวเองให้ดีนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้การท้องอืดท้องเฟ้อ

และช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
1: สวัสดีครับขณะนี้นะครับก็มีข่าวหนึ่งที่ผมเห็นว่ามันน่าสนใจมากแล้วก็มีหลายคนสอบถามกันเข้ามานั่นก็คือข่าวที่บอกว่าการที่เราผมงอกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าเราแก่นะครับแต่มันหมายความว่าในร่างกายของเรากำลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งอยู่และในตัวเนื้อข่าวเองก็มีการอ้างอิงงานวิจัยที่ได้ลงวารสารระดับโลกอย่าง Nature และวันนี้ครับผมก็ตามไปอ่านงานวิจัยตัวนี้มาเลยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาเจออะไรกันแน่ผมงอกผมขาวมันเกี่ยวอะไรกับมะเร็งหรือเปล่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่าพาดหัวที่เห็นในประเทศไทยกับพาดหัวของงานวิจัยเนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับมะเร็งที่ตัวงานวิจัยที่พูดถึงคือมะเร็งผิวหนังชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเมลาโนมานะครับไม่ใช่มะเร็งอะไรก็ได้แต่พอคุณดูเรื่องของการพาดหัวในประเทศไทยเนี่ยบอกว่าการที่เราผมงอกมันอาจจะแปลว่าร่างกายของเรากำลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งถ้าเราอ่านแค่นี้ทุกคนจะคิดเลยว่าเฮ้ยมันมีมะเร็งที่ตับที่ปอดที่ไตที่ไหนอยู่ในร่างกายสักที่นึงหรือเปล่าซึ่งต้องบอกเขาว่าไม่เกี่ยวอะไรกันเลยมะเร็งที่เขากำลังพูดถึงก็คือมะเร็งผิวหนังเมลาโนมาไม่ใช่มะเร็งอะไรก็ได้นะตรงนี้มันจะทำให้เราเข้าใจผิดบางคนก็เข้าใจผิดอีกประการนึงก็คือว่าเอ๊ะปกติเนี่ยเราเคยได้ยินแต่ว่าถ้าเรานอนพักผ่อนเพียงพอออกกำลังกายดีรับประทานอาหารดีไม่เครียดผมเรามันจะไม่ค่อยงอกอย่างนั้นมันแปลว่าแบบนั้นก็ไม่ดีสิถ้าเกิดว่าผมเราเนี่ยมันดำมันก็แปลว่าเราอาจจะสู้มะเร็งไม่ได้และอย่างนี้มันมีมะเร็งเกิดขึ้นมาในร่างกายเราหรือเปล่าหรือเราควรจะปล่อยให้ผมมันงอกอันนี้มีคนเข้าใจผิดแบบนี้เหมือนกันเข้าใจผิดอันที่3ที่ผมเจอมาจากการอ่านคอมเมนต์หลายๆที่เนี่ยก็บอกว่าอ้าวแล้วไอ้คนที่ผมงอกตั้งแต่อายุน้อยอ่ะหรือคนที่ไม่สบายแล้วผมมันงอกเลยเนี่ยแปลว่าในร่างกายมีมะเร็งอยู่หรือเปล่าต้องบอกว่า3กลุ่มเนี้ยเข้าใจผิดพลาดหมดเลยนะครับและผมก็จะเอาชื่องานวิจัยมาให้คุณดูเลยว่าจริงๆคนที่เขียนงานวิจัยเนี่ยเขาตั้งชื่องานวิจัยว่าอะไรกันแน่นะครับเขาเขียนลงในวารสาร Nature นะครับของ Cell Biology ลงวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะครับชื่อของมันคือ Antagonistic Stem Cell Fates Under Stress Govern Decisions Between Hair Graying and Melanoma เห็นไหมครับเขาพูดถึงเมลาโนมาชัดเจนเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องของมะเร็งอะไรก็ได้นะมันชัดเจนว่าเขากำลังศึกษาเรื่องของผมงอกคือ graying นะครับกับมะเร็งเม็ดสีที่มันเป็นมะเร็งตรงผิวหนังเรียกว่าเมลาโนมาแค่นี้เลยไม่ได้พูดถึงมะเร็งอะไรอย่างอื่นเลยนะครับ

ซึ่งต้องบอกว่างานวิจัยตรงเนี้ยทำที่มหาวิทยาลัยโตเกียวโดยมีผู้วิจัยหลักๆอยู่2คนคนแรกเป็นคนเขียนชื่อแรกก็คือคุณยาสุอากิโมริแล้วก็ Professor เอมินิชิมุระนะครับซึ่งเขาทั้ง2คนเนี่ยร่วมกับทีมวิจัยมีความสนใจว่าเรารู้มานานแล้วแหละว่าเวลาที่เซลล์ของเรามันแก่ตัวไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลายไปเป็นมะเร็งได้แล้วมันก็พอๆกับการที่มันแก่ตัวได้เหมือนกันเขาก็ไม่เข้าใจว่า2อย่างนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับแต่เขารู้ว่ามันน่าจะมีความเกี่ยวข้องกันสักอย่างดังนั้นเขาก็เลยศึกษาในหนูนะครับเขาเอาหนูมาแล้วก็ศึกษาเซลล์เม็ดสีนะครับปกติเวลาที่ขนของหนูเนี่ยมันกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มมันจะต้องอาศัยเม็ดเมลานินที่เซลล์หนึ่งมันผลิตขึ้นมาเซลล์นี้มีชื่อว่าเมลานไซต์นะครับก็เป็นเซลล์ชนิดเดียวกันกับเซลล์ที่สามารถผลิตเม็ดสีให้กับผมของเราได้หรือผิวหนังของเราได้นะครับแต่ในกรณีของขนหรือเส้นผมเนี่ยมันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือทุกครั้งที่มันงอกออกมาแล้วก็ร่วงไปเนี่ยไอ้เซลล์เม็ดสีตัวเนี้ยมันก็จะตายไปด้วยดังนั้นจึงจะเป็นจะต้องมีเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดสีแบ่งตัวออกมากลายไปเป็นเซลล์ที่สร้างเม็ดสีอีกต่อหนึ่งนะครับเซลล์ต้นกำเนิดนี้มันจะอยู่ตรงบริเวณรากผมถ้าในหนูก็รากขนนะครับและเซลล์ตัวนี้มีชื่อว่าเมลาโนไซต์สเต็มเซลล์นะครับหรืออีกชื่อนึงคือเมลาโนบลาสต์นะเมลาโนบลาสต์คือเซลล์ตัวอ่อนของมันคำว่าสเต็มเซลล์เนี่ยหมายความว่าเซลล์ตัวนี้สามารถแบ่งตัวได้เรื่อยๆไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับจะแตกต่างจากเซลล์อื่นๆที่มันไม่ใช่สเต็มเซลล์เพราะเซลล์อื่นเนี่ยมันแบ่งตัวจนสุดแล้วมันจะไม่แบ่งอีกแล้วนะครับหรือถ้ามันแบ่งมันก็แบ่งเป็นชนิดเดียวกันเรื่อยๆแต่สเต็มเซลล์ตัวเนี้ยจะสามารถสร้างตัวอ่อนออกมาได้เรื่อยๆนะครับนั้นตรงนี้เขาก็เลยอยากจะศึกษาไอ้เซลล์ตัวนี้นี่แหละเพราะมันอยู่ตรงโคนของขนหนูแล้วมันจะศึกษาได้ง่ายดีโดยเขารู้ว่าปกติแล้วคนเราหรือว่าสัตว์ทุกชนิดเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ทำให้เกิดปัญหากับ DNA ของเซลล์เซลล์หนึ่งนะครับในกรณีที่เขาศึกษาก็คือ double strand DNA breakage นะครับคือ DNA ที่มันเป็นสายคู่เนี่ยเกิดมีอะไรสักอย่างมาทำให้มันฉีกขาดออกจากกันแล้วมันเสียเนี่ยนะครับเซลล์ของหนูเนี่ยมันก็ฉลาดเอ๊ะถ้าเกิดเราเป็น stem cell เราแบ่งตัวไปเรื่อยๆแต่ตอนเนี้ย DNA ของเรามันเสียคืนเราแบ่งต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะได้เซลล์ที่ผิดปกติอาจจะกลายไปเป็นมะเร็งก็เป็นได้นะครับดังนั้นเมื่อเซลล์ของหนูเกิดตัว DNA breakage ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะส่งสัญญาณไปให้ยีนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในเซลล์นะครับนั่นก็คือยีน P53 กับ P21 นะครับ2ตัวเนี้ยจะทำงานคู่กันแล้วก็บอกว่าเซลล์ stem cell ของคุณเนี่ยมันเสียแล้วนะครับดังนั้นเราจะทำให้กลายไปเป็นเซลล์แก่และหมดอำนาจในการแบ่งตัวอีกต่อไปสุดท้ายตรงนั้นก็จะเกิดเป็นบริเวณที่ไม่มีเมลาโนไซต์ไม่มีเมลาโนไซต์ก็จะไม่ผลิตเม็ดเมลานินไม่ผลิตเม็ดเมลานินขนตรงนั้นก็จะงอกนะครับนี่คือกระบวนการทั้งหมดมันเริ่มจากการที่มี DNA เสียหายนะครับตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะฮะกระบวนการทั้งหมดที่ว่ามานี้นะครับมันชื่อว่า senescence coupled differentiation นะครับคือเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เซลล์มันรู้ตัวว่ามันเกิดความเสียหายกับ DNA มันจะโปรแกรมทำให้ตัวเองแก่ทันทีแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเซลล์ตัวเนี้ยมี DNA ที่มันเสียไปแล้วแต่ได้รับสารหรือของบางอย่างที่ทำให้กระบวนการในการแก่ของมันเสียไปในวิจัยตัวนี้นะครับเขาใช้แสง UVB นะครับแล้วก็สารตัวหนึ่งชื่อว่า712Dimethylbenzanthracene นะครับ2ตัวนี้เนี่ยมันจะไปทำให้กระบวนการของ P53 กับ P21 เนี่ยเสียไปดังนั้นพอไม่มีกระบวนการนี้เซลล์เราเนี่ยที่มันเป็นเซลล์เม็ดสีซึ่งมันมีความผิดปกติของ DNA นะครับมันก็จะไม่สูญเสียสภาพในการแบ่งตัวมันจะไม่กลายไปเป็นเซลล์แก่มันจะยังคงแบ่งตัวไปได้เรื่อยๆนะครับและพอมันเป็นแบบนี้ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาคือมะเร็งเม็ดสีที่เรียกว่าเมลาโนมานะครับดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้เขาจึงเจอว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เขาเจอมีแค่นี้เลยแล้วเจ้าตัวที่ทำงานวิจัยชิ้นนี้เขาก็บอกเลยนะครับว่างานวิจัยของเขาไม่ได้พิสูจน์ว่าทุกๆการเปลี่ยนแปลงของไอเซลตัวนี้เนี่ย

0: ไม่เป็นมะเร็งเมลาโนมาเสมอไปเพราะมันอาจจะไม่เป็นก็ได้นะครับแล้วมันอาจจะไม่มีปัญหากับเรื่องของมะเร็งชนิดอื่นเป็นแบบนี้ก็ได้มันพูดถึงแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องของมะเร็งเม็ดสีเท่านั้นเลยนะครับแล้วไม่ใช่มะเร็งผิวหนังอย่างอื่นด้วยนะมะเร็งเมลาโนมาอย่างเดียวแต่ตรงนี้นะครับมันเป็นการค้นพบที่น่าสนใจมากเพียงแต่ว่ามันก็จะสามารถเอาไปประยุกต์ได้แค่กรณีเดียวก็คือว่าถ้าเกิดว่ามี DNA เสียไปแล้วมีสิ่งบางอย่างมาทำให้กระบวนการของ P53 กับ P21 มันเสียมันก็จะกลายไปเป็นเซลล์แก่ไม่ได้มันอาจจะกลายไปเป็นมะเร็งเม็ดสีเมลาโนมาก็ได้แค่นี้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่เขาเจอเท่านี้ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะครับทีนี้ถ้าเรามาคิดต่อไปว่าเอ๊ะงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยมันมีข้อสรุปอะไรบางอย่างที่คนคิดไปเองแล้วมันอาจจะไม่ถูกหรือเปล่ามีเยอะเลยครับเราลองคิดอย่างนี้ปกติเนี่ยที่เราดูเรื่องของขนงอกหรือผมงอกนะมันเกิดจากเซลล์ตัวเนี้ยเมลาโนไซต์สเต็มเซลล์ซึ่งมันจะอยู่บริเวณรากขนหรือรากผมนะครับแต่ผิวหนังของเราทั้งหมดเนี่ยนะครับที่มันมีสีนะครับบางคนตัวดำก็จะสีมันมีเยอะหน่อยถูกไหมครับก็คือเกิดจากเม็ดเมลานินแต่เม็ดเมลานินที่ผิวหนังของเราเนี่ยมันไม่ได้มาจากตัวเมลานไซต์สเต็มเซลล์ที่อยู่ตรงรากขนรากผมแต่มันมาจากชั้นล่างของตัวผิวหนังดังนั้นมันจึงไม่เกี่ยวข้องกันและถ้าเราบอกว่ากระบวนการกลไกแบบนี้ที่เขาเจอมันเป็นจริงก็คือเมื่อโดนแสง UVB หรือสารก่อมะเร็งมันทำให้ตัวเซลล์ตัวเนี้ยแบ่งตัวจนกระทั่งกลายเป็นมะเร็งได้ถ้าแบบนั้นนะทุกที่ที่มีขนหรือมีผมมันควรจะต้องกลายไปเป็นมะเร็งตัวนี้ถูกไหมครับแต่เปล่าครับคือเขาทดสอบเนี่ยต้องบอกว่าในมนุษย์จริงๆเราเจอเมลาโนมาได้หลายที่มากครับตรงหน้าอกตรงหลังตรงแขนตรงหัวได้หมดเลยทุกที่นะครับแล้วมันก็มีโอกาสเท่าๆกันด้วยที่สำคัญนะพอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจอยู่ว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ตรงไปตรงมาอย่างที่เขาบอกเราก็ได้แล้วที่สำคัญคือบางบริเวณเนี่ยตัวเมลาโนมาไม่ได้เกิดจากตัวเมลาโนไซต์สเต็มเซลล์แต่มันเกิดจากตัวผิวหนังไม่ใช่ตรงขนถ้ามันเกิดจากตรงขนแน่นอนครับผมเราเนี่ยน่าจะเป็นบริเวณแรกเลยที่เกิดถูกไหมครับเพราะมันเยอะสุดเลยถ้าตรงที่ตัวเนี่ยโอเคคุณมีขนได้บ้างแต่ขนมันก็จะไม่มีความหนาแน่นเท่ากับบริเวณหัวถูกไหมแต่ว่าชีวิตจริงเนี่ยเมลาโนมาเราเจอน้อยไม่ได้เจอเยอะเลยแล้วก็เจอในหลายบริเวณที่เท่ากันแล้วบริเวณอื่นที่เกิดขึ้นมาก็ไม่ได้เกิดมาจากตัวเส้นขนหรือเส้นผมแต่เกิดมาจากตัวผิวหนังที่มันอยู่ด้านล่างแค่นั้นเลยนะครับทีนี้เราจะได้ถูกคิดอะไรบ้างที่มันไม่ตรงไปตรงมานะฮะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของเมลาโนมาตรงนี้แล้วเนี่ยบางคนอาจจะสอบถามว่าแล้วทำไมผมเรามันถึงขาวมันเพราะอะไรแน่นะฮะกลไกหนึ่งที่ทำให้ผมมันขาวเนี่ยก็คืออย่างที่ทีมงานวิจัยนี้เขาค้นพบก็คือสมมุติว่า DNA มันเสียด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วระบบป้องกันตัวของร่างกายยังใช้ได้มันก็จะทำให้สเต็มเซลล์ตัวเนี้ยแก่แล้วก็ไม่สามารถแบ่งตัวได้อีกต่อไปตรงนี้ก็จะเกิดผมขาวขึ้นแต่นี่คือแค่1กระบวนการเท่านั้นกระบวนการอื่นๆยังมีอีกเช่นบางคนเนี่ยเป็นทางพันธุกรรมที่ผมขาวเร็วนะครับบางคนมีเทโลเมียร์ที่สั้นผมก็ขาวเร็วแล้วไม่ได้ผ่านกระบวนการพวกนี้สักอย่างด้วยนะครับการที่คุณผมขาวไม่ได้เท่ากับคุณเป็นมะเร็งอยู่ครับไม่ได้เท่ากับมีมะเร็งซ่อนอยู่ในร่างกายหรือมะเร็งเม็ดสีมันกำลังสร้างไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวอะไรกันเลยด้วยซ้ำไปนะฮะตรงนี้ขอให้เข้าใจดีๆนะไม่งั้นเดี๋ยวเอาไปตีความกันผิดพลาดไปหมดนะครับทีนี้ถ้าเราลองดูแล้วเนี่ยนะฮะก็เรื่องของผมขาวนอกเหนือจากเรื่องของพันธุกรรมเรื่องของที่เขาเจอในงานวิจัยตัวนี้แล้วมันยังมีเรื่องอื่นอีกเช่นความเครียดหลายคนอาจจะบอกว่าเครียดมากหรือเจ็บป่วยบางอย่างแล้วทำไมมันผมขาวเลยนะครับมันมีงานวิจัยอันนึงเพิ่งตีพิมพ์ออกมาเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วนี้เองนะครับเขาเจอว่าการที่เรามีความเครียดเยอะๆมันจะกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติแบบซิมพาเทติกแล้วทำให้เกิดการสร้างสื่อประสาทสารสื่อประสาทตัวนึงชื่อว่านอร์อะดรีนาลีนนะครับนอร์อะดรีนาลีนนี้ถ้ามันไปอยู่ตรงบริเวณที่มันมีเซลล์ต้นกำเนิดของตัวเมลาโนไซต์ก็คือไอเนี่ยเมลาโนไซต์สเต็มเซลล์มันจะทำให้ไอเซลล์ตัวเนี้ยต้องออกมาเยอะๆเพื่อไปที่รากผมแล้วทำการสร้างเป็นเซลล์เม็ดสีสุดท้ายเนี่ย การที่มันโดนผลักออกไปเยอะเซลล์พวกนี้มันจะหายไปหมดเลยนะครับคือมันเหมือนโดนไล่ออกจากบ้านนะครับจนในบ้านไม่เหลือใครเลยที่จะแบ่งตัวแบ่งไม่ทันเพราะโดยปกติมันออกไปทีอาจจะในบ้านเนี่ยมีอยู่10ตัวใช่ไหมครับอ่ะเราออกไปตัวนึงเราก็แบ่งตัวมาทดแทนก็มี10ตัวเหมือนเดิมแต่ในกรณีที่มีนอร์อะดรีนาลีนอยู่ตรงนั้นเนี่ย10ตัวนี้อาจจะโดนไล่ออกจากบ้านรวดเดียวหมดแล้วมันก็แบ่งตัวแล้วสุดท้ายมันก็ตายไปเพราะเวลามันแบ่งตัวปุ๊บมันจะต้องกลายไปเป็นเมลาโนไซต์แล้วเมลาโนไซต์เนี่ยไม่สามารถย้อนคืนกลับมาเป็นเซลล์ต้นกำเนิดที่ยังคงแบ่งตัวได้มันแบ่งแล้วแบ่งเลยแล้วก็จบชีวิตแล้วก็จบไปเลยผมก็เลยขาวเพราะแบบนี้นี่คือกรณีของความเครียดที่เกิดทางด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านร่างกายนะครับอีกกรณีนึงก็คือกรณีของโรคทางพันธุกรรมที่มันอาจจะทำให้เกิดโรคออโตอิมูนต่างๆนะครับเช่นโรคด่างขาวนะครับมีการสร้างสารกลุ่มหนึ่งชื่อว่าอินโตเฟรอนแกมมาตัวพวกนี้ก็จะทำให้มีปัญหากับเส้นผมเหมือนกันบางคนมีปัญหาที่ไมโตคอนเดรียหรือมีสารอนุมูลอิสระที่มันสูงจนเกินไปไมโตคอนเดรียทำงานไม่เพียงพอไม่ได้เซลล์มันก็จะตายผมก็จะขาวนะครับมีหลากหลายวิธีที่ทำให้เกิดผมขาวได้ซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับว่าหลายคนพยายามจะหาวิธีอะไรก็ได้ที่ทำให้ผมมันกลับมาดำเหมือนเดิมมีอาหารเสริมมียาอะไรสักอย่างไหมต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยของที่ทำให้ผมกลับมาดำอ่ะมันยังไม่มีนะครับไอ้ที่มีเนี่ยแล้วทำได้แน่ๆมันก็มักจะทำให้เกิดปัญหาด้วยเช่นกันนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่ของที่ปลอดภัยยกตัวอย่างเช่นถ้ามันเป็นยาที่เราใช้ในการทำภูมิคุ้มกันบำบัดรักษาโรคมะเร็งมันอาจจะทำให้ตัวผมหรือขนมันดำขึ้นได้แต่มันก็ไม่ได้ทุกคนที่เป็นเช่นนั้นนะครับตรงนี้ก็เลยไม่มีคนที่ว่าอยากจะเอาของพวกนี้มาใช้เพราะว่ามันก็มีความอันตรายมากพอสมควรนะฮะแล้วบางคนจะไปขอทดลองยาตัวนู้นตัวนี้ปัจจุบันยังไม่มีตัวไหนที่พิสูจน์แบบ 100% ว่ามันสามารถทำให้ผมกลับมาดำได้แล้วตัวมันเองก็ไม่ใช่ของที่ปลอดภัยขนาดนั้นนะครับภูมิคุ้มกันบำบัดมีบางตัวทำได้นะครับยาบางกลุ่มอาจจะทำได้แต่ก็ไม่เสมอไปนะครับนั้นปัจจุบันนี้การที่เราผมขาวเนี่ยนะครับมันไม่ได้แสดงถึงอะไรเป็นพิเศษแต่ถ้าผมขาวเร็วกว่าที่ควรจะเป็นเช่นอายุ40ขาวทั้งหัวอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคุณอาจจะต้องไปตรวจดูซิว่าคุณมีปัญหาเรื่องของเทโลเมียร์ที่มันสั้นหรือเปล่านะครับเทโลเมียร์อธิบายให้ฟังนิดนึงก็คือถ้าคุณเคยใส่รองเท้าผ้าใบแล้วผูกเชือกเนี่ยตรงปลายของเชือกมันจะเหมือนมีพลาสติกหุ้มอยู่อันนึงใช่มั้ยครับไอ้พลาสติกนั่นเนี่ยมันมีไว้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเชือกรองเท้ามันรุ่ยออกมาแล้วมันก็เสียถูกมั้ยครับเทโลเมียร์ก็เปรียบเสมือนไอ้พลาสติกอันนั้นแหละครับ DNA ของเรามันยาวๆเป็นสายตรงปลายเนี่ยจะต้องมีตัวหุ้มก็คือตัวเทโลเมียร์ถ้ามันสั้นจนกระทั่งมันเสียมันก็คล้ายๆกับการที่ไอ้ตัวพลาสติกหุ้มปลอกตรงบริเวณเชือกรองเท้ามันเสียสุดท้ายตัวเชือกรองเท้าก็จะรุ่ยนะครับในที่นี้ถ้า DNA มันปราศจากตัวเทโลเมียร์แล้วมันก็จะรุ่ยพอมันรุ่ยเสร็จปุ๊บเซลล์นั้นก็จะเสียแล้วก็จะแก่ตายนะครับดังนั้นคนที่มีโรคบางโรคที่ทำให้ตัวเทโลเมียร์มันสั้นกว่าปกติก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้หลายคนก็จะไปหาเรื่องของอาหารเสริมเพิ่มความยาวเทโลเมียร์ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่มีตัวไหนได้ผลครับแล้วบางคนเอางานวิจัยมาให้ผมดูด้วยผมก็เคยเข้าไปอ่านงานวิจัยพวกนี้แล้วทดสอบได้ไม่ค่อยดีมีการทดลองกับตัวอย่างเพียงไม่กี่ตัวนะครับไม่กี่ตัวอย่างเท่านั้นเองแล้วก็ออกมาบอกว่ามันสามารถได้ผลคือคุณต้องอ่านงานวิจัยให้เป็นอย่ายกมาเฉยๆแล้วตีโพยตีพายไปว่าเฮ้ยนี่ไงมีงานวิจัยสนับสนุนเราต้องใช้อาหารเสริมตัวนี้เพราะเขามีงานวิจัยคุณลองเข้าไปอ่านก่อนครับมันมีไม่กี่ตัวอย่างดังนั้นเนี่ยจะเอางานวิจัยที่ทำแบบไม่สมบูรณ์แล้วมาอ้างว่าอาหารเสริมชนิดนี้ทำให้เทโลเมียร์ยาวขึ้นก็คงไม่ได้ครับนะเราต้องระมัดระวังตรงนี้นะครับไม่ฉะนั้นเราอาจจะตีความอะไรผิดพลาดไปเยอะเลยก็ได้นะฮะแปลว่าถ้าเราผมขาวยอมครับตอนนี้มีแค่วิธีเดียวไม่มีวิธีอื่นที่มันได้ผลแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวการที่เราผมขาวเนี่ยเราจะป้องกันได้ยังไงอย่างที่ทุกคนรู้ครับลดความเครียดให้มันน้อยที่สุดออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนเพียงพอรับประทานอาหารที่สมดุล นะครับความเจ็บป่วยก็อยู่ให้ห่างไกลจากมันก็จะมีโอกาสที่เราจะผมขาวช้านะครับการที่เป็นผมขาวขึ้นมาแล้วผมงอกขึ้นมาแล้วถ้าเราดูจากงานวิจัยตัวนี้นะครับมันไม่ได้บอกเลยว่าร่างกายของเรากำลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งแล้วในการวิจัยครั้งนี้เนี่ยถ้าเอาไปแปลเป็นภาษาไทยนะมันไม่มีความเกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับมะเร็งครับการที่เซลล์มันกลายไปเป็นเซลล์แก่แล้วเกิดผมงอกมันไม่ได้แปลว่าคุณกำลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าในงานวิจัยชิ้นนี้หนูหลายตัวไม่ได้เป็นมะเร็งครับมันงอกแต่ไม่ได้เป็นมะเร็งดังนั้นมันจึงไม่มีความที่เขาต่อสู้อะไรกันเลยมันงอกก็งอกถ้าจะบอกว่าต่อสู้ก็คือผมหรือขนงอกปุ๊บจะต้องมีมะเร็งอยู่ตรงนั้นแล้วไอ้ความงอกเนี่ยจะต้องไปทำอะไรกับมะเร็งทำให้มะเร็งมันสู้ตัวหนูไม่ได้นะครับแต่มันไม่มีเช่นนั้นดังนั้นแปลว่าเขาไม่ได้กำลังสู้อยู่กับอะไรครับโดยสรุปทั้งงานเนี่ยคือจะบอกว่างานตัวนี้เขียนได้ดีมากตีพิมพ์ในวารสารระดับโลกอย่าง Nature แต่ว่าสิ่งที่เขาค้นพบก็คือความเกี่ยวโยงกันของเซลล์ที่อายุเยอะและมะเร็งเมลานโนมาในขนหรือผมเท่านั้นไม่เกี่ยวอะไรกับมะเร็งชนิดอื่นไม่มีการต่อสู้กันระหว่างผมขาวกับมะเร็งนะครับไม่เกี่ยวอะไรกันเลยดังนั้นถ้าเอามาดูในคนงานวิจัยชิ้นนี้ก็จะไม่บอกอะไรได้เลยยกเว้นกรณีที่ผมพูดไปไม่ได้หมายความว่าคุณกำลังเป็นมะเร็งอยู่ถ้าคุณผมขาวนะครับไม่ได้บอกว่าคุณแย่แล้วมีมะเร็งซ่อนอยู่ในร่างกายแล้วตอนนี้มันกำลังสู้ไม่ได้บอกว่าการพักผ่อนนอนหลับออกกำลังกายต่างๆเพื่อชะลอผมดำมันจะทำให้คุณเป็นมะเร็งหรือสู้กับมะเร็งไม่ได้นะครับวันนี้ผมก็หวังว่าหลายคนจะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับงานวิจัยตัวนี้ผมจะทิ้งลิงก์ให้ทุกคนสามารถไปอ่านได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าปัญหาคือมันต้องเสียเงินเข้าไปอ่านอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับบางคนที่ไม่ได้อยู่สถาบันที่เขาให้ดูฟรีนะครับแล้วก็ถ้าใครที่อ่านงานวิจัยพวกนี้แล้วงงไม่เข้าใจก็ฟังที่ผมเล่าไปดีกว่านะครับแต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองอ่านได้แล้วก็สามารถที่จะเสียตังค์เข้าไปดูหรือว่ามีสถาบันที่เป็นคนสนับสนุนผมแนะนำนะครับเข้าไปดูเพราะงานวิจัยชิ้นนี้เขียนได้ดีเลยทีเดียวนะครับโอเควันนี้ก็เล่าให้ฟัง
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง

สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือ Dr. Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับว้าวววันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง10อาหารโคตรอันตรายนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปจริงๆแล้วผมบอกเลยว่า30ปีขึ้นไปก็อันตรายเช่นกันแต่40ปีเนี่ยมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อชีวิตไงดังนั้นถ้า40ปีนี้ท่านเลือกทานอาหารได้ถูกต้องชีวิตท่านก็ดีครับแต่ถ้าท่านทานอาหารผิดโดยเฉพาะ10อาหารอันตรายนี้เป็นประจำชีวิตท่านก็พุ่งลงเหวครับแค่นี้เองครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้ท่านกระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไว้ให้แล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปลุยพร้อมๆกันเลยครับเพราะว่าถ้าท่านอยากที่จะสุขภาพดีอายุยืนยาวผมมั่นใจว่าการสละเวลาเพียงแค่15นาทีถึง20นาทีในการที่จะเรียนรู้สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านไปตลอดชีวิตนั้นมันคุ้มค่าแน่นอนครับหลังอายุ40ปีเนี่ยร่างกายของท่านเนี่ยจะเริ่มทนสิ่งเดิมๆได้น้อยลงคือแต่ก่อนเราอาจจะทนได้บอกเฮ้ยตอนแต่ก่อนเราทานได้ไม่เห็นเป็นไรนี่หว่าแต่วันนี้ไม่ใช่ครับเมื่อท่านอายุ40ปีเนี่ยมันเป็นช่วงขาลงครับของร่างกายมันเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้นะครับอาหารที่ท่านเคยกินแล้วไม่เป็นอะไรวันนี้อาจจะกำลังเป็นสาเหตุของท่านที่ทำให้ร่างกายของท่านร่วงโรยอย่างรวดเร็วครับโดยไม่รู้ตัวและถ้าไม่เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการกินโรคเงียบๆนะครับจะค่อยๆเข้ามาเยือนอย่างแนบเนียนที่สุดไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันความดันหลอดเลือดสมองนะครับท่านอาจจะพิการท่านอาจจะเสียชีวิตท่านอาจจะทำให้คนที่ท่านรักยากลำบากไปตลอดชีวิตถ้าท่านไม่รู้จักดูแลตัวท่านเองครับวันนี้ผมได้รวมนะครับ10 eating chips ก็คืออาหารที่ท่านควรลดละเลิกไม่ได้ห้ามทานนะครับแต่ให้ปรับให้ลดให้เปลี่ยนนะครับและให้รู้ว่าเฮ้ยทานแบบไหนอันตรายทานแบบไหนไม่อันตรายนะครับและต้องบอกว่าทุกอัน10ข้อนี้มีหลักฐานวิจัยรองรับนะครับจากมหาวิทยาลัยระดับโลกนะครับว่านะครับถ้าท่านทำตามที่ผมแนะนำแล้วอายุท่านจะยืนยาวชีวิตท่านจะดีขึ้นค่าน้ำตาลในเลือดท่านจะดีเบาหวานความดันไขมันของท่านจะเริ่มเข้าสู่เกณฑ์ปกติทำตาม1เดือนจะเริ่มเห็นผลทำตาม3เดือนเห็นหน้าเห็นหลังทำตาม6เดือนท่านจะเปลี่ยนชีวิตแน่นอนนะครับและเหมาะกับคน40บวกแบบโคตรๆที่อยากมีชีวิตอย่างยืนยาวและสามารถพึ่งพาตัวเองได้จนแก่เฒ่านั่นเองครับข้อแรกครับให้ระวังผมใช้คำว่าให้ระวังน้ำมันพืชที่มาจากเมล็ดนะครับไม่ได้ห้ามทานแต่ให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นได้น้ำมันพืชที่มาจากเมล็ดหรือเรียกว่า seed oils นะครับมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับชี้ว่าน้ำมันพืชหลายชนิดนะครับเช่นน้ำมันถั่วเหลืองนะครับน้ำมันคาโนล่ามีกรดไขมันโอเมก้า6สูงถ้าท่านเคยได้ยินโอเมก้า3อันนั้นเนี่ยเป็นไขมันดีนะครับที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นถูกต้องไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสัดส่วนของโอเมก้า3กับโอเมก้า6เนี่ยมันผันแปรกันคือโอเมก้า3ดันต่ำแต่โอเมก้า6ดันสูงมันจะทำให้เกิดภาวะอักเสบเรื้อรังในร่างกายและกลุ่มน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันคาโนล่าที่ผมบอกเนี่ยมันมีโอเมก้า6ที่สูงนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายได้รับนะครับน้ำมันพืชกลุ่มนี้ที่มีโอเมก้า6สูงๆนะครับเป็นประจำเป็นเวลานานร่างกายจะเกิดการอักเสบทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นการอักเสบเรื้อรังโดยเฉพาะหลอดเลือดต่างๆและหลอดเลือดไปที่ไหนบ้างหัวใจสมองพวกนี้ครับสมองท่านจะแย่ลงหัวใจท่านจะเสื่อมลงหัวใจขาดเลือดสมองขาดเลือดเป็นอัมพาตตลอดชีวิตและลุกลามไปถึงมะเร็งบางชนิดนั่นเองทั้งเลือกที่ผมแนะนำนะครับนั่นก็คือน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพจริงๆโดยเฉพาะกลุ่มน้ำมันสกัดเจนต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะกอกแต่ต้องเป็นน้ำมันมะกอก extra virgin นะครับท่านพิมพ์คำว่า extra virgin ให้ผมนิดนึงครับน้ำมันมะกอกจะต้องเป็น extra virgin ถ้ามันเป็น light virgin อย่างนี้ไม่ใช่พวกนั้นก็เป็นน้ำมันที่ผ่านกระบวนการหรือเรียกว่า ultra processed food เช่นกันโอเคไหม ultra processed food ไม่แนะนำนะครับน้ำมันผ่านกระบวนการคือน้ำมัน ultra processed food นะครับเพราะนั้นผมอยากให้ทุกท่านพิมพ์มาว่าไม่เอาอาหารแปรรูปไม่เอาอาหารแปรรูปนะครับต่อมาครับน้ำมันอะโวคาโดนะครับน้ำมันอะโวคาโดเนี่ย
สามารถทนความร้อนได้สูงกว่าน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินดังนั้นน้ำมันคาโวคาโดสามารถผัดที่ไฟแรงขึ้นมาหน่อยได้ไม่ว่าจะเป็นผัดผักนะครับหรือการรวนเนื้อสัตว์ต่างๆที่มีอุณหภูมิ180-190อย่างเงี้ยยังพอไหวแต่ถ้าน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินแนะนำให้ใส่ในสลัดผักจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราเอามาผัดเอามาทอดโดยมีความร้อนมากกว่า180องศาก็คือจุดเกิดควันของมันแบบนี้น้ำมันที่ดีจะกลายเป็นน้ำมันที่เลวทันทีครับต่อมาครับเนยครับเนยมี2แบบเนยแท้กับเนยเทียมเนยเทียมคือสิ่งที่ท่านต้องหลีกเลี่ยงครับมันคือเนยที่เกิดจากอัลตราโปรเซสกระบวนการอุตสาหกรรมแบบขีดสุดและสุดทางมันสามารถเก็บได้นานเป็นปีอยู่เป็นเชลฟ์ไลฟ์นานมหาศาลแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานอาหารที่มีอายุยืนยาวหมายถึงว่ามันไม่บูดไม่เน่าอายุท่านจะสั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานอาหารที่อายุสั้นอายุท่านจะยืนยาวท่านพิมพ์มาครับทานอาหารอายุยืนท่านอายุสั้นทานอาหารอายุสั้นท่านอายุยืนหมายความว่าอะไรครับอาหารอายุสั้นก็คืออาหารสดอาหารที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งอาหารที่ไม่ผ่านกระบวนการพวกนี้เนี่ยจะเก็บนานไม่ได้ยกเว้นกลุ่มสกัดเย็นหรือฟรีซไดอันนั้นเป็นข้อยกเว้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่อาหารผ่านกระบวนการต่างๆนะครับน้ำมันพืชแบบนี้นะครับเนยเทียมแบบนี้โอ้โหเสร็จเลยท่านเนยให้กินเนยแท้และท่านเลือกได้แบบสุดๆเลยขอให้เนยแท้นั้นมาจากวัวที่เลี้ยงด้วยย่าเขาเรียกว่า grass fed meat นะฮะตรงนี้เขาเรียกว่า grass fed butter นะครับเป็นเนยที่เลี้ยงมาจากวัวที่เลี้ยงด้วยหญ้านะครับแต่ไม่ซีเรียสหรอกฮะก็อย่างน้อยขอให้เป็นเนยแท้ก็แล้วกันนะมาต่อกันข้อที่2ครับก่อนไปพิมพ์มาครับ222นะครับพิมพ์มาครับ222โอเคนะครับก็ข้อที่2ครับอันนี้ตรงไปตรงมาครับงดน้ำตาล

มากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเนี่ยนะครับพบว่าอาหารที่ผ่านการขัดขาวนะครับก็คือเอาของดีออกเหลือแต่ของไม่ดีกับความอร่อยคือมันจะอร่อยมันจะนุ่มมันจะหวานมันจะง่ายมันจะเคี้ยวมันจะเพลินมันจะหยุดไม่ได้นั่นแหละฮะมันคือกระบวนการที่ทำให้ท่านทานไม่หยุดและอร่อยแต่มันได้ดึงเอาของดีออกไปดึงเอาเปลือกออกไปดึงเอาวิตามินออกไปดึงเอากากใยออกไปนะครับทำให้น้ำตาลในเลือดของท่านนั้นพุ่งเร็วหรือที่เรียกว่าชูการ์สไปกิ้งเมื่อเกิดชูการ์สไปกิ้งสิ่งที่ตามมาคืออินซูลินสไปกิ้งเมื่ออินซูลินสไปกิ้งนานๆนะครับมีโรลเลอร์โคสเตอร์ก็คืออินซูลินกับน้ำตาลเนี่ยสวิงขึ้นสวิงลงสวิงขึ้นสวิงลงบ่อยๆร่างกายจะเกิดภาวะดื้ออินซูลินนะครับดื้ออินซูลินนานๆ5ปีสิ่งที่เกิดขึ้นคือเบาหวานดังนั้นถ้าท่านทานแป้งขัดขาวไปเยอะๆไปเยอะๆไปเยอะๆน้ำตาลไปเยอะๆไปเยอะๆไปเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือท่านจะเป็นเบาหวานในอนาคตภายใน5ปีนะครับผมไม่ได้ห้ามนะครับท่านจะทานก็ทานนะเพราะชีวิตใครชีวิตมันอยู่แล้วจริงป่ะเออสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยผมไม่เคยบังคับให้ใครทำนะครับแล้วท่านก็ไม่จำเป็นต้องทำตามผมด้วยแล้วท่านก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อผมด้วยท่านสามารถดูที่ผมเล่าให้ฟังได้ท่านสามารถใช้ความคิดของท่านตัดสินใจด้วยตัวเองว่าท่านจะเชื่อผมหรือท่านจะเชื่อคนอื่นก็ไม่ผิดครับมันเป็นสิทธิ์ของท่านท่านจะทำตามผมหรือไม่ทำตามผมก็เป็นสิทธิ์ของท่านอีกเช่นกันครับโอเคไหมนะฮะโอเคครับต่อมาครับทางเลือกที่ดีกว่าอันนี้คือเทคนิคของผมเทคนิคของผมนะครับท่านจะทำตามหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมจะแนะนำว่าถ้าท่านยังอยากทานแป้งและน้ำตาลอยู่นะครับให้แนะนำให้เปลี่ยนเป็นข้าวกล้องนะครับหรือว่าบะหมี่ที่แบบเขาเรียกว่าค่อนข้างธรรมชาติมากๆเป็นบะหมี่ผักนะครับแล้วก็เป็นโลคาร์บนูดเดิลคือบะหมี่ที่มีแป้งต่ำหรือเส้นอัลมอนด์อย่างนี้พอได้แต่ดีที่สุดก็คือทานให้น้อยที่สุดและถ้าท่านเป็นเบาหวานท่านมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงค่าฮีโมโกลบิน A1C น้ำตาลสะสมสูงผมแนะนำให้งดครับให้งดไปเลยครับท่านไม่ต้องกลัวว่าท่านจะขาดแป้งขาดน้ำตาลร่างกายเราเนี่ยสามารถสร้างน้ำตาลได้จากตับครับเรียกกระบวนการนี้ว่า gluconeogenesis ดังนั้นท่านไม่ทานน้ำตาลและแป้งเลยแม้แต่คำเดียวตลอดเดือนท่านก็ไม่เป็นอะไรครับถ้าท่านทานอาหารโปรตีนและไขมันดีได้ถูกต้องตับของท่านจะสร้างน้ำตาลให้ท่านเองโอเคครับมาต่อข้อที่3ครับพิมพ์มาครับ333หวานแทนหวานด้วยสารให้ความหวานธรรมชาติบางคนเนี่ยนะฮะหลงมัวเมาไปกับเรื่องของสารทดแทนความหวานไปตามหาสารทดแทนความหวานที่ดีที่อร่อยที่ฟินสุดท้ายแล้วสารทดแทนความหวานมันก็คือน้ำตาลเทียมโอเคครับอย่างน้อยๆแคลอรี่มันน้อยกว่าน้ำตาลแต่ไม่ใช่ว่ามันดีนะครับมันแค่เลวน้อยกว่าเท่านั้นเองโอเคไหมฟังผมชัดๆนะครับน้ำตาลหรือสารทดแทนความหวานเนี่ยมันดีกว่าน้ำตาลปกติก็จริงแต่มันไม่ได้ดีมันแค่เลวน้อยกว่าเท่านั้นเองโดยเฉพาะน้ำตาลสารทดแทนพวกกลุ่มแอสปาร์ตามซูคราโลสพวกนี้นะครับจะทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยเสียสมดุลหรือโปรไบโอติกท่านทานนานๆเนี่ยลำไส้ท่านจะรั่วท่านจะเกิดภาวะภูมิแพ้ระบบขับถ่ายมีปัญหาลำไส้แปรปรวนสิวขึ้นสิวเห่อร่างกายไม่ดีนะครับร่างกายของท่านจะงงนะครับจะมีเมตาบอลิกคอนฟิวชั่นคือร่างกายแยกแยะความหิวไม่ออกและท่านจะหิวง่ายหิวบ่อยเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานสารทดแทนความหวานบ่อยๆท่านจะหิวบ่อยและกินเยอะหลังจากที่ท่านทานน้ำหวานต่างๆที่ใส่สารทดแทนความหวานงานวิจัยต่างๆนะครับสนับสนุนว่าการให้สารทดแทนความหวานแทนที่น้ำตาลไม่ได้ช่วยลดโรคอะไรแถมท่านยังทานเยอะกว่าเดิมโดยไม่รู้ตัวซะด้วยซ้ำจากที่จะดีกลายเป็นแย่โอเคไหมครับสิ่งที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมอย่าคิดว่าโจรเป็นคนดีครับเหมือนกับอย่าคิดว่าสารทดแทนความหวานนั้นเป็นสิ่งที่ดีผมไม่ได้ห้ามท่านทานครับอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าท่านเปลี่ยนจากน้ำตาลเป็นสารทดแทนความหวานมันก็เลวน้อยลงแน่นอนแต่ถ้าเกิดท่านเลิกได้ลดได้อันนั้นคือสุดยอดโอเคไหมคือพยายามลดลงให้ทดแทนได้แต่ไม่มากจนเกินไปนะครับนะทางเลือกธรรมชาติโอเคมีสารทดแทนความหวานที่พอใช้ได้ไหมพอใช้ได้ไหมก็มีครับในกลุ่มพวกหญ้าหวานสตีเวียนะครับหรือว่ามองฟรุตนะครับหล่อหางกล้วยหรืออิริทริโอลนะครับพวกนี้จะกระตุ้นอินซูลินน้อยลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็อยากให้ทานน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะว่าพอคนศึกษาเรื่องนี้เยอะๆแล้วเนี่ยก็ไปทานสตีเวียไปทานหล่อหางกล้วยไปทานอิริทริโอลในปริมาณที่เยอะมากๆสุดท้ายคือร่างกายก็แย่เหมือนกันสมองก็แย่เหมือนกันดังนั้นไม่เอาโอเคนะ

มาต่อกันข้อที่4ครับพิมพ์444มาลัวๆครับเป็นความเข้าใจผิดมานานนะครับแล้วก็ทำให้คนหลงผิดงงงวยมานานนั่นคือการเลือกทานโยเกิร์ตครับหรือนมต่างๆที่เขียนว่า 0% fatแล้วทุกคนจะโดนหล่อหลอมมาว่าถ้าเกิดเราเลือกกินนมให้สุขภาพดีต้อง 0% แฟตโอเคเลือกโยเกิร์ตให้สุขภาพดีต้อง 0% แฟตที่เราเข้าใจถูกต้องไหมแต่จริงแล้วมันผิดครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็น 0% แฟตแปลว่าเขาได้ดึงส่วนที่ดีที่สุดนั่นก็คือไขมันดีที่ต้องการเพิ่ม HDL ในร่างกายของท่านนั่นแหละออกไปจากโยเกิร์ตออกไปจากนมแต่สิ่งที่เขามักเติมเข้ามาเพราะเวลาเนี่ยความอร่อยของอาหารมันเกิดจาก2 อย่างครับไม่ไขมันก็น้ำตาลเขาดึงไขมันออกเขาเติมอะไรครับเขาเติมน้ำตาลเข้ามาเขาก็กลัวว่าท่านจะมาดูว่าน้ำตาลมันเยอะขึ้นเขาก็ใส่สารทดแทนความหวานที่ผมบอกเข้ามาเมื่อกี้สุดท้ายคือร่างกายท่านพังเขาขายดีครับก็แค่นี้นะครับนะถ้าเรามีความรู้เราก็จะไม่มัวเมาอะไรกับเรื่องพวกนี้จริงไหมเพราะฉะนั้นหลายคนเชื่อว่าไขมันต่ำคือสุขภาพดีร่างกายมนุษย์ต้องการไขมันครับเราอย่าไปหลงผิดนะครับโอเคคนที่น้ำหนักเยอะมากๆมีไขมันทั่วตัวเราอาจจะลดปริมาณไขมันลงเพราะว่าถ้าเกิดเขาทำได้ถูกต้องเขาสามารถใช้ไขมันของร่างกายตัวเองได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือถ้าท่านแบบเฮ้ยชีวิตปกติถ้าท่านไม่มีไขมันเข้าไปในร่างกายเลยเนี่ยฮอร์โมนท่านจะสร้างยังไงครับสารตั้งต้นในการสร้างฮอร์โมนส่วนหนึ่งก็คือคอเลสเตอรอลที่ท่านกลัวกันนั่นแหละครับผมไม่ได้แนะนำให้ท่านมีคอเลสเตอรอล500แล้วท่านดีใจไปชนะคนอื่นนะฮะผมว่ามันก็ไร้สาระแต่สิ่งที่ผมแนะนำก็คือว่าอย่ากลัวคอเลสเตอรอลจนเกินไปถ้าท่านสูง200 220 250คอเลสเตอรอลแต่สิ่งที่สูงคือ HDL 90มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวเลขไม่ได้บอกว่าท่านจะแย่หรือไม่แย่สุขภาพกายกับความรู้สึกในตอนเช้ากับร่างกายที่แข็งแรงต่างหากนั่นคือบอกว่าท่านดีหรือไม่ดีโอเคหรือยังนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากแนะนำว่าถ้าท่านจะเลือกโยเกิร์ตให้เลือกเป็นกรีกโยเกิร์ตก่อนนะครับอันที่2ครับให้เลือกเป็นฟูลแฟตอันที่3ครับให้เลือกเป็นแบบธรรมชาติไม่เติมน้ำตาลไม่เติมสารปรุงแต่งเมื่อไหร่ก็ตามโยเกิร์ตของท่านมีรสชาติเมื่อไหร่ก็ตามโยเกิร์ตของท่านหวานอร่อยเมื่อไหร่ก็ตามของท่านโยเกิร์ตของท่านมีรสผลไม้ต่างๆให้นึกไว้เสมอครับนั่นคือขนมครับไม่ใช่โยเกิร์ตและไม่ใช่อาหารสุขภาพครับเป็นอาหารสุขภาพที่ใส่ขนมหวานลงมาครับแล้วท่านมักให้ลูกหลานของท่านกินเข้าไปเยอะถ้าลองพลิกหลังฉลากโยเกิร์ตรสผลไม้ต่างๆดูระวังนะครับน้ำตาลมากกว่า 5-6 ช้อนชานะครับหรือถ้าไม่มีน้ำตาลก็มีสารทดแทนความหวานที่ทำลายจุลินทรีย์ในลำไส้ของท่านถ้าจึงท้องผูกไม่หายซะทีอย่างเงี้ยมันก็เป็นซะอย่างงี้นะเอาล่ะต่อมาครับผักเยอะไม่ใช่ว่าดีเสมอไปโดยส่วนตัวผมเป็นคนชอบทานผักนะครับแต่ผักที่เยอะเกินไปก็จะเกิดออกซาเลตในร่างกายสูงแล้วก็ทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาผมไม่ได้ห้ามทานผักนะครับโดยเฉพาะสปีแนชหรือผักขมที่มีออกซาเลตสูงท่านสามารถทานได้เลยครับผมก็ทานครับเพียงแต่ว่าท่านไม่ควรที่จะทานแบบปริมาณเยอะๆบางคนทานผักขมทุกวันแล้วเยอะแบบเยอะจริงๆไอ้อย่างนี้เป็นแต่ถ้าท่านทานแบบวันละนิดวันละหน่อยหรือว่าวันเว้นวันอะไรอย่างนี้ไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้แค่ระมัดระวังไว้ในกลุ่มนี้นะครับผักบางชนิดไม่ว่าจะป่วยเล้งผักขมใบชะพลูผักกูดพวกนี้มีออกซาเลตสูงนะครับถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเป็นเกาต์ท่านปวดข้อนะครับหรือว่าเสี่ยงเกิดการเป็นนิ่วอันนี้ท่านก็ต้องระมัดระวังพวกนิ่วออกซาเลตงานวิจัยจาก Harvard Health นะครับแนะนำให้หมุนเวียนผักอย่างหลากหลายเพราะนั่นเนี่ยจะเห็นว่าแนะนำให้ทานผักวันหนึ่ง5ชนิดขึ้นไปวันหนึ่ง7ชนิดยิ่ง10ชนิดยิ่ง15ชนิดนี่ยิ่งดีคือยิ่งโรเตชันยิ่งมีหลากหลายเท่าไหร่โอกาสการสะสมนะครับของสารไม่ดีมันก็น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นหมุนเวียนเป็นประจำนะครับเพราะนั้นเนี่ยครับดูกราฟตัวไหนไม่เยอะสุดไม่ว่าผักโขมก็จะเยอะไล่ลงมาแต่ไม่ได้ห้ามทานผักโขมผมก็กินไม่ได้ผิดอะไรอย่างผมเนี่ยนะฮะผมชอบทานผักแต่เราทานผักไม่ได้ทุกวันถูกต้องไหมเราจะทานผักทุกวันเวลาวันไหนทำงานยุ่งอยากจะกินสลัดผักสักจานเนี่ยมันไม่ได้มันไม่มีเวลานะครับบางคนบอกเนี่ยผมถามคนไข้ทานผักทุกวันไหมทานทุกวันทานยังไงเวลาสั่งกับข้าวมามีผักแซมข้างๆเล็กนิดนึงไม่ใช่นะฮะการทานผักให้พอต่อวันคือ3ถ้วยใหญ่เท่านี้ครับ3ถ้วยใหญ่เท่านี้ครับหรือถ้าเปรียบเทียบกับปริมาณเฉยๆนะผัดผักบุ้งไฟแดงจานเล็กๆอ่ะเวลาเราไปร้านข้าวต้มอ่ะ9จานนั่นแหละคือที่เรียกว่าผักพอท่านทานพอไหมล่ะท่านทานพอก็โอเคถ้าท่านทานไม่พอก็หาผักเสริมเข้าไปอย่างผมก็ไม่พอผมก็กินเนี่ยผักผงของผมเนี่ยนะฮะดูแลสมดุล

0: กายดูแลพวกกินผักเนี้ยยิ่งกินก่อนอาหารเนี่ยน้ำตาลไม่สวิงอาการดื้ออินซูลินเนี่ยแฮปปี้เลยนะครับผมดื่มก่อนอาหารทุกมื้อแล้วก็จิบดื่มได้ทั้งวันด้วยไม่มีน้ำตาลไม่มีสารทดแทนความหวานพวกผักผงเนี่ยไม่ใช่อาหารเสริมนะครับบอกงี้ก่อนผักผงไม่ใช่อาหารเสริมนะผักผง
1: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
0: ผักผงเป็นอาหารจริงนะครับลงทะเบียนอาหารจริงนะครับทานได้ไม่หลุด IF ผมทานเป็นประจำนะครับตื่นมาตอนเช้าทานเลยสดชื่นผสมน้ำเย็นได้ผสมน้ำอุ่นได้นะครับเติมน้ำแข็งได้ผสมชาเขียวได้ผสมนมได้ผสมโปรตีนได้หมดเลยโรยข้าวได้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีไม่มีฟันยิ่งแฮปปี้คือท่านบอกให้ผู้สูงอายุอ่ะกินผักเยอะๆกินผักเยอะๆกินไงอ่ะเคี้ยวไม่ได้อ่ะท่านบอกให้คนป่วยกินผักเยอะๆลำไส้มันไม่ย่อยอ่ะคือร่างกายมันไม่ได้อ่ะท่านบอกให้ลูกท่านกินผักเยอะๆแทบจะง้างปากออกมากินไม่ได้อ่ะผงผักนะผมสร้างมาเพื่อกินเองเพื่อให้ครอบครัวกินเพื่อให้ลูกกินฮะรสชาติเหมือนน้ำใบเตยนะครับไม่มีสารทดแทนความหวานเพียวออริจินออริจินอลของผัก15ชนิดมาจากเพชรบูรณ์เกษตรอินทรีย์ไม่มีสารตกค้างไม่มียาฆ่าแมลงไม่มีไข่พยาธิไม่มีเชื้อพยาธิคือใครอยากกินผักสดแบบสะอาดๆชัวร์ก็ลองดูนะครับมาต่อข้อ6ครับเสริมธาตุเหล็กดีจริงเหรอบางคนเนี่ยชอบเสริมธาตุเหล็กเพราะว่าธาตุเหล็กบำรุงเลือดเนาะเวลาเราอ่อนเพลียเราก็บอกเสริมธาตุเหล็กดีกว่าเสริมธาตุเหล็กดีกว่าต้องระวังนะครับการทานธาตุเหล็กเกินเนี่ยมันก็มีปัญหานะคนที่อายุ40บวกขึ้นไปซึ่งไม่ได้มีภาวะโลหิตจางและอยู่ดีไปเสริมธาตุเหล็กมากเกินไปเนี่ยจะทำให้ร่างกายเนี่ยเซลล์เสื่อมเร็วกว่าปกติโดยไม่จำเป็นนะคือหาเรื่องไงและถามมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไหม Journal of Nutrition ชี้ว่าธาตุเหล็กที่มากเกินไปกระตุ้นภาวะร่างกายแย่แล้วก็เสื่อมโทรมลงคำแนะนำที่เหมาะสมนะครับถ้าท่านจะทานธาตุเหล็กเสริมท่านไปตรวจก่อนท่านเลือดจางเปล่าถ้าท่านเลือดจางทานธาตุเหล็กเสริมได้หรือเลือกเหล็กจากธรรมชาติเช่นสาหร่ายนะครับตับหอยนะครับเนื้อสัตว์ได้หมดเลยนะครับผงผักก็ได้ผักใบเขียวเข้มต่างๆเนี่ยนะฮะเหมาะมากนะครับในตัวเวจี้บาลานซ์เนี่ยมีสาหร่ายคอเลล่ากับสาหร่ายสไปรูลินานะครับพวกนี้ก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยนะครับก็ถือว่าครบเลยจริงๆนะครับสำหรับบำรุงเลือดนะครับร่างกายสมดุลน้ำตาลอะไรก็แล้วแต่นะครับต่อมาครับข้อที่7ครับโปรตีนครับจริงๆแล้วเนี่ยการทานโปรตีนเนี่ยผมไม่ได้ติดอะไรนะครับผมเป็นคนที่ทานโปรตีนเยอะด้วยไม่ว่าจะเป็นไข่วันนึง3ฟองนะครับเนื้อสัตว์วันนึง 2-3 ฝ่ามือถึง4ฝ่ามือก็ผมก็ทานได้นะครับแต่ต้องสลับกันทานนะครับโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงแล้วก็ผ่านความร้อนสูงๆพวกนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับโดยที่คนที่ไตยังไม่ค่อยดีเนี่ยนะครับก็ต้องลดตัวนี้ลงหรือเปลี่ยนจากเนื้อแดงนะครับให้เป็นเนื้อขาวเปลี่ยนจากเนื้อขาวนะครับให้เป็นโปรตีนพืชสลับกันไปนะครับโปรตีนแม้เป็นสิ่งสำคัญซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญจริงๆขาดไม่ได้เลยแต่ถ้ามากจนเกินไปเกินเหตุเกินการโดยเฉพาะเนื้อแดงถ้ากินเนื้อแดงทุกวันทุกมื้อแล้วผ่านความร้อนสูงนะครับแล้วเติมน้ำตาลเข้าไปโอ้โหร่างกายจะเร่งนะครับ IGF-1 นะครับซึ่งทำให้การเสื่อมของร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นเร็วขึ้นนะครับงานวิจัยจาก University of Southern California เนี่ยยืนยันว่าการที่เราทานโปรตีนเนี่ยหลากหลายไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับสลับโปรตีนสัตว์บ้างโปรตีนพืชบ้างwhole food plant based บ้างสามารถช่วยทำให้อายุไขเรายืนยาวขึ้นให้ร่างกายเราดีขึ้นผิวพรรณเราดีขึ้นนะครับเซลล์ต่างๆเราดีขึ้นนะครับแล้วก็เหมาะที่สุดคือถ้าให้ผมแนะนำครับให้กินโปรตีนหลากหลายถ้าวันหนึ่งท่านทาน2มื้ออย่างน้อยๆโปรตีนควรได้ 30-45 กรัมต่อมื้อนะครับแล้วก็ทำ IF16/8 ด้วยนะครับถ้าท่านทาน3มื้อโปรตีนสัก 25-30 กรัมต่อมื้อนั่นก็คือโอเควันหนึ่งผมแนะนำว่าคนไทยก็โปรตีนประมาณ60-80กรัมต่อมื้อนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ปลานะครับทานให้หลากหลายโปรตีนสัตว์ผสมโปรตีนพืชสลับไปสลับมานะครับแล้วก็ผ่านความร้อนที่ไม่สูงจนเกินไป

0: นะครับก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยรับสารอาหารต่างๆได้ดีแล้วก็ไม่มีสารที่มาทําลายเซลล์ต่างๆของเรามากจนเกินไปนั่นเองนะจ๊ะนะครับการบริโภคโปรตีนที่เหมาะสมก็สําคัญจริงๆนะครับเพราะนั้นอันดับแรกคํานวณโปรตีนผมคํานวณให้แล้ว60ถึง80กรัมต่อวันท่านสังเกตมั้ยครับ60ถึง80กรัมต่อวันคือโปรตีนที่ท่านควรได้รับเลือกโปรตีนให้หลากหลายกระจายโปรตีนในแต่ละมื้อนะครับแล้วก็ทำ IF intermittent fasting นี่ก็คือ4ขั้นตอนที่จะเปลี่ยนชีวิตท่านได้แน่นอนนะครับโอเคครับมาต่อกันข้อ8ครับพิมพ์มาครับ888ก่อนที่เราจะไปต่อกันนะครับระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่เรียกว่า ultra processed food หรือกลุ่มพวก UPF นั่นเองครับอาหารแปรรูปสูงต่างๆเช่นของทอดซอสที่อยู่ในขวดขนมขบเคี้ยวที่เป็นถุงมีสารกันเสียสารกันบูดเติมน้ำตาลเติมเกลือไขมันทรานส์ก็อะไรที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อแล้วฉีกมาแล้วท่านกินแล้วไม่หยุดไม่หมดไม่เลิกนั่นแหละพวกนั้นแหละฮะนั่นแหละครับอัลตร้าโปรเซสฟู้ดเขาสร้างมาเพื่อให้ท่านต้องกินหมดเท่านั้นเพื่อให้ท่านหยุดไม่ได้เพื่อให้ท่านกินต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ท่านหิวตลอดเวลางานวิจัยเนี่ยมาจาก British Medical Journal ปี2023นี่เองนะครับย้ำว่าคนที่กิน UPF มากๆเนี่ยมีแนวโน้มการเกิดภาวะสมองเสื่อมมากกว่าถึง25เท่าซึ่งเอาจริงๆผมว่าเขาเกรงใจแล้วนะฮะจริงๆผมว่าน่าจะเสื่อมสัก 50% นะ 25% เป็น 50% นะฮะเพราะนั้นแนะนำนะครับให้สวิชจาก Ultra Processed Food นะครับเปลี่ยนเป็น Whole Natural Foods นะครับก็จะดีกว่าก็คือเปลี่ยนจากอาหารแปรรูปเป็นอาหารสดนะครับอาหารสะอาดอาหารที่มีอายุสั้นจะทำให้เราอายุยืนนั่นเองนะครับอาหารแปรรูปสูงมีอะไรบ้างของทอดซอสขวดขนมขบเคี้ยวอาหารเครื่องสำเร็จรูปวิธีที่ง่ายที่สุดอาหารเรียลฟู้ดครับท่านเดินไปตลาดนั่นแหละเรียลฟู้ดอะไรก็ตามที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเรากินเป็นประจำนั่นแหละเรียกว่าเรียลฟู้ดอะไรก็ตามที่เด็กๆสมัยนี้ชอบทานเป็นขนมขบเคี้ยวส่วนใหญ่เป็นอัลตร้าโปรเซสฟู้ดมันเป็นเรื่องจริงครับ นะฮะแล้วก็กินที่มันไม่แปรรูปกินผักกินผลไม้ก็กินผักกินผลไม้อย่าไปกินแบบพวกน้ำหวานนะครับผลไม้ที่แบบคั้นสดออกมาพวกนี้น้ำตาลเยอะต้องระมัดระวังอยากให้ท่องไว้นิดนึงครับแค่นี้เลยง่ายๆสมมติว่าท่านแบบโอ้โหฟังแล้วโอ้โหยากหวานคือไม่ดีพิมพ์มาครับหวานคือไม่ดีไม่ใช่ห้ามทานนะครับแต่ว่าให้น้อยลงหน่อยหวานคือไม่ดีโอเคเนาะมาต่อกันข้อที่9ครับอันนี้สำคัญมากเติมผักในมื้อที่ไม่มีผักงงไหมฮะเติมผักในมื้อที่ไม่มีผักโดยปกติเนี่ยถ้าให้ดีสมมติเรากินข้าว3มื้อแล้วคนก็เราก็ควรกินผัก3มื้อถูกต้องไหมแล้วท่านกินได้ไหมฮะท่านคิดว่าท่านกินได้ไหมกินผัก3มื้อยากมากจริงป่ะแล้วบางวันเนี่ยบางที3วันแล้วผักแทบไม่ตกถึงท้องเลยท่านเชื่อไหมเวลาท่านไปเมืองนอกอ่ะท่านหาผักสดกินได้ไหมล่ะยากมากนะยกเว้นว่าบุฟเฟ่ดีๆตอนเช้าก็ยังพอหาสลัดผักได้แต่บางคนก็อิ่มกินไม่ไหวพอจะกินตอนเย็นก็ไม่ค่อยมีผักแล้วเนี่ยมันยากตรงนี้เพราะนั้นต้องเติมผักเข้าไปในมืออ่ะอย่างผมเนี่ยผมพกเวจี้บาลานไปตลอดอันนี้ไม่แล้วแต่เลยท่านจะซื้อหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ผมแนะนำเฉยๆว่าถ้าเกิดท่านไม่สามารถนะครับทานผักได้เป็นประจำเราก็มีตัวช่วยแค่นั้นเองซึ่งมันเป็นอาหารจริงเป็นอาหารธรรมชาติไม่ใช่อาหารเสริมฮะผมก็ทำมาทานผมเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยทำ IF นะครับดื่มน้ำเปล่าดื่มกาแฟดำดื่มชาทุกอย่างดีหมดเลยแต่ลืมเติมผักเข้าไปในมื้ออาหารเพราะนั้นท่านอย่าลืมเติมผักเข้าไปในมื้ออาหารอันดับแรกแหละผมแนะนำให้เป็นผักสดนะครับหรือว่าผักผัดหรือผักอะไรที่สะอาดนะครับปราศจากเชื้อโรคถ้าท่านมั่นใจว่าผักของท่านซื้อมาแล้วออร์แกนิกสะอาดปราศจากเชื้อโรคเป็นเกษตรอินทรีย์ไม่มีสารเร่งโตไอ้แบบนี้ทานเลยแต่ท่านไม่มั่นใจก็ต้องลองดูครับอย่างพวกเวจี้บาลานเนี่ยเราคัดมาแล้วนะครับเพราะผมทานเองนะครับผมไปเลือกที่เพชรบูรณ์มาก็ผมเนี่ยเข้าไปในแปลงเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ไปดูพวกใบหม่อนเอ้ยนะครับไปดูเคลเอ้ยไปดูใบเตยเอ้ยนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเกษตรกรไปช่วยเหลือเขานั่นแหละครับเขาก็เปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับเสร็จแล้วก็เราก็ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเราก็ไปดึงผลิตภัณฑ์เนี้ยนะครับมาเพื่อนะครับทำให้คนในเมืองกรุงเนี่ยที่ห่างจากธรรมชาติเนี่ยกลับมามีสุขภาพดีได้ง่ายนั่นเองจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวกับเมืองกรุงหรอกใครก็ตามที่กินผักยากอ่ะผมก็มั่นใจว่าเวจี้บาลานเนี่ยช่วยท่านได้แน่นอนนะครับก็ตามชื่อฮะมันไม่ใช่ยาวิเศษครับมันคืออาหารที่เป็นผงผักเป็นผักธรรมชาติจริงๆเพียงแต่ว่ามันทำให้มันง่ายขึ้นเท่านั้นเองนะครับผมก็ทานทุกเช้านะครับถ้าท่านเห็นผมไลฟ์สดตอนเช้าผมก็วิ่งดื่มผงผักตลอดนะฮะผมทำมาทานเองนะครับทำให้คุณพ่อคุณแม่ทานทำให้ลูกทานทำให้คนที่ผมรักทานทุกคนนั่นเองนะครับก็สนใจก็นะครับแอดไลน์ไปตามนี้ได้เลยนะครับท่านสามารถครอปหน้าจอนี้ไปแล้วก็บอกว่า ได้ส่วนลด 5% นะครับครอบหน้าจอนี้ไปนะครับและแอดไปที่ไลน์นี้ก็จะได้ส่วนลด 5% นั่นเองนะครับมาต่อข้อที่10ครับกินช้าเคี้ยวนานล้างพิษลำไส้วิธีกินเนี่ยแหละครับก็สำคัญครับไม่ใช่แค่อาหารที่เรากินนะแต่วิธีกินต่างๆเนี่ยสำคัญมากจาก University of Tokyo นะครับพบว่าการเคี้ยวช้าๆช่วยลดฮอร์โมนความเครียดกระตุ้นการย่อยและลดการอักเสบในลำไส้นะครับมีเทคนิคง่ายๆนะครับ3ข้อวางช้อนระหว่างคำคือถ้าเรากินตลอดเราก็จะกินเยอะสมองเรายังไม่ทันรับรู้ว่าเฮ้ยเราเริ่มกินมันใช้เวลา20นาทีนะฮะจากคำแรกเข้าไปดังนั้นเนี่ยสิ่งเทคนิคที่สำคัญนะผมแนะนำให้ดื่มผมเนี่ยจะดื่มน้ำผักก่อนแก้วนึงก่อนมื้ออาหารสัก10นาทีเนี่ยไอ้ตรงน้ำผักเนี่ยแหละมันจะไปกระตุ้นสมองว่าเราจะเริ่มทานอาหารแล้วเพราะนั้นเราทานไปแป๊บเดียวเนี่ยร่างกายเราจะสัมผัสได้ว่าอาหารเนี่ยเราพอแล้วแต่มนุษย์ปกติท่านรู้ไหมถ้าท่านไม่ดื่มน้ำหรือน้ำผักเข้าไปก่อนตอนแรกเนี่ยกว่าที่ท่านจะรู้สึกตัวว่าอาหารเข้ากระเพาะเนี่ยประมาณ15นาทีดังนั้นเวลาคนท่านจะเกิดความรู้สึกที่ว่ากินตอนแรกไม่อิ่มสักทีเลยกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆพออิ่มปุ๊บเท่านั้นแหละจุกเลยก็คือจริงๆมันเลยจุดความอิ่มมา15นาทีแล้วแต่ท่านไม่รู้ตัวดังนั้นนะครับเทคนิคไม่ว่าจะเป็นดื่มน้ำนะครับเขาเรียก pre-loading เทคนิคนะครับกินผักก่อนดื่มน้ำผักนะครับวางช้อนระหว่างคำเนี่ยทำให้ท่านไม่พลาดในการกินเยอะจนเกินไปเคี้ยวให้นานใช้เวลาในการกินให้นานแต่ไม่นานจนเกินไปมื้ออาหารมื้อนึงเนี่ยผมอยากให้ท่านใช้เวลาในการกินประมาณสัก 15-30 นาทีถ้าใครกิน5นาทีนี่ถือว่าเร็วไปมากยัดทนานหมดเลยแล้วถ้าใครกิน1ชั่วโมงผมก็ว่ามันนานเกินไปประมาณสัก 15-30 นาทีกำลังสวยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าถ้าเกิดมีเพื่อนกินด้วยนะฮะเราก็นั่งกินนั่งคุยกันไปได้ไม่เป็นไรนะครับแบบสบายๆนะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยสมองเราจะรับรู้ว่าเราอิ่มเร็วแล้วลำไส้ของท่านจะแฮปปี้มากๆเพราะท่านเคี้ยวอย่างละเอียดลำไส้ท่านก็ไม่ต้องทำงานหนักนะครับเพราะนั้นถ้าท่านทำอย่างเงี้ยท่านจะไม่ง่วงหลังกินถ้าเกิดลำไส้ท่านทำงานหนักมันจะดึงเลือดมาที่ลำไส้แล้วท่านจะง่วงหลังกินตลอดแล้วฮะและถ้าเกิดยิ่งท่านกินหวานมันจะสวิงน้ำตาลท่านจะง่วงนะครับเพราะนั้นเทคนิคง่ายๆครับวางช้อนระหว่างคำเคี้ยวเกิน15ครั้งต่อคำสมองจะอิ่มเร็วแล้วก็ลำไส้ของท่านจะขอบคุณท่านสุดๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็นี่ก็คือ10ข้อนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับ
1: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน

0: ไมต้องส่งเรากลับ
1: ก็บอกแล้วไงว่าเราชอบชีวิตแบบนี้ตั้งใจจะอยู่ที่นี
2: ่ที่ตรงนี้อ่ะมันเป็นแค่ที่พักไม่ใช่ที่อยู่

0: ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
1: วันนี้ผมแปลบทความดีๆจากเว็บไซต์มาให้นะครับเรื่อง5สัญญาณที่บ่งบอกว่าเราขาดโปรตีนคือโปรตีนเนี่ยเป็นสารอาหารหมู่ที่สำคัญมากเขาเรียกว่าแมคโรนิวเทรียนร่างกายเราต้องการปริมาณเยอะเลยเพราะว่ามันเป็นส่วนประกอบของทุกเซลล์ในร่างกายเราเลยนะครับแล้วก็กระบวนการทำงานต่างๆในร่างกายเราเนี่ยเรียกว่ามีโปรตีนเข้าไปเกี่ยวข้องแทบทั้งนั้นเลยปัญหาคือคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้กินโปรตีนไม่เพียงพอครับถ้าไม่เพียงพอถึงขั้นแสดงอาการหนักๆเลยเนี่ยอันนั้นมันอาจจะอยู่ในกลุ่มคนที่เป็นโรคอนอเร็กเซียหรือโรคคลั่งผอมไม่กล้ากินกินแล้วล้วงคออ้วกหรือบางคนเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยก็อาจจะได้โปรตีนไม่เพียงพอด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วที่ขาดเล็กๆน้อยๆแล้วมีอาการเล็กๆน้อยๆโดยที่เราไม่ทันสังเกตเห็นเนี่ยก็มักจะเกิดจากรูปแบบการกินหรือประเภทไดเอทที่เราเลือกกินนะครับอย่างบางคนที่เลือกกินเจเลือกกินมังสวิรัติแล้วเลือกไม่เป็นเนี่ยไปกินโปรตีนจากพืชเนี่ยก็อาจจะได้โปรตีนไม่เพียงพอเพราะโปรตีนจากพืชในปริมาณที่เท่ากันนะครับก็มักจะมีโปรตีนน้อยกว่าจากสัตว์อยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นนมวัวแก้วหนึ่งเขาบอกว่าได้โปรตีนประมาณ9กรัมแต่ถ้าเป็นนมจากอัลมอนด์นะครับแก้วหนึ่งได้โปรตีนแค่กรัมเดียวเองเนี่ยตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ทำให้ขาดโปรตีนได้ทีนี้ถึงคำถามสำ

คันที่ว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราได้โปรตีนไม่พอนะครับในบทความนี้เขาสรุปมาให้ครับ5สัญญาณมาลองไปเช็คตัวเองดูนะครับข้อที่1ก็คือผมและเล็บของเราเนี่ยจะเปราะบางมากกว่าปกติคือโปรตีนมันเป็นส่วนประกอบสำคัญทุกส่วนอยู่แล้วผมและเล็บเราเช่นกันดูง่ายจะเริ่มจากเล็บจะฉีกขาดง่ายกว่าปกตินะครับแล้วก็ผมเนี่ยช่วงต้นที่เรากินโปรตีนไม่พอผมอาจจะเริ่มไม่นุ่มสลวยเหมือนแต่ก่อนมันจะเริ่มหยาบๆแล้วถ้ายังไม่ดูแลปล่อยไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มแตกหักง่ายแล้วก็อาจจะเริ่มเป็นผมแตกปลายนะครับซึ่งหลายๆคนก็จะไปบำรุงภายนอกใช้ครีมนวดนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วมันอาจจะมาจากภายในเรายิ่งปล่อยไปนานเข้าเรื่อยๆถึงขั้นอาการหนักแล้วเนี่ยก็อาจจะผมร่วงแบบชัดเจนนะครับผมร่วงแบบเยอะกว่าปกติมากๆเราลองสังเกตเรื่องเล็บเรื่องผมเหล่านี้ดูนะครับว่ามันมีอาการเหล่านี้ไหมทีนี้ผมแถมเพิ่มให้จากบทความนะครับหนวดเนี่ยอันนี้ชัดเจนมากเลยในช่วงไหนที่ผมกินโปรตีนเพียงพอหรือกินโปรตีนเสริมจากอาหารเสริมเข้าไปเนี่ยผมโกนหนวดทุกวันเลยนะครับแต่มันจะมีบางช่วงที่เรากินโปรตีนน้อยไม่ได้กินโปรตีนจากอาหารเสริมเนี่ย 2-3 วันถึงโกนหนวดมันฟังดูเป็นเรื่องตลกเรื่องเล็กน้อยแต่อย่าลืมนะครับโปรตีนคือส่วนสำคัญในการซ่อมแซมเซลล์หนวดเรามันไม่ได้จำเป็นอะถ้าโปรตีนไม่เหลือพอนะร่างกายเอาไปซ่อมหัวใจไปซ่อมปอดไปซ่อมตับซ่อมไตละไปซ่อมส่วนที่สำคัญน่ะพอเรากินโปรตีนเพียงพอมันซ่อมทุกส่วนเสร็จแล้วมันเลยทำให้ผมเรายาวเร็วหนวดเรายาวเร็วขึ้นด้วยวันลองสังเกตดูได้ครับถ้าเกิดใครที่แบบผมยาวช้าหนวดยาวช้าอะไรอย่างเงี้ยบางทีภายในโปรตีนเราอาจจะไม่เพียงพอในการไปซ่อมอวัยวะสำคัญก็ได้หรืออีกอย่างนึงก็คือผิวนะครับอันนี้ชัดเจนมากโดยส่วนตัวผมเนี่ยช่วงที่เรากินโปรตีนดีดูแลสุขภาพดีเนี่ยนะครับผิวจะลื่นเรียบเนียนเลยแล้วก็เวลาหน้าหนาวเนี่ยผิวจะไม่แห้งด้วยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยหน้าหนาวทีไรผิวจะแห้งเป็นขุยเลยทุกวันนี้ไม่เป็นแล้วนะครับบางทีผิวรู้สึกสักๆเนี่ยนอกจากกินน้ำไม่พอบำรุงผิวไม่พอแล้วส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะขาดโปรตีนไปด้วยก็ได้ลองเช็คตรงนี้ดูข้อที่2เหมือนจะดีนะครับเขาบอกว่าเราจะน้ำหนักลดลงแต่เป็นลดลงจากกล้ามเนื้อที่หายไปหลายๆครั้งเนี่ยเราชอบดีใจเวลาลดน้ำหนักเนี่ยเห็นตัวเลขบนตาช่างลดลงแล้วก็แบบเฮ้ยน้ำหนักลงน้ำหนักลงดีใจแต่มันไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปครับเพราะบางทีน้ำหนักที่ลงไปนั้นถ้าลดผิดวิธีกลายเป็นกล้ามเนื้อที่หายไปครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับโปรตีนมันจำเป็นแล้วพอเรากินโปรตีนขาดไปเนี่ยร่างกายก็จะไปสลายโปรตีนที่มีอยู่แล้วออกมาใช้ซึ่งส่วนใหญ่โปรตีนก็จะอยู่ในกล้ามเนื้อเท่ากับว่าเขาจะไปสลายกล้ามเนื้อออกมาใช้ครับมันทำให้กล้ามเนื้อเราหายน้ำหนักลงก็เพราะกล้ามเนื้อหายไปซึ่งระยะยาวถ้าเป็นแบบนี้ยังไงไม่ดีแน่นอนการเผาผลาญคุณก็จะต่ำลงมีโอกาสโยโย่ได้มากขึ้นสุขภาพโดยรวมก็จะแย่ลงแล้วเผลอเนื้อตามจุดต่างๆก็จะแบบไม่แน่นน่ะเป็นเหลวๆเป็นเละๆด้วยแบบนี้มันจะทำให้องค์ประกอบร่างกายเราเปลี่ยนครับแต่ก่อนกล้ามเนื้อเยอะกลายเป็นกล้ามเนื้อน้อยลงแล้วเปอร์เซ็นต์แฟตก็จะเพิ่มขึ้นทีนี้วิธีการเช็คง่ายที่สุดทุกวันนี้นะครับคือการใช้เครื่อง body composition ขึ้นไปวัดเลยว่าน้ำหนักที่เราลดลงไปเนี่ยเปอร์เซ็นต์แฟตเราลดด้วยไหมหรือน้ำหนักลดลงแล้วเปอร์เซ็นต์แฟตดันไม่ลดหรือเปอร์เซ็นต์แฟตเพิ่มขึ้นด้วยแบบนี้เราจะได้รู้ทันท่วงทีไงผมถึงแนะนำว่าเวลาจะลดน้ำหนักพยายามใช้เครื่อง body composition นะครับในการ tracking เราจะได้ดูทันถ้าเกิดน้ำหนักลงแล้วกล้ามเนื้อหายนะจะได้มาดูแลกินโปรตีนเพิ่มขึ้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ช่วยได้ใครที่ยังไม่มีเครื่อง body composition นะครับแนะนำนะ 27-29 มีนานี้นะปี64นะครับที่ Lazada เขาจะมีฉลองครบรอบ 8-9 ปีของ Lazada เนี่ยนะครับก็จะลดราคาเพียบเลยช่วงนี้เราสามารถเข้าไปเก็บคูปองได้แล้วเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะรุ่นที่ผมใช้เนี่ยของ Omron นะครับก็วัดได้ค่อนข้างแม่นแล้วก็เชื่อมต่อกับ Bluetooth ได้ด้วยกดเข้าไปดูเลยลดราคาโอ้หลายพันนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้รุ่นถูกกว่านั้นไม่จำเป็นต้องเชื่อม Bluetooth เก็บข้อมูลในมือถือเนี่ยก็มีนะครับเข้าไปเลือกดูเอาได้ลงทุนทีเดียวจบนะครับวัดได้ทั้งบ้านใช้ได้ตลอดคุ้มค่ามากข้อ3ครับเราจะรู้สึกอ่อนแอ you feel weak นะครับรู้สึกอ่อนแอรู้สึกไม่แข็งแรงเหมือนเดิมซึ่งเราอาจจะไม่ได้รู้สึกในทันทีทันใดอาจจะไม่รู้สึกแบบอ่อนแอขนาดนั้นนะแต่หมายถึงเอาเป็นว่ารู้สึกอ่อนล้ารู้สึกเหนื่อยเพลียง่ายแล้วกันแล้วมันจะค่อยๆสะสมทีละนิดทีละหน่อยจนเราไม่ได้เอะใจแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาอะไรคิดว่าเป็นเรื่องปกติอะแต่ถ้าเกิดเราได้สังเกตตัวเองเราจะรู้เลยครับว่าเฮ้ยแต่ก่อนเราเดินขนาดนี้เราไม่รู้สึกอะไรทำไมช่วงนี้เรารู้สึกเหนื่อยง่ายขึ้นกว่าเดิมหรือทำไมกลางวันเราก็ง่วงเหงาหานอนง่ายกว่าเดิมบ่อยกว่าเดิมเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยหนังท้องตึงหนังตายหย่อนหรือเปล่าแต่จริงๆเราอาจจะเป็นอาการหนึ่งของคนขาดโปรตีนอยู่ก็ได้โปรตีนเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญของฮีโมโกลบินนะครับซึ่งฮีโมโกลบินเนี่ยมันอยู่ในเม็ดเลือดแดงทำหน้าที่ในการเอาออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเลยแล้วปรากฏว่าถ้าเรากินโปรตีนไม่พอฮีโมโกลบินมันก็ทำงานได้ไม่เต็มที่ออกซิเจนที่เกาะไปกับเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันก็เอาไปได้น้อยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ไม่พอมันก็เลยเหนื่อยง่ายแล้วพอออกซิเจนไม่พอเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะต้องทำให้หัวใจสูบฉีดบ่อยขึ้นครับเพื่อเอาออกซิเจนไปเลี้ยงให้มันเพียงพอหัวใจสูบฉีดบ่อยขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นเราก็

จบ่อยขึ้นมันทำให้เราเหนื่อยง่ายขึ้นด้วยคือมันส่งผลต่อกันเป็นลูกโซ่เลยนะครับเพราะจุดหนึ่งบางทีที่เราทำให้เราหายใจเร็วหัวใจเต้นแรงเนี่ยนอกจากไม่เคยออกกำลังกายน้อยแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเราขาดโปรตีนด้วยนอกจากเรารู้สึกอ่อนล้าง่ายเนี่ยบางทีนะครับเราสังเกตกับเพื่อนๆได้นะครับที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันเวลาไปรวมรุ่นกันเนี่ยเราจะเจอว่าเพื่อนอายุเท่ากันนะแต่บางคนเนี่ยจะดูหน้าไปเกินอายุหรือบางคนหน้ายังเด็กกว่าอายุจริงอยู่ส่วนใหญ่เลยนะครับไปถามดูได้อยู่ที่พฤติกรรมการใช้ชีวิตและเรื่องอาหารการกินด้วยซึ่งโปรตีนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่สำคัญเลยทำให้เราดูเด็กกว่าอายุจริงอยู่ได้นะครับข้อ4นะครับ you always catching a cold คือเป็นไข้บ่อยไม่สบายบ่อยอาจจะไม่ใช่เป็นไข้เอาเป็นคำว่าไม่สบายเวลาเจอเชื้อโรคต่างๆแล้วกันโปรตีนคือส่วนประกอบสำคัญของแอนติบอดีนะครับซึ่งมันถูกสร้างขึ้นมาด้วยระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายเราพูดง่ายๆคือเวลาเรามีเชื้อโรคเข้าไปไม่ว่าจะเป็นไวรัสแบคทีเรียหรืออย่างโควิด-19 เนี่ยก็ได้พอมันเข้ามาเนี่ยร่างกายจะมีระบบไปจัดการเชื้อโรคเหล่านี้อยู่แล้วแต่ไอ้ระบบที่ไปจัดการเนี่ยมันใช้โปรตีนในการสร้างถ้าเราได้โปรตีนไม่พอภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันเราก็จะต่ำกว่าปกติเราก็จะป่วยง่ายป่วยบ่อยถ้าเราไม่สังเกตนะครับเราจะรู้สึกว่าป่วยก็เป็นเรื่องปกติเพราะเราชินน่ะโดยที่เราลืมคิดไปว่าเฮ้ยทำไมคนอื่นเขาไม่ป่วยกันบ้างวะแต่แน่นอนระบบภูมิต้านทานเรามันก็มีหลายปัจจัยเนาะทั้งเรื่องพฤติกรรมการใช้ชีวิตแล้วก็สารอาหารคงไม่ใช่แค่โปรตีนอาจจะมีวิตามินเกลือแร่วิตามินซีอะไรด้วยเราก็ต้องดูหลายส่วนควบกันแต่ขอบอกไว้เลยว่าถ้าเกิดเราภูมิต้านทานไม่ดีหรือป่วยง่ายเนี่ยครับส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนสำคัญเลยก็คือตัวโปรตีนนี่แหละลองกลับไปเช็คดูว่าเรากินเพียงพอไหมนะครับและการสุดท้ายข้อที่5นะครับคือกระดูกเราอาจจะมีปัญหาบางทีเราคิดว่ากระดูกเนี่ยเฮ้ยกินแคลเซียมดีก็เป็นการบำรุงกระดูกให้แข็งแรงแล้วโปรตีนไม่เกี่ยวจากรีเสิร์ชล่าสุดปี2018 2-3 ปีที่ผ่านมาเองนะครับเป็นรีเสิร์ชขององค์กรที่เกี่ยวกับเรื่องกระดูกพรุนโดยตรงเลยเขาบอกว่าการกินอาหารที่ไฮโปรตีนครับมีโปรตีนสูงช่วยลดโอกาสเสี่ยงโรคกระดูกพรุนได้นะครับทีนี้ปัญหาคือไอ้โรคกระดูกพรุนหรือกระดูกไม่แข็งแรงเนี่ยมันเป็นภัยเงียบครับมันไม่ส่งผลมาให้เรารู้สึกได้ง่ายๆนะนึกออกไหมกระดูกพรุนเราก็ไม่ได้เจ็บปวดนะเราก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติคือเราไม่รู้เลยว่าภายในมันเป็นยังไงเขาก็เลยบอกว่ามันมีวิธีสังเกตอย่างนี้ครับก็คือให้นึกถึงตอนที่สมมติเราไปออกกำลังกายเยอะกว่าที่เคยเป็นเช่นปกติเราวิ่งชั่วโมงหนึ่งได้5กิโลใช่ไหมครับแล้วเราลองไปวิ่งชั่วโมงหนึ่งได้6หรือ7กิโลเนี่ยสิ่งที่กลับมาคือเราจะรู้สึกตึงๆขาเจ็บๆขาเจ็บกระดูกกระเดี่ยวซึ่งอันนั้นมันเป็นเรื่องปกติของการออกกำลังกายเยอะออกกำลังกายที่มันหนักกว่าเดิมใช่ไหมครับซึ่งอาการเหล่านั้นเนี่ยเรานอนพักคืนหนึ่งวันสองวันก็หายละแต่ถ้าเกิดคนมีปัญหาเรื่องกระดูกไม่แข็งแรงเนี่ยนะครับอาการเจ็บอาการปวดแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้แม้คุณไม่ได้ไปออกกำลังกายนะครับคือเดินไปเดินมาใช้ชีวิตประจำวันแค่เดินเยอะกว่าปกตินิดหน่อยก็รู้สึกเจ็บกระดูกเจ็บฝ่าเท้าแล้วอาการนี้ก็จะอยู่ค่อนข้างนานนี่ให้ดูจากในรูปนะครับเขาบอกว่าเป็นการสแกนเท้าของคนคนหนึ่งที่มีปัญหานี้อยู่แล้วเขาไปเดินคือเดินเที่ยวสวนสนุกดิสนีย์ตามปกตินะครับภาพฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็เป็นกระดูกเท้าตามปกติเลยส่วนภาพฝั่งขวาเนี่ยจะเห็นว่ากระดูกเขามีการเคลื่อนออกจากกันหน่อยนึงนี่คือเดินเที่ยวตามปกตินะเรื่องพวกนี้ถ้าเราสังเกตตัวเองเราจะรู้ครับว่าบางทีเราไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ใช้แรงเยอะแต่เราเจ็บกระดูกปวดเนื้อปวดตัวอยู่เรื่อยๆแล้วมันไม่หายสักทีเนี่ยระยะยาวมันส่งผลต่อกระดูกเราได้และนั่นก็เป็น5สัญญาณนะครับของคนที่ได้รับโปรตีนไม่เพียงพอส่วนถามว่าเราต้องการโปรตีนเยอะขนาดไหนในแต่ละวันเราจะเช็คได้ยังไงแล้วมีวิธีการหรือมีโปรตีนไหนแนะนำอาหารไหนโปรตีนเยอะๆบ้างเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราค่อยแยกเป็นอีกคลิปนึงแล้วกันจะได้ไม่ยาวเกินไปเนาะถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับหรือมีอาการเหล่านี้อยู่นะครับส่งให้เพื่อนๆเช็คอาการเขาเองดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งถัดไปนะครับขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบายครับ

ักลาเอ้ยความหักของคนเฮามันต้องใส่ความทุ่มเทความเสียสละหลายเติบอยู่ดิสำตูนี่มันหูหนอกไงมามันสิหูเอง

0: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: 7ขั้นตอนนะครับลดน้ำหนัก7วันลดไขมันได้ทั้งตัวนะครับทำยังไงดูคลิปนี้ให้จบนะครับสวัสดีครับผมหมอหนึ่ง Healthy Hero นะครับลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตคิดถึงหมอหนึ่ง Healthy Hero นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหมอหนึ่งก็จะมาบอกเคล็ดลับดีๆนะครับที่จะช่วยคุณเนี่ยลดน้ำหนักลดความอ้วนเร่งด่วนได้นะครับโดยที่คุณเริ่มต้นทำ7วัน7อย่างนี้เท่านั้นนะครับหลายๆคนเนี่ยพอคิดถึงการเริ่มต้นลดน้ำหนักก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มทำอะไรก่อนหลังเนาะหมอหนึ่งเรียงมาให้แล้วว่าในแต่ละวันจะปรับอะไรบ้างนะครับปรับไปทีละ1อย่างเนาะแล้วมันจะง่ายมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดอาหารในการลดน้ำหนักการจัดเวลาการทานหรือแม้กระทั่งการออกกำลังกายนะครับนะว่าทำยังไงคุณถึงจะผอมได้นะครับแล้วบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณปรับตามนะมันลดไขมันได้ทั้งตัวเลยซึ่งหมอหนึ่งกล้ายืนยันนะครับเพราะว่านักเรียนในกลุ่มลดน้ำหนัก VIP ของหมอหนึ่งเนี่ยเอาไปปรับใช้เนี่ยได้ผลลัพธ์กันหมดเลยนะครับอย่างคนแรกเนี่ยทำตามไปแค่5วันนะครับลดน้ำหนักกิโลแรกได้แล้วคือหลายคนเนี่ยอาจจะเคยท้อมาก่อนเนาะเพราะว่าเคยลดมาหลายวิธีแล้วกว่าจะลดได้1กิโลนี่ยากมากเลยแต่พอทำตามเทคนิคหมอหนึ่งปั๊บกิโลแรกลดง่ายจังเลยเนาะแล้วก็มีกำลังใจจะทำต่อนะครับอีกคนนึงนะครับเอาเทคนิคของหมอหนึ่งไปปรับนะครับลดไปแค่10วันลดไปแล้ว3กิโลเลยคุณก็สามารถทำแบบนี้ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นตั้งใจฟัง7ขั้นตอนนี้ให้ดีๆนะครับขั้นตอนที่1หรือวันที่1นะครับนะคุณจะสามารถลดน้ำหนักเร่งด่วนใน7วันได้เนี่ยวันแรกสิ่งที่คุณต้องทำนั้นง่ายมากง่ายที่สุดเลยก็คือการที่คุณจะต้องงดเครื่องดื่มหรือขนมอะไรต่างๆที่มันมีน้ำตาลเพราะอะไรนะครับใครที่เคยฟังคลิปของหมอ1มานะครับนะหรือติดตามเพจหรือช่องการลดน้ำหนักของหมอ1มาจะรู้เลยว่าผมจะย้ำเรื่องนี้เสมอว่าร่างกายของคุณจะลดน้ำหนักได้คุณต้องเข้าใจระบบพลังงานก่อนร่างกายของคุณจะใช้พลังงานจากแค่ไม่น้ำตาลกับแป้งก็ใช้ไขมันถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายของคุณมีน้ำตาลกับแป้งร่างกายของคุณจะใช้น้ำตาลกับแป้งก่อนแล้วน้ำตาลกับแป้งส่วนที่คุณใช้ไม่หมดนะครับจะเอาไปถูกสะสมเป็นไขมันดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคุณอยากจะลดน้ำหนักได้ดีคุณอยากจะใช้ไขมันที่มันสะสมอยู่ได้เยอะๆคุณจำเป็นจะต้องมีน้ำตาลกับแป้งในร่างกายเนี่ยน้อยลงหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่1ง่ายที่สุดเลยนะครับหมอหนึ่งเลยบอกว่าให้คุณเนี่ยวันแรกงดอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลก่อนง่ายๆที่สุดนะครับนะเช่นเครื่องดื่มต่างๆที่มีน้ำตาลน้ำอัดลมเปลี่ยนเป็นน้ำเปล่าชาที่เคยเป็นชานมเปลี่ยนเป็นชาที่ไม่มีน้ำตาลได้ไหมชาเขียวไม่มีน้ำตาลจะร้อนจะเย็นได้หมดเลยนะครับแล้วก็พวกกาแฟที่เคยเป็นกาแฟใส่นมใส่น้ำตาลเปลี่ยนเป็นกาแฟดำได้ไหมคุณเชื่อไหมว่าแค่วันแรกคุณเปลี่ยนแค่3สิ่งนี้นะภายใน3วันคุณจะเกิดความเปลี่ยนแปลงเลยนะครับเพราะร่างกายของคุณพอน้ำตาลมันลดลงมันก็ไม่มีอะไรไปสะสมเป็นไขมันพอน้ำตาลกับแป้งใช้ไม่พอมันก็ไปเอาไขมันมาใช้เป็นพลังงานด้วยพอเห็นภาพเนาะง่ายมากแต่ก่อนเรามักจะเข้าใจว่าอยากลดน้ำหนักต้องงดของมันของทอดใช่ไหมวันแรกไปงดน้ำตาลก่อนนะครับอย่างน้อยงดน้ำตาลจากเครื่องดื่มหรือพวกขนมได้แต่ส่วนพวกอาหารนะครับบางคนบอกว่าไปกินตามร้านเขาใส่มาแล้วท่องไว้นะครับดีที่สุดในจุดที่ทำได้อันไหนที่เราควบคุมไม่ได้ช่างมันไม่เป็นไรถ้าเขาใส่น้ำตาลในอาหารมาคุณก็เลี่ยงตัวที่เป็นน้ำๆของมันนะอาหารส่วนใหญ่น้ำตาลจะละลายอยู่ในน้ำเช่นอาหารที่เป็นอาหารผัดถ้าเขาผัดมาแฉะๆไอ้ตรงน้ำตรงนั้นแหละที่จะมีน้ำตาลละลายอยู่นะครับกินส้มตำได้ไหมส้มตำนะเวลาคุณตำเนี่ยไอ้ตรงน้ำๆมันอ่ะตรงนั้นอ่ะคือส่วนที่มีเครื่องปรุงกับน้ำตาลอยู่ก็แค่เลี่ยงส่วนนั้นดีที่สุดในจุดที่ทำได้เนาะนะครับเพราะนั้นข้อที่1งดน้ำตาลโดยเฉพาะพวกขนมกับเครื่องดื่มนะครับนะอันนี้คือวันที่1นะครับถัดไปคือวันที่2หลังจากที่คุณงดน้ำตาลในวันแรกไปแล้วเนี่ยหมอ1บอกเลยว่าคุณอาจจะเจอภาวะที่เรียกว่าภาวะหยาดน้ำตาลจะเจอทุกคนนะครับแต่จะอยู่ในช่วงปรับตัวประมาณ 1-3 วันนะครับนะ 1-3 วันไม่นานเกินไปนะครับคือร่างกายของคุณที่เคยติดน้ำตาลมาเยอะๆลิ้นคุณเคยติดรสหวานมาเยอะๆเนี่ยพอขาดรสหวานไปวันแรกๆคุณจะรู้สึกว่ามันห่วยจังเลยนะครับมันหิวจังเลยแต่ถ้าคุณทำตามเทคนิควันที่2อาการนี้มันจะหายไปนะครับข้อที่2ก็คือคุณจำเป็นที่จะต้องกินอาหารที่เป็นโปรตีนให้เพียงพอนะครับหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าตัวเองหิวเพราะว่าเรากินน้อยไปก็เลยพยายามกินเยอะๆแต่จริงๆไม่ใช่ร่างกายของคุณแสดงความหิวออกมาเพราะว่าร่างกายของคุณยังไม่ได้สารอาหารที่อยากได้โดยเฉพาะโปรตีนนั่นเองโปรตีนได้แก่อะไรบ้างนะครับเนื้อสัตว์นะไม่ว่าจะเป็นหมูกุ้งไก่ปลาหมึกหอยได้หมดเลยนะครับเนื้อสัตว์นมไข่ทัวต่างๆเต้าหู้หรือแม้กระทั่งพวกเวโปรตีนพวกนี้ก็ถือเป็นหมวดโปรตีนทั้งหมดนะครับนะอาหารพวกนี้คุณควรจะต้องทานให้เพียงพอนะครับคำว่าทานเพียงพอหมายความว่าอะไรคนที่เป็นคนปกติที่ไม่ได้มีโรคประจำตัวใดๆนะครับนะควรจะต้องกินโปรตีนให้ได้

1.8 ถึง1เท่าของน้ำหนักตัว1กิโลอย่างหมอ1หนัก70นะครับหมอ1ก็ควรจะต้องกินโปรตีนให้ได้70กรัมต่อวันเพื่อที่จะมีชีวิตที่สุขภาพดีแต่ถ้าสมมุติบางคนที่อยากจะลดน้ำหนักและอยากจะมีหุ่นที่มีกล้ามเนื้อด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจำเป็นที่จะต้องกินโปรตีนให้เยอะขึ้นนะครับอาจจะต้องกิน 1.2 เท่าถึง 1.6 เท่าของน้ำหนักตัวเลยทีเดียวส่วนในคนที่มีโรคประจำตัวก่อนที่จะปรับการทานโปรตีนแนะนำว่าควรปรึกษาหมอก่อนเนาะนะครับเพราะโรคประจำตัวแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเดิมมีโรคไตอยู่ก็จะกินโปรตีนได้ไม่เท่ากับคนทั่วไปนะครับนะอันนี้ก็ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนซึ่งพอคุณกินโปรตีนได้เพียงพอแล้วนะครับกินโปรตีนจนอิ่มพูดง่ายๆนะนะแต่ก่อนเราจะกินข้าวเยอะกินกลับน้อยใช่ไหมพอคุณเพิ่มกลับแล้วลดข้าวลงเนี่ยมันจะอิ่มได้โดยธรรมชาตินะครับเพราะว่าโปรตีนเนี่ยมันอยู่ท้องได้ค่อนข้างนานเนาะก็จะทำให้คุณเนี่ยลดอาการหิวไปได้แล้วทำให้สุขภาพคุณดีมีกล้ามเนื้อที่จะทำให้ระบบเผาผลาญของคุณดีขึ้นด้วยนะครับอันนี้คือข้อที่2 ส่วนใครที่อยู่ในกลุ่มลดน้ำหนัก VIP ของหมอ1นะครับลองกลับไปทบทวนบทที่3นะบทที่3นั้นดีมากๆเลยนะนะครับนะที่เรียนกันอยู่ในกลุ่มนะเพราะว่าผมสรุปไว้ให้แล้วใครจำไม่ได้เข้าไปดูซ้ำอีกรอบนึงนะครับว่าโปรตีนของน้ำหนักตัวแต่ละคนเนี่ยต้องกินยังไงนะครับนะปริมาณประมาณเท่าไหร่เนาะนับยังไงนะครับเข้าไปดูได้นะครับอ่ะถัดมานะครับข้อที่3นะครับอันที่1งดน้ำตาลไปแล้ววันที่2เราเพิ่มโปรตีนเพื่อไม่ให้หิวแล้ววันที่3สิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องลดปริมาณแป้งจากข้อ1ที่หมอ1พูดไปว่าการที่คุณอ้วนขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่คุณเนี่ยมีน้ำตาลกับแป้งในปริมาณที่มากเกินไปและร่างกายใช้ไม่หมดถูกไหมร่างกายก็เลยเปลี่ยนน้ำตาลกับแป้งนั้นไปสะสมเป็นไขมันคุณเลยจำเป็นจะต้องลดปริมาณน้ำตาลไปแล้วคุณต้องลดปริมาณแป้งด้วยนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าแป้งได้แก่อะไรบ้างนะครับแป้งได้แก่พวกข้าวเส้นต่างๆขนมปังพวกผักหัวบางชนิดเช่นข้าวโพดเปลือกมันฟักทองนะครับนะพวกนี้เป็นพวกแป้งเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างกับแป้งอย่างอื่นยังไงนะครับแล้วก็พวกนมก็มีแป้งอยู่ในนั้นนะแล้วก็ผลไม้วันหนึ่งไม่ได้บอกว่าแป้งทำให้คุณอ้วนขึ้นคุณเลยต้องตัดแป้งไม่กินแป้งไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่แป้งที่มากเกินไปกว่าที่ร่างกายของคุณต้องการต่างหากนะครับบางคนเนี่ยไม่ได้มีกิจวัตรประจำวันอะไรเยอะแยะเลยแต่กินแป้งปริมาณมากก็ไม่รู้จะเอาไปใช้ที่ไหนถูกไหมใช้ไม่หมดก็เอาไปสะสมเป็นไขมันเพราะฉะนั้นคุณควรจะต้องลดปริมาณแป้งที่คุณทานลงก่อนนะครับอย่างน้อยก็ลดลงครึ่งนึงก็ยังดีเช่นเคยกินข้าว2ทัพพีเหลือ1ทัพพีเคยกินขนมปัง2แผ่นเหลือ1แผ่นเคยกินผลไม้ทีนึง3ลูกเหลือลูกนึงเห็นภาพไหมนะครับและอีกเทคนิคนึงที่ใช้ได้นะครับก็คือไม่กินแป้งซ้ำซ้อนเช่นมื้อไหนเรากินฟักทองแล้วอ่ะเราก็เอาขนมปังออกได้ไหมเห็นไหมบางคนกินสลัดแล้วก็ใส่ทุกอย่างลงไปหมดเลยนะครับกินฟักทองเราเอาขนมปังออกได้ไหมหรือมื้อไหนที่เรากินข้าวแล้วมื้อนั้นเราไม่กินผลไม้นะนะแค่นี้ก็จะลดปริมาณของแป้งลงได้เยอะพอสมควรเลยจะทำให้ร่างกายของคุณสลับไปใช้ไขมันได้ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าห้ามกินเลยนะครับยังกินได้แต่ลดปริมาณมันลงหน่อยแล้วพอคุณผอมลงแล้วร่างกายคุณระบบเผาผลาญดีขึ้นคุณจะกลับไปกินแป้งเยอะขึ้นอันนี้ไม่มีปัญหาเลยแต่ในช่วงลดน้ำหนักให้ลดแป้งลงก่อนนะครับอันนี้คือข้อที่3วันที่3นะถัดมาวันที่4ครับวันที่4ตอนนี้3วันผ่านไปร่างกายคุณจะเริ่มรู้สึกแล้วแหละเพราะว่าคุณงดน้ำตาลตั้งแต่วันแรกแล้วถูกไหมร่างกายคุณเริ่มใช้พลังงานจากไขมันได้ดีคุณจะรู้สึกเลยว่าหน้าท้องคุณเป็นยุบลงเราจะมีกำลังใจทำต่อวันที่4แล้วต้องทำอะไรมีกำลังใจแล้วหมอวันที่4นะครับคุณต้องเลือกชนิดแป้งอย่างที่หมอหนึ่งบอกนะว่าแป้งไม่ได้ทำให้คุณอ้วนแต่แป้งที่มากเกินไปทำให้คุณอ้วนดังนั้นคุณต้องเลือกชนิดของมันให้ถูกด้วยแป้งหรือที่ภาษาคนทั่วไปเขาจะเรียกกันอีกอันนึงก็คือคำว่าคาร์บหรือคาร์โบไฮเดรตนะครับคาร์บเนี่ยได้แก่อาหารจำพวกข้าวเส้นขนมปังผักหัวทั้งหลายผลไม้ถูกไหมแต่มันจะแยกเป็น2ชนิดนะครับชนิดที่1คือคาร์บเชิงเดี่ยวชนิดที่2คือคาร์บเชิงซ้อนคาร์บเชิงเดี่ยวกับคาร์บเชิงซ้อนต่างกันยังไงคาร์บเชิงเดี่ยวคำว่าเชิงเดี่ยวคือผ่านการขัดสีมาแล้วคุณเคยเห็นพวกข้าวใช่ไหมมันมีเปลือกมาพอไปเข้าขัดสีปั๊บออกมากลายเป็นข้าวขาวหรือขนมปังที่เอามาขูดออกจนหมดจนเหลือแต่เป็นขนมปังสีแผ่นสีขาวๆนะครับพวกนั้นอ่ะคือคาร์บเชิงเดี่ยวส่วนอีกอันนึงคือคาร์บเชิงซ้อนคือธรรมชาติมายังไงก็เอามากินแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นพวกที่เป็นข้าวกล้องพวกที่เป็นขนมปังโฮวีตพวกที่เป็นผักหัวทั้งหลายผลไม้พวกนี้นะครับนะฟักทองเอ่ยเผือกมันหวานเอ่ยพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นพวกอาหารที่มีใยอาหารอยู่ด้วยจะเป็นคาร์บเชิงซ้อนเพราะนั้นถามว่าคาร์บเชิงเดี่ยวกับคาร์บเชิงซ้อนต่างกันยังไงการที่คุณทานอาหารที่มีเส้นใยอาหารอยู่ด้วยหรือเป็นอาหารที่ค่อนข้างธรรมชาติเนี่ยจะทำให้ร่างกายของคุณดูดซึมน้ำตาลได้ช้าลงพูดง่ายๆก็คือเฮ้ยดูดซึมน้ำตาลช้าลงก็ดีสิถูกไหมนะครับนะร่างกายเนี่ยไม่ได้น้ำตาลเข้าไปทีเดียวเยอะๆเนาะเพราะฉะนั้นอาหารที่มีใยอาหารจะดีกว่าเพราะนั้นถ้าคุณเลือกได้มีระหว่างข้าวขาวกับข้าวกล้องเราก็เลยมักจะได้ยินว่าให้เลือกข้าวกล้องดีกว่าถูกไหมถ้าสมมุติว่ามีข้าวขาวกับฟักทองผมก็จะเลือกฟักทองเพราะฟักทองมีใยอาหารเห็นไหมแต่บางคนบอกว่าหมอคะที่ทำงานที่ไม่มีพวกแบบนี้เลยอ่ะมันมีแต่ข้าวขาวอ่ะทำยังไงดีประยุกต์เอาได้นะครับหมอหนึ่งบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดมันคือเส้นใยอาหารถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณก็กินข้าวขาวคุณอาจจะต้องเพิ่มผักที่เป็นผักใบที่มีใยอาหารนิดนึงก็จะทำให้ร่างกายของคุณเนี่ยพอแป้งมันย่อยเป็นน้ำตาลแล้วก็จะดูดซึมช้าลงเห็นภาพไหมนะครับแค่นี้เองเนาะเลือกชนิดของอาหารด้วย

ลดปริมาณแล้วต้องเลือกชนิดของมันด้วยส่วนผลไม้ก็เลือกผลไม้ที่มีรสหวานน้อยแค่นั้นเองนะครับนะ4 วันเนี่ยคุณจะชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเยอะเลยแค่ปรับทีละข้อแต่ถ้าคุณปรับวันเดียว4ข้อ

เราอาจจะทำยากนิดนึงเพราะเขาไม่กินแป้งเลยแล้วกินของมันเยอะนะถูกไหมแต่เราอาจจะอยากแค่ใช้ชีวิตเป็นปกติได้กินของมันของทอดบ้างมันมีเทคนิคไหมมีนะครับวันที่5เนี่ยให้คุณลองปรับดูไม่ถึงกับขนาดไม่กินของมันของทอดเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยากกินของมันของทอดคุณจะต้องรู้ว่าพลังงานของคุณไม่เลือกใช้น้ำตาลกับแป้งก็ใช้ของมันของทอดถูกไหมถ้าคุณจะกินของมันของทอดเยอะแล้วคุณกินแป้งกับน้ำตาลเยอะด้วยร่างกายก็เอาแป้งกับน้ำตาลไปใช้ก่อนของมันของทอดที่คุณกินเข้าไปมันก็เหลือสิมันก็เอาไปสะสมถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นวันไหนกินของมันของทอดให้ลดปริมาณแป้งกับน้ำตาลลงอีกคุณจะได้ใช้พลังงานจากไขมันที่คุณกินเข้าไปได้ดีและไขมันที่คุณกินจะต้องเป็นโปรตีนทอดไม่ใช่แป้งทอดคำว่าโปรตีนทอดกับแป้งทอดต่างกันยังไงหมอหนึ่งยกตัวอย่างนะครับไก่ทอดคือเอาไก่ลงไปทอดเลยกับไก่ที่เอาไปชุบแป้งแล้วทอดแบบนี้ต่างกันนะเห็นภาพเนาะนะครับเฟรนฟรายเฟรนฟรายเป็นอะไรเอ่ยเฟรนฟรายเป็นมันเนาะเพราะฉะนั้นมันคือแป้งทอดนะเราบอกแล้วว่าเราจะไม่เอาโปรตีนไปชุบแป้งทอดหรือเราจะไม่กินแป้งทอดถ้าจะกินของทอดจะต้องเป็นโปรตีนทอดเห็นภาพนะครับนะเพราะนั้นคุณจะกินชาบูกิน3ชั้นกินปิ้งย่างกินได้ไหมกินได้นักเรียนในกลุ่ม VIP ของหมอ1นะครับนะกินหมดแต่มื้อไหนที่กินมื้อนั้นลดแป้งลงเยอะๆมื้อไหนกินชาบูมื้อนั้นจะไม่แตะอะไรที่เป็นแป้งส่วนมื้อไหนที่เรากินแป้งเลือกแป้งชนิดดีหน่อยลดปริมาณลงแล้วกินอาหารตามปกติเห็นไหมไม่จำเป็นต้องใช้ยาไม่ต้องเป็นต้องใช้อาหารเสริมไม่ต้องลดน้ำหนักพิสดารเลยกินได้ทุกอย่างเพราะจะมีการลดน้ำหนักบางแบบก็จะกินผักผลไม้เยอะบางแบบกินแต่ของมันของทอดแต่เราอยากใช้ชีวิตปกติอ่ะเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องเข้าใจร่างกายแล้วก็เข้าใจว่าข้อดีข้อเสียของการกินอาหารแต่ละอย่างเป็นยังไงเทคนิคมันมีอะไรบ้างเห็นภาพนะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนได้5วันแล้วนะเข้าใจทั้งโปรตีนทั้งคาร์บทั้งไขมันแล้วนะครับข้อที่6เนี่ยสำคัญมากๆมันคือการจัดเวลาการทานหรือที่หลายๆคนเรียกว่าการทำ IF เนี่ยมันย่อมาจาก intermittent fasting นะครับ intermittent แปลว่าเป็นช่วงๆ fasting แปลว่าอดอาหารเพราะฉะนั้น intermittent fasting พอเอามารวมกันเลยแปลว่าอดอาหารเป็นช่วงๆใน1วันหรือใน24ชั่วโมงนะครับซึ่งถ้าย้อนไปนะครับแต่ละคนเนี่ยก็จะมีวิถีชีวิตการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันเนาะบางคนตื่นมา8โมงเช้าก็เริ่มกินละแล้วก็กินจุกจิกไปเรื่อยๆทั้งวันจะนอนเที่ยงคืนปั๊บขอกินอีกนิดนึงก่อนนอนนะครับเข้าปากงับร่างกายของคุณเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอะไรเข้าไปในร่างกายมันจะใช้พลังงานจากสิ่งที่คุณกินก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อกี้คนที่กินตั้งแต่8โมงเช้ายันเที่ยงคืนเกิดอะไรขึ้นก็จะใช้พลังงานตั้งแต่8โมงเช้ายันเที่ยงคืนจากอาหารที่กินเข้าไปส่วนร่างกายจะเอาไขมันสะสมมาใช้ตอนไหนก็เอามาใช้ไอ้ตอนที่คุณนอนก็คือเที่ยงคืนถึง8โมงเช้าโอ้8ชั่วโมงได้ตั้งเยอะนะหมอแต่งานวิจัยบอกว่า8ชั่วโมงไม่เพียงพอต่อการที่จะทำให้คุณผอมลงจากการใช้ไขมันระหว่างนอนหลับนะครับงานวิจัยเมื่อปลายปี2019บอกไว้ว่าถ้าคุณอยากจะใช้ไขมันเพื่อจะทำให้คุณเนี่ยผอมลงได้ดีเนี่ยจะต้องมีช่วงเวลาของการหยุดกินใน1วันเนี่ยอย่างน้อย12ชั่วโมงขึ้นไปหมายความว่าอะไรครับวันหนึ่งยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณเริ่มกินคำแรกของวันตอน8โมงเช้า2ทุ่มคุณต้องหยุดกินละหรือคุณอาจจะหยุดกินก่อน2ทุ่มได้ยิ่งดีนี่คือพื้นฐานของการจัดเวลาการทานที่ดีเพื่อให้ร่างกายใช้ไขมันได้เยอะขึ้นถ้าคุณเริ่มกิน10โมงเช้าคุณควรจะต้องหยุดกินก่อน4ทุ่มหยุดกิน6โมงเย็นได้ยิ่งดีเห็นภาพไหมนะครับนะและในช่วงที่คุณหยุดกินเนี่ยคุณก็กินน้ำเปล่าได้คุณก็กินชากินกาแฟที่เป็นกาแฟดำพวกนี้ได้แต่อาหารที่มีแคลอรี่คุณจะไม่กินละเพื่อให้ร่างกายไปเอาไขมันมาใช้เห็นภาพเนาะนี่คือพื้นฐานของการทำ IF ใครที่อยากรู้เรื่องการทำ IF มีคำถามเกี่ยวกับการทำ IF เพิ่มเติมนะครับนะจะพิมพ์ไว้ก็ได้หรือว่าเข้าไปดูนะในหมอหนึ่งในเพจ Facebook กับใน YouTube หมอหนึ่งมีคลิปที่ทำเกี่ยวกับ IF เต็มๆ1อันเลยตอบคำถามครบกับทุกอย่างเลยนะครับไปดูได้เนาะนี่คือ6วันแล้วนะ5วันแรกเราปรับอาหารวันที่6เราปรับเวลาการทานวันที่7พูดมาทั้งหมดแล้วยังไม่ได้ออกกำลังกายเลยถูกไหมวันที่7คุณไปเริ่มออกกำลังกายออกแบบไหนออกแบบไหนก็ได้อย่าไปใส่ใจว่าคุณออกแบบนี้ต้องออกแบบนั้นคุณเคยออกกำลังกาย1ชั่วโมงแล้วคุณไม่ผอมไหมเคยเพราะอะไรเพราะตอนนั้นร่างกายของคุณเนี่ยออกกำลังกายไปแต่ใช้แต่น้ำตาลกับแป้งเพราะคุณเนี่ยไม่สามารถสลับระบบพลังงานไปใช้ไขมันได้ไงแต่ถ้าคุณตาม6วันที่ผ่านมา6ข้อที่ผ่านมาวันที่7เนี่ยร่างกายของคุณเนี่ยมีไขมันมารอให้ใช้แล้วเพราะมันไม่ค่อยมีน้ำตาลกับแป้งมันก็เอาไขมันมารอให้คุณใช้คุณออกกำลังกายไปเลยนะอะไรก็ได้นะจะเต้นตาม YouTube จะวิ่งจะเดินสลับวิ่งได้หมดเชื่อผมนะครับและไม่ต้องคิดว่าโหเคยได้ยินว่า45นาทีถึงจะผอมนักเรียนผมแต่ละคนเริ่มต้นแค่10ถึง15นาทีต่อวันคุณคิดว่า10นาทีต่อวันที่พอจะเริ่มต้นนี่กัดฟันอ้าววันนี้เราจะสู้10นาทีคุณทำได้ไหมทำได้นักเรียนของผมที่อายุมากที่สุด80ปีนะครับน้ำหนักเยอะที่สุดที่ผมเคยสอนแล้วช่วยเขาลดน้ำหนักมาคือ160กิโลกรัมถามว่าผอมได้ไหมผอมได้แต่ผมคงไม่ให้เขาไปออกกำลังกายตั้งแต่วันแรกไปนะครับไปเดิน1ชั่วโมงคนอายุ80อีกคนน้ำหนัก160ให้ไปเดิน1ชั่วโมงเข่าพังพอดีถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นหลักสำคัญอยู่ที่การปรับอาหาร6ข้อข้างบนและข้อที่7ออกกำลังกายอะไรก็ได้ท่องไว้นะครับว่าดีที่สุดในจุดที่ทำได้วันนี้ไหว10นาทีก็10นาทีออกอะไรก็ได้ในแบบที่ชอบแล้วเดี๋ยวพอน้ำหนักคุณลดลงคุณเบาตัวขึ้นเข่าคุณไม่รับน้ำหนักมากขึ้นคุณจะออกกำลังกายได้นานขึ้นเองความอึดจะมากขึ้นเองกล้ามเนื้อคุณจะแข็งแรง

ขึ้นเองแล้วคุณจะออกกำลังกายได้นานขึ้นเองพอเห็นภาพเนาะนี่คือ7ข้อที่อยากให้ทุกคนเอาไปทำนะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับนะตารางลดน้ำหนัก7วันนะไม่ยากเลยนะครับนะวันที่1ลดน้ำตาลวันที่2กินโปรตีนเพิ่มขึ้นกินโปรตีนให้อิ่มวันที่3ลดแป้งวันที่4ฝึกเลือกชนิดของแป้งให้ดีวันที่5ฝึกเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการทานของมันของทอดวันที่6ปรับเวลาการทานหรือการทำ IF แล้ววันที่7ไปเริ่มออกกำลังกาย7วันฝึก7อย่างผ่านไป2สัปดาห์นะครับอีก7วันมาอัปเดตกันเนาะคุณจะมีร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดีขึ้นมากๆนะครับส่วนมีคำถามบางคนนะที่พอดีหมอหนึ่งไปเห็นนะครับว่ามีคนพิมพ์ถามว่าลดน้ำหนัก7วันเนี่ยจะลดได้กี่กิโล10กิโลเป็นไปได้ไหมเลยอยากจะเอามาพูดเพิ่มนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายของแต่ละคนจะลดน้ำหนักได้เร็วหรือช้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับน้ำหนักตั้งต้นถ้าน้ำหนักตั้งต้นของคุณเยอะคุณก็มีโอกาสลดได้เร็วถ้าน้ำหนักตั้งต้นของคุณไขมันเหลือไม่เยอะมันก็อาจจะลดช้าหน่อยก็อยากให้โฟกัสทั้งน้ำหนักและสัดส่วนอย่าไปดูแต่น้ำหนักอย่างเดียวนะครับเพราะน้ำหนักที่คุณขึ้นไปยืนบนตาช่างมันประกอบไปด้วยน้ำไขมันกระดูกกล้ามเนื้อถูกไหมน้ำหนักของคุณที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นมันก็ไม่ได้บอกนะเช่นน้ำหนักคุณลด1กิโลมันอาจจะเป็นน้ำที่ลดลงก็ได้น้ำหนักคุณเพิ่มขึ้น1กิโลคุณอาจจะไม่ได้อ้วนขึ้นแต่ว่าร่างกายคุณบวมน้ำก็ได้หรือมีอุจจาระคงค้างอยู่ยังไม่ได้ถ่ายก็ได้เห็นภาพไหมนะครับเพราะฉะนั้นให้สนใจทำน้ำหนักและสัดส่วนนะครับแล้วก็อย่าไปโฟกัสให้น้ำหนักเราลดเร็วเกินไปบางคนบอก7วันขอลด10กิโลอันเนี้ยค่อนข้างอันตรายมากๆนะครับน้ำหนักที่หมอหนึ่งเคยลดให้นักเรียนเนี่ยที่มากที่สุดก็คือ1เดือน10กิโลเนี่ยพอเป็นไปได้ในคนที่น้ำหนักเกิน100กิโลแต่1สัปดาห์ลดได้10กิโลนี่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยนอกจากคุณป่วยเพราะฉะนั้นตอนที่คุณอ้วนมันก็ใช้เวลาตอนผอมก็ใช้เวลาเหมือนกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกตัวเองว่าในระยะ3เดือนมันจะลดได้เท่าไหร่นะครับนะเชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้แต่ต้องใช้เวลานิดนึงแต่ถ้าคุณมีความรู้ที่คุณดูจากหมอหนึ่งไปมันจะประหยัดเวลามากขึ้นนะครับเ

คุณคุ้นเคยกับสิ่งนี้ไหมมันเป็นเวลาตีสามแล้วคุณก็เดินกึ่งหลับกึ่งตื่นไปเข้าห้องน้ำเพื่อปัสสาวะอีกแล้วและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกระหว่างที่คุณพักผ่อนยามค่ำคืนการหยุดชะงักอย่างต่อเนื่องนี้ไม่เพียงแต่ทำลายการนอนหลับของคุณเท่านั้นแต่ยังขโมยความสดใสพลังงานและความมีชีวิตชีวาของคุณไปในวันรุ่งขึ้นด้วยความหงุดหงิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าคืนแล้วคืนเล่าในขณะที่คู่นอนของคุณนอนหลับสบายและคุณก็สงสัยว่านี่เป็นแค่การแก่ตัวลงเท่านั้นหรือหลายคนเชื่อเช่นนั้นและยอมจำนนต่อการพักผ่อนที่ถูกรบกวนวันที่เหนื่อยล้าเรื้อรังและแม้แต่ความกลัวที่จะสะดุดล้มหรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางไปเข้าห้องน้ำแต่ผมอยากจะบอกคุณให้ชัดเจนว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นคุณไม่จำเป็นต้องยอมรับชีวิตที่มีการนอนหลับไม่ต่อเนื่องและความเหนื่อยล้าตลอดเวลาผมคือดร.ปรเมศผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสมองและการสูงวัยอย่างมีคุณภาพผมได้ช่วยเหลือผู้สูงอายุชายและหญิงที่มีอายุมากกว่า60ปีให้มีจิตใจที่กระฉับกระเฉงความจำที่แข็งแกร่งและสุขภาพจิตที่ดีมานานกว่า20ปีวันนี้ผมจะไม่ให้คำแนะนำทั่วไปแก่คุณแต่เป็นกลยุทธ์ที่เรียบง่ายใช้งานได้จริงและได้รับการสนับสนุนจากวิทยาศาสตร์มันคือวิธีและที่สำคัญที่สุดคือเมื่อไหร่ที่ควรดื่มน้ำเพื่อให้กระเพาะปัสสาวะของคุณปล่อยให้คุณนอนหลับได้อย่างเต็มอิ่มมันง่ายและมีเหตุผลมากจนคุณจะสงสัยว่าทำไมไม่มีใครอธิบายเรื่องนี้ให้คุณฟังมาก่อนก่อนอื่นลองดูว่าทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญมากคุณรู้ไหมว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีมากกว่า 70% ตื่นขึ้นมาทุกคืนเพื่อไปเข้าห้องน้ำบางคน2 3หรือมากกว่านั้นปัญหานี้มีชื่อเรียกมันคือโนนาทูเรียหรือภาวะปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนและถึงแม้หลายคนจะมองว่าเป็นเรื่องปกติเมื่ออายุมากขึ้นแต่ความจริงก็คือมันไม่ปกติมันคือสัญญาณเตือนจากร่างกายของคุณและผลที่ตามมาจากการละเลยมันนั้นเกินกว่าความไม่สะดวกสบายเพียงเล็กน้อยในเวลากลางคืนในความมืดและกึ่งหลับกึ่งตื่นการไปเข้าห้องน้ำแต่ละครั้งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้มกระดูกสะโพกหักและการบาดเจ็บที่ศีรษะแต่สมองของคุณก็ได้รับผลกระทบด้วยหากไม่มีการนอนหลับที่ลึกคุณจะไม่สามารถกำจัดสารพิษหรือรวบรวมความทรงจำได้และนั่นจะส่งผลให้เกิดอาการสมองล้าขี้ลืมและขาดสมาธิในระยะยาวเนี่ยมันสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองและภาวะสมองเสื่อมได้กล่าวคือร่างกายทั้งหมดของคุณจะแปรปรวนทุกครั้งที่คุณตื่นนอกจากนี้ภาวะนกทูเรียเนี่ยยังกระตุ้นฮอร์โมนความเครียดเพิ่มความดันโลหิตและทำให้หัวใจของคุณต้องทำงานหนักเกินความจำเป็นและที่แย่ไปกว่านั้นความเหนื่อยล้าเรื้อรังยังขโมยกำลังใจความปรารถนาและความสุขในวันของคุณไปพูดง่ายๆคือนกทูเรียไม่ใช่แค่การลุกไปเข้าห้องน้ำเท่านั้นแต่เป็นวงจรเลวร้ายที่ทำให้ร่างกายจิตใจและอารมณ์เสื่อมทรมอและด้วยเหตุนี้เองอีกสักครู่ผมจะแสดงให้คุณเห็นกลยุทธ์ที่ง่ายที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดในการดื่มน้ำอย่างถูกต้องอย่างชาญฉลาดและกลับไปนอนหลับยาวได้อีกครั้งทีนี้ทำไมปัญหานี้ถึงเกิดขึ้นบ่อยขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นไม่ใช่ว่าการลุกไปเข้าห้องน้ำเป็นเรื่องปกติเพียงเพราะคุณมีอายุมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเวลาผ่านไปมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในร่างกายที่ทำให้สิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นมากขึ้นแต่ข่าวดีคือสิ่งนี้สามารถจัดการได้หากคุณทำตามคำแนะนำที่ผมจะให้โปรดสังเกตเมื่อเวลาผ่านไปร่างกายจะผลิตฮอร์โมนแอนตี้ไดยูเรติกน้อยลงในตอนกลางคืนฮอร์โมนนี้เป็นตัวบอกให้ไตของคุณลดอัตราการผลิตปัสสาวะในขณะที่คุณนอนหลับและหากมีฮอร์โมนนี้น้อยลงโรงงานผลิตปัสสาวะของคุณนั่นก็คือไตก็ยังคงทำงานเหมือนตอนกลางวันปัจจัยอื่นคือกระเพาะปัสสาวะอาจสูญเสียความสามารถในการเก็บปัสสาวะเมื่ออายุมากขึ้นซึ่งหมายความว่าอวัยวะนี้อาจสูญเสียความยืดหยุ่นไปเล็กน้อยและจะไม่ยืดตัวได้มากเท่าเมื่อก่อนซึ่งทำให้ส่งสัญญาณว่าเต็มเร็วกว่ามากแม้ว่าความจริงแล้วจะยังไม่เต็มทั้งหมดก็ตามนี่คือเหตุผลที่หลายคนเนี่ยรู้สึกอยากลุกไปเข้าห้องน้ำอย่างเร่งด่วนทั้งที่เพิ่งปัสสาวะไปหรือมีปัสสาวะสะสมอยู่น้อยมากตอนนี้มีปัจจัยที่3ที่น้อยคนนักจะรู้และสำคัญมากที่คุณจะต้องรู้นั่นคือการกระจายตัวของเหลวใหม่ทำความเข้าใจเรื่องนี้หากข้อเท้าและเท้าของคุณบวมระหว่างวันของเหลวส่วนเกินนั้นไม่ได้หายไปไหนเมื่อคุณนอนลงแรงโน้มถ่วงจะหยุดการกักเก็บของเหลวในขาของคุณมันจะกลับเข้าสู่กระแสเลือดถูกกรองที่ไตและลงเอยที่กระเพาะปัสสาวะของคุณผลลัพธ์คือคุณตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อปัสสาวะหลายครั้งกล่าวอีกในหนึ่ง
โนนาทูเรียไม่ใช่ปัญหาของอายุในตัวมันเองแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาที่เราต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมตอนนี้เมื่อคุณเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นในร่างกายของคุณเรามาดูกันว่าคนส่วนใหญ่ทำผิดพลาดตรงไหนหลายคนด้วยความตั้งใจที่ดีที่สุดทำผิดพลาดในการดื่มน้ำซึ่งในความเป็นจริงแล้วทำให้สถานการณ์แย่ลงอย่างแรกคือดื่มน้ำน้อยเกินไประหว่างวันสำหรับบางคนนี่อาจฟังดูมีเหตุผลฉันดื่มน้ำน้อยลงของเหลวเข้าสู่ร่างกายน้อยลงดังนั้นฉันจะปัสสาวะน้อยลงในตอนกลางคืนแต่ร่างกายของคุณไม่ได้ทำงานแบบนั้นเมื่อคุณไม่ดื่มน้ำเป็นเวลาหลายชั่วโมงปัสสาวะจะมีความเข้มข้นมากขึ้นและปัสสาวะที่เข้มข้นนี้ที่เต็มไปด้วยสารที่ควรจะถูกกำจัดออกไปจะระคายเคืองกระเพาะปัสสาวะของคุณทำให้กระเพาะปัสสาวะไวเกินหรือทำงานมากเกินไปมันเหมือนกับการบีบน้ำมะนาวใส่บาดแผลแม้ว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณจะยังไม่เต็มแต่มันก็จะเริ่มส่งสัญญาณให้คุณไปเข้าห้องน้ำอย่างเร่งด่วนและที่แย่กว่านั้นคือหลังจากที่แทบไม่ได้ดื่มน้ำมาทั้งวันพอถึงตอนเย็นคุณก็เริ่มดื่มน้ำหลายแก้วรวดเดียวและร่างกายของคุณทำอย่างไรมันพยายามประมวลผลของเหลวทั้งหมดนั้นแต่เป็นในตอนกลางคืนผลลัพธ์คือการไปเข้าห้องน้ำมากขึ้นในขณะที่คุณควรจะกำลังพักผ่อนทีเนี้ยข้อผิดพลาดที่สองคือการคิดว่าปัญหาคือฉันมีกระเพาะปัสสาวะขนาดเล็กและมันเป็นแบบนี้มาตลอดแต่ความจริงก็คือส่วนใหญ่แล้วปัญหาของการตื่นขึ้นมาปัสสาวะหลายครั้งในเวลากลางคืนไม่ใช่ขนาดของกระเพาะปัสสาวะแต่เป็นอัตราการผลิตปัสสาวะของไตดังที่เราได้เห็นไปแล้วเมื่อมีฮอร์โมนแอนตี้ไดยูเรติกน้อยลงที่จะชะลอการผลิตปัสสาวะในตอนกลางคืนบวกกับของเหลวส่วนเกินที่ไหลกลับมาจากขาที่บวมเมื่อคุณนอนลงไตของคุณสามารถกรองและกรองของเหลวได้อย่างไม่หยุดยั้งและแม้ว่าคุณจะมีกระเพาะปัสสาวะที่ใหญ่ที่สุดในโลกหากไตของคุณไม่หยุดทำงานคุณก็ยังคงต้อง

ขึ้นอยู่ดีดังนั้นการโทษกระเพาะปัสสาวะขนาดเล็กจึงไม่ช่วยแก้ปัญหาใดๆเคล็ดลับที่แท้จริงในการปรับปรุงเรื่องนี้คือการโจมตีที่รากเหง้าของปัญหานั่นคือวิธีและเวลาในการดื่มน้ำและฝั่งนี้ข้อผิดพลาดที่3ที่ผู้คนทำคือการเชื่อว่าการจิบไวน์หรือเบียร์เล็กน้อยจะช่วยให้คุณผ่อนคลายและทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นมันดูเหมือนเป็นนิสัยที่ไม่เป็นอันตรายแต่สิ่งนี้เป็นหนึ่งในความเชื่อที่ผิดที่อันตรายที่สุดเป็นความจริงที่ว่าแอลกอฮอล์สามารถทำให้คุณง่วงนอนในตอนแรกแต่จริงๆแล้วมันทำลายการพักผ่อนของคุณทำไมเพราะมันเป็นยาขับปัสสาวะที่มีศักยภาพสูงและนอกจากนี้มันยังยับยั้งฮอร์โมนแอนตี้ไดยูเรติกด้วยซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควรจะชะลอการผลิตปัสสาวะในตอนกลางคืนกล่าวอีกนายหนึ่งเมื่อดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอนคุณทำผิดพลาดซ้ำซ้อนคุณเติมของเหลวพิเศษเข้าไปในร่างกายและในขณะเดียวกันคุณก็ปิดการทำงานของเบรกธรรมชาติของร่างกายผลลัพธ์ที่คาดเดาได้คือการผลิตปัสสาวะมากขึ้นและการตื่นกลางดึกมากขึ้นและราวกับว่ายังไม่พอแอลกอฮอล์ยังทำให้การนอนหลับไม่ต่อเนื่องนั่นคือเหตุผลที่แม้ว่าหลายคนจะหลับไปอย่างรวดเร็วแต่สุดท้ายก็จะตื่นขึ้นกลางดึกในช่วงที่กระเพาะปัสสาวะเริ่มส่งสัญญาณเตือนดังนั้นการหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไม่กี่ชั่วโมงก่อนเข้านอนจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพและส่งพลังที่สุดอย่างหนึ่งในการปรับปรุงภาวะโนคทูเรียดีมากตอนนี้คุณรู้แล้วว่าอะไรที่ทำให้ปัญหาแย่ลงคุณได้ก้าวไปสู่การแก้ปัญหาครั้งใหญ่แล้วเรามาดูกันว่าอะไรที่ได้ผลวิธีการที่เรียกว่า ASI กลยุทธ์การดื่มน้ำที่ชาญฉลาดที่สุดที่ได้ช่วยผู้คนนับพันมันประกอบด้วยอะไรบ้างแทนที่จะดื่มน้ำน้อยลงมันคือการจัดระเบียบวิธีการและเวลาที่คุณดื่มน้ำให้ดีขึ้นนั่นเป็นเหตุผลที่ผมสรุปเป็น3ขั้นตอนที่ง่ายต่อการจดจำมากคือ A คือเร่งการดื่มน้ำของคุณ SS คือลดการเปลี่ยนผ่าน IE คือหยุดการรับของเหลวให้ทันเวลาหลักการ3ข้อนี้พร้อมกับกุญแจสำคัญเพิ่มเติม2ข้อที่ผมจะให้ในตอนท้ายประกอบกันเป็นระบบ5ขั้นตอนเพื่อให้คุณดื่มน้ำได้ดีในระหว่างวันและในขณะเดียวกันก็ทำให้กระเพาะปัสสาวะของคุณปล่อยให้คุณนอนหลับยาวได้เรามาดูกันทีละขั้นตอนขั้นตอนที่1คือ A ของเร่งการดื่มน้ำของคุณหนอและแนวคิดที่นี่ง่ายมากคือเติมน้ำให้ร่างกายของคุณในตอนเช้าและดื่มของเหลวต่อไปในช่วงครึ่งแรกของวันในทางปฏิบัติสิ่งที่เหมาะสมที่สุดคือการบริโภคน้ำทั้งหมด 75% ก่อน 4 โมงเย็นทันทีที่คุณตื่นนอนให้ฉวยโอกาสดื่มน้ำไปเลย2แก้วสิ่งนี้จะทำให้ระบบทั้งหมดของคุณเริ่มต้นทำงานหลังจากนั้นในช่วงเช้าให้วางขวดน้ำไว้ใกล้ตัวเสมอและจิบน้ำบ่อยๆโดยไม่ต้องรอให้กระหายเพราะเมื่อความกระหายมาถึงมันก็สายเกินไปแล้วนั่นเป็นสัญญาณว่าคุณขาดน้ำแล้วจากนั้นพร้อมอาหารกลางวันหรือแม้แต่1ชั่วโมงก่อนให้เพิ่มน้ำอีกแก้ววอด้วยวิธีนี้ไตของคุณจะมีเวลาที่จำเป็นในการประมวลผลของเหลวทั้งหมดนั้นในขณะที่คุณยังคงตื่นตัวและเคลื่อนไหวสิ่งนี้ทำให้เมื่อถึงตอนบ่ายพื้นฐานก็พร้อมแล้วร่างกายของคุณได้รับน้ำอย่างดีและพร้อมที่จะชะลอความเร็วและเริ่มต้นขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2คือ S ของลดการเปลี่ยนผ่านทีนี้ไม่ใช่การตักน้ำไปเลยทันทีแต่เป็นการเข้าสู่การลดระดับลงอย่างนุ่มนวลหลัง4โมงเย็นคุณต้องเริ่มค่อยๆลดปริมาณน้ำที่คุณดื่มหากคุณกระหายกับน้ำครึ่งแก้วก็เพียงพอแล้วและมื้อเย็นก็สร้างความแตกต่างเช่นกันสิ่งที่ดีที่สุดคือการรับประทานอาหารเย็น2หรือ3ชั่วโมงก่อนเข้านอนและดื่มน้ำเพียงเล็กน้อยเท่านั้นพอให้กลืนอาหารได้การลดปริมาณของเหลวที่คุณดื่มอย่างค่อยเป็นค่อยไปนี้เป็นสัญญาณบอกร่างกายของคุณว่าควรเริ่มชะลอความเร็วลงและการผลิตปัสสาวะก็จะเริ่มสงบลงเมื่อถึงกลางคืนเมื่อทำเช่นนี้แล้วก็ถึงเวลาของขั้นตอนที่3คือ I ของหยุดการรับน้ำให้ทันเวลานี่อาจเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดมันคือการสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในช่วงไม่กี่ชั่วโมงก่อนนอนที่คุณจะไม่ดื่มของเหลวใดๆเลยตัวอย่างเช่นถ้าคุณเข้านอนตอน4ทุ่มน้ำหยดสุดท้ายควรจะเป็นตอน2ทุ่มระยะขอบเวลานี้ทำให้ไตของคุณมีเวลาที่เหมาะสมในการกรองครั้งสุดท้ายและส่งปัสสาวะที่เหลือไปยังกระเพาะปัสสาวะก่อนที่คุณจะวางศีรษะลงบนหมอนนอนทีนี้หากคุณดื่มในช่วงเวลานี้มีแนวโน้มว่าตอน 1:00 หรือ 2:00 คุณจะต้องเดินไปเข้าห้องน้ำอีกครั้งและจะเกิดอะไรขึ้น

หากคุณกระหายน้ำในตอนกลางคืนคุณสามารถจิบน้ำเพียงเล็กน้อยหรือแค่ล้างปากก็ได้แต่อย่าดื่มน้ำทั้งแก้วกฎนี้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากและจะทำให้คุณไม่รู้สึกกระหายน้ำในตอนกลางคืนหากคุณดื่มน้ำได้ดีในระหว่างวันดีมากจนถึงตอนนี้คุณได้เห็นวิธีการ HI แบบเต็มรูปแบบแล้วแต่ยังมีอีก2ขั้นตอนเสริมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้มันมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นขั้นตอนที่4คือสมอของอิเล็กโทรไลต์เคล็ดลับที่นี่ง่ายมากมันไม่ใช่แค่การดื่มน้ำแต่เป็นการทำให้น้ำนั้นไปถึงและให้ความชุ่มชื้นแก่เซลล์ของคุณจริงๆและจะช่วยร่างกายของคุณได้อย่างไรคำตอบคือการเติมอิเล็กโทรไลต์ลงในน้ำวิธีง่ายๆคือเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการดื่มน้ำแก้วใหญ่ผสมมะนาวาการเติมนี้จะเพิ่มโพแทสเซียมและแมกนีเซียมในรูปแบบธรรมชาติและทำให้การดื่มน้ำในตอนเช้าของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นผลลัพธ์คือความกระหายน้ำที่สะสมไว้จะน้อยลงเมื่อถึงตอนบ่ายและด้วยเหตุนี้ความจำเป็นในการดื่มน้ำก็จะน้อยลงในเวลาที่คุณควรจะเริ่มชะลอความเร็วแล้วขั้นตอนที่5คืออาหารเย็นที่ชาญฉลาดเพราะสิ่งที่คุณกินในตอนกลางคืนก็อาจเป็นผู้ทำลายล้างที่เงียบเชียบได้อาหารรสเผ็ดจัดหรือมีฤทธิ์ที่เป็นกรดอาจทำให้กระเพาะปัสสาวะของคุณระคายเคืองนอกจากนี้น้ำตาลส่วนเกินและแป้งธรรมดาจะกระตุ้นการผลิตปัสสาวะแม้แต่อาหารที่มีน้ำมากเช่นซุปแตงโมหรือแตงกวาก็ควรจะรับประทานให้เร็วกว่านี้ในระหว่างวันและแน่นอนกาแฟช้าน้ำอัดลมและช็อกโกแลตจะต้องถูกตัดออกจากสมการหากคุณต้องการพักผ่อนในตอนกลางคืนตัวเลือกที่ดีที่สุดคืออาหารเย็นมื้อเบาที่มีโปรตีนดีๆและผักปรุงสุกซึ่งจะรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่และไม่ทำให้ระบบของคุณทำงานหนักเกินไปนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่จะสร้างความแตกต่างอย่างมากต่อคุณภาพการนอนหลับของคุณตอนนี้ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเคล็ดลับพิเศษนี้แม้ว่าวิธีการ ASI แบบเต็มรูปแบบเพียงอย่างเดียวก็สร้างความแตกต่างอย่างมากแล้วแต่มีเทคนิคเพิ่มเติม3อย่างที่สามารถเพิ่มผลลัพธ์ได้อย่างมากลองคิดว่าเป็นการปรับแต่งเล็กน้อยที่ทำให้ทุกอย่างทำงานได้ดีขึ้นเทคนิคหมายเลข1คือการถ่ายปัสสาวะ2ครั้งคุณเคยไหมที่ไปเข้าห้องน้ำก่อนนอนแต่พอนอนลงก็รู้สึกอยากไปอีกสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะกระเพาะปัสสาวะของคุณยังไม่ว่างเปล่าทั้งหมดวิธีแก้ปัญหานั้นง่ายก่อนเข้านอนให้ไปเข้าห้องน้ำและนั่งบนโถส้วมอใช่แม้ว่าคุณจะเป็นผู้ชายก็ตามเมื่อนั่งลงกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานจะผ่อนคลายและการถ่ายปัสสาวะก็จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเมื่อปัสสาวะเสร็จแล้วให้ผ่อนคลายสัก 2-3 วินาทีเอนไปข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนกำลังเกรงหน้าท้องและลองปัสสาวะอีกครั้งหลายครั้งคุณจะสังเกตเห็นว่ามีปัสสาวะออกมาอีกเล็กน้อยและเล็กน้อยนั้นสามารถเป็นความแตกต่างระหว่างการนอนหลับอย่างสงบและเต็มอิ่มกับการตื่นตลอดทั้งคืนผมขอแนะนำให้คุณทำให้การถ่ายปัสสาวะ2ครั้งเป็นพิธีกรรมก่อนนอนของคุณมันง่ายและมีประสิทธิภาพมากเทคนิคหมายเลข2คือการใช้แรงโน้มถ่วงให้เป็นประโยชน์คุณจำของเหลวส่วนเกินนั้นได้ไหมที่ทำให้ขาของคุณบวมระหว่างวันและเมื่อคุณนอนลงมันจะกลับเข้าสู่กระแสเลือดและทำให้คุณปัสสาวะมากขึ้นเราสามารถจัดการล่วงหน้าได้เพื่อไม่ให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นในขณะที่คุณกำลังพยายามพักผ่อนมันประกอบด้วยอะไรบ้าง1หรือ2ชั่วโมงก่อนนอนในขณะที่คุณกำลังอ่านหนังสือหรือดูทีวีให้ยกขาของคุณพาดกับผนังหรือให้อยู่เหนือระดับหัวใจของคุณอาจจะเป็นบนเตียงบนหมอนหรือบนเบาะรองนั่งก็ได้ด้วยวิธีนี้คุณจะใช้แรงโน้มถ่วงให้เป็นประโยชน์ของเหลวจะไหลกลับเข้าสู่กระแสเลือดของคุณก่อนที่คุณจะเข้านอนไตของคุณจะกรองมันและคุณจะกำจัดมันออกไปในการถ่ายปัสสาวะ2ครั้งไม่ใช่ตอนตี3มและเคล็ดลับที่มีประสิทธิภาพมากสำหรับผู้ที่มีเส้นเลือดขอดหรือขาบวมมากคือการใช้ถุงหน่องรัดกล้ามเนื้อในระหว่างวันสิ่งนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้ของเหลวนั้นสะสมที่ขาตั้งแต่แรกด้วยเทคนิคหมายเลข3คือการควบคุมปริมาณโซเดียมที่คุณบริโภคเกลือที่มากเกินไปคือศัตรูที่มองไม่เห็นเมื่อคุณกินหรือรับโซเดียมมากร่างกายของคุณจะกักเก็บน้ำเพื่อเจือจางเกลือนั้นสิ่งนี้ทำให้คุณกระหายน้ำมากขึ้นและสุดท้ายคุณก็จะดื่มของเหลวมากขึ้นนอกจากนี้ไตของคุณต้องทำงานหนักเป็นพิเศษเพื่อกำจัดเกลือในปริมาณนั้นซึ่งหมายถึงปัสสาวะที่มากขึ้นเกลือที่ซ่อนอยู่นี้อยู่ที่ไหนในอาหารแปรรูปไส้กรอกอาหารที่ปรุงนอกบ้านและแม้แต่ในน้ำอัดลมที่มีน้ำตาลการทำอาหารที่บ้านโดยใส่เกลือให้น้อยลงหรือใช้เครื่องปรุงรสอื่นๆที่มีประโยชน์จะช่วยให้คุณกลับมาควบคุมได้และไม่เพียงแต่กระเพาะปัสสาวะของคุณจะขอบคุณเท่านั้นหัวใจและความดันโลหิตของคุณก็จะขอบคุณด้วย

0: เช่า
1: ที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยน้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100% อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ

0: ่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping
1: มีช่วงเวลาในชีวิตที่คนเราเริ่มสังเกตเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแทบจะมองไม่เห็นแต่มันบอกอะไรได้มากมายการเดินขึ้นบันไดหนึ่งชั้นรู้สึกว่าต้องใช้แรงมากกว่าเดิมเล็กน้อยการลุกขึ้นจากโซฟาเนี่ยต้องอาศัยการยันตัวด้วยมือและการแบกถุงจากซูเปอร์มาร์เก็ตรู้สึกเหมือนกำลังยกกล่องเครื่องมือในช่วงเวลาเหล่านี้หลายคนจะถอนหายใจยักไหลและพูดด้วยความจำนนว่าก็อายุมากแล้วคุณหมอแต่ขอให้ผมบอกคุณอย่างชัดเจนว่านั่นเป็นเพียงความจริงเพียงครึ่งเดียวไม่ใช่ตัวอายุเองที่ขโมยความแข็งแรงของคุณไปแต่เป็นสิ่งที่เราหยุดทำและสิ่งที่เราหยุดกินในเวลาที่เราต้องการมันมากที่สุดต่างหากมีศัตรูที่เงียบงันซึ่งค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในชีวิตของผู้สูงอายุนับล้านคนทั่วโลกมันคือขโมยความแข็งแรงขโมยความเป็นอิสระและขโมยความมั่นใจศัตรูนั้นมีชื่อว่าโรคซาร์โคพีเนียแม้ว่าชื่อจะฟังดูห่างไกลหรือเป็นศัพท์เทคนิคแต่ผลกระทบของมันเราสัมผัสได้ทุกวันซาร์โคพีเนียมาจากภาษากรีกซาร์กส์ที่แปลว่าเนื้อกล้ามเนื้อและพีเนียที่แปลว่าการสูญเสียมันคือการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงอย่างต่อเนื่องและแพร่กระจายที่มาพร้อมกับความชราแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็คือมันไม่ใช่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันไม่ใช่คำพิพากษาทางชีวภาพที่คุณจะต้องยอมรับโดยไม่ต่อสู้มันเป็นกระบวนการที่สามารถชะลอควบคุมและแม้กระทั่งย้อนกลับได้ใช่แม้ว่าคุณจะมีอายุมากกว่า60หรือ70ปีคุณยังคงสามารถสร้างความแข็งแรงกลับคืนมาได้ผมได้เห็นมานับร้อยครั้งในผู้ป่วยของผมทั้งชายและหญิงที่เคยเชื่อว่าช่วงเวลาแห่งความมีชีวิตชีวาของพวกเขาได้ผ่านไปแล้วและด้วยนิสัยที่ถูกต้องพวกเขาไม่เพียงแค่ฟื้นฟูกล้ามเนื้อแต่ยังได้พลังงานการทรงตัวและสิ่งที่ล้ำค่ากว่าสิ่งใดคือความเป็นอิสระของพวกเขากลับคืนมาผมอยากให้คุณลองจินตนาการถึงบางสิ่งกับผมลองจินตนาการถึงการเดินขึ้นบันไดบ้านของคุณโดยไม่ต้องหยุดพักการลุกจากเตียงโดยไม่ต้องออกแรงมากการเล่นกับหลานๆโดยไม่ต้องกลัวการเสียการทรงตัวหรือการเดินในสวนสาธารณะด้วยก้าวที่มั่นคงโดยไม่มีอาการปวดขาอยู่ตลอดเวลาภาพนี้ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันมันเป็นไปได้และกุญแจสำคัญอาจอยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คุณคิดมันไม่ได้อยู่ในยาเม็ดวิเศษหรือการรักษาที่มีราคาแพงแต่อยู่ในบางสิ่งที่คุณอาจมีอยู่ในครัวของคุณแล้วนั่นคือผลไม้ผลไม้ชนิดหนึ่งที่เกือบทุกคนมองข้ามที่เราทิ้งไว้ที่ก้นลิ้นชักตู้เย็นโดยไม่รู้ว่าข้างในนั้นมีเกราะป้องกันตามธรรมชาติต่อโรคซาร์โคพีเนียอยู่มันไม่ใช่ผลไม้แปลกใหม่หรือหายากจากมุมไกลๆของโลกมันเข้าถึงได้ราคาไม่แพงและมีพลังแต่ก่อนที่ผมจะเปิดเผยชื่อของมันผมอยากให้คุณเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆภายในร่างกายของคุณเมื่อคุณสูญเสียกล้ามเนื้อเพราะการรู้จักศัตรูคือก้าวแรกสู่การเอาชนะทำความเข้าใจศัตรูการสูญเสียกล้ามเนื้อคืออะไรเมื่ออายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยร่างกายจะเริ่มสูญเสียมวลกล้ามเนื้อประมาณ 3-5% ต่อทศวรรษชหลังจากอายุ60ปีการสูญเสียนี้จะเร่งตัวขึ้นหากไม่ทำอะไรเลยมันอาจสูงถึง 8% ทุก10ปีและนี่ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ความแข็งแรงทางกายภาพของคุณเท่านั้นกล้ามเนื้อคืออวัยวะแห่งการเคลื่อนไหวแต่ก็เป็นคลังเก็บสุขภาพการเผาผลาญด้วยเมื่อกล้ามเนื้อหายไปการเผาผลาญจะช้าลงไขมันในร่างกายเพิ่มขึ้นภาวะดื้อต่ออินซูลินจะแย่ลงและกระดูกจะอ่อนแอลงนั่นคือคุณไม่เพียงแค่สูญเสียกล้ามเนื้อแต่คุณสูญเสียการทรงตัวพลังงานความมีชีวิตชีวาและคุณภาพชีวิตด้วยเหตุนี้ผมจึงพูดเสมอว่าซาร์โคพีเนียไม่ใช่ปัญหาด้านความงามหรือปัญหาของอายุแต่มันเป็นปัญหาสุขภาพแบบองค์โรมอและสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดก็คือในกรณีส่วนใหญ่เนี่ย

เริ่มต้นอย่างเงียบๆวันหนึ่งคุณสังเกตว่าคุณไม่สามารถเปิดขวดนั้นได้ง่ายเหมือนเดิมแล้วอีกวันหนึ่งคุณสะดุดเพราะไม่สามารถยกเท้าได้สูงพอและโดยไม่รู้ตัวร่างกายก็เริ่มเคลื่อนไหวด้วยความคล่องตัวน้อยลงความมั่นใจน้อยลงและความแข็งแรงน้อยลงแต่ก็มีความหวังวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าด้วยการผสมผสานที่เหมาะสมระหว่างโภชนาการและการเคลื่อนไหวมวลกล้ามเนื้อสามารถฟื้นฟูได้แม้ในวัยสูงอายุและนี่คือจุดที่ตัวเอกของเรื่องนี้เข้ามามีบทบาทอะโวคาโดเกราะธรรมชาติของกล้ามเนื้อใช่อะโวคาโดลูกเดียวกับที่คุณหลายคนใช้แค่เป็นส่วนประกอบของขนมปังปิ้งภายในเปลือกที่ครุขระนั้นซ่อนการผสมผสานของสารอาหารที่เกือบจะสมบูรณ์แบบซึ่งทำหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันกล้ามเนื้อของคุณอะโวคาโดทุกคำอัดแน่นไปด้วยโพแทสเซียมแมกนีเซียมวิตามินอีไขมันดีและสารประกอบออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อและลดการอักเสบลองคิดว่ามันเป็นยาธรรมชาติที่ปลอมตัวมาเป็นอาหารเริ่มต้นที่โพแทสเซียมแร่ธาตุแห่งการเคลื่อนไหวทุกครั้งที่กล้ามเนื้อหดตัวไม่ว่าจะเป็นการยกแขนการก้าวเดินหรือแม้แต่การยิ้มโพแทสเซียมคือผู้ส่งสัญญาณไฟฟ้าที่ทำให้สิ่งนั้นเป็นไปได้เมื่อขาดโพแทสเซียมกล้ามเนื้อจะอ่อนแรงเกิดตะคริวและความเหนื่อยล้าและนี่คือข้อมูลที่น่าประหลาดใจอะโวคาโดมีโพแทสเซียมมากกว่ากล้วยดังนั้นการเพิ่มอะโวคาโดครึ่งลูกต่อวันสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในความสามารถในการเคลื่อนไหวของคุณโดยไม่มีอาการตึงหรือรู้สึกไม่สบายแต่โพแทสเซียมไม่ได้ทำงานเพียงลำพังคู่หูที่แยกจากกันไม่ได้ของมันคือแมกนีเซียมแร่ธาตุแห่งการผ่อนคลายกล้ามเนื้อหากโพแทสเซียมมีหน้าที่ในการกระตุ้นการเคลื่อนไหวแมกนีเซียมก็มีหน้าที่ในการทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายหลังจากนั้นหากไม่มีแมกนีเซียมกล้ามเนื้อจะตึงอยู่ตลอดเวลาร่างกายจะรู้สึกแข็งทื่อและตะคริวจะเกิดขึ้นบ่อยนอกจากนี้แมกนีเซียมยังมีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์โปรตีนซึ่งเป็นกระบวนการที่ร่างกายใช้ในการซ่อมแซมและสร้างเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อใหม่เมื่อโพแทสเซียมและแมกนีเซียมอยู่ในสมดุลกล้ามเนื้อของคุณจะทำงานเหมือนเครื่องจักรที่มีการหล่อลื่นอย่างดีนอกจากนี้อะโวคาโดยังให้วิตามินอีสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญซึ่งทำหน้าที่เหมือนระบบทำความสะอาดเซลล์ทุกวันกล้ามเนื้อของคุณต้องเผชิญกับความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันซึ่งเป็นเหมือนการกัดกร่อนภายในที่เกิดจากอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระเหล่านี้ทำลายเซลล์ทำให้เนื้อเยื่อแก่เร็วและขัดขวางการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อวิตามินอีจะต่อต้านความเสียหายนั้นทำให้กล้ามเนื้อซ่อมแซมตัวเองได้เร็วขึ้นและทำงานได้ดีขึ้นแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้อะโวคาโดเป็นอัญมณีทางโภชนาการที่แท้จริงนั่นคือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวของมันไขมันเหล่านี้ไม่ได้เป็นอันตรายเลยแต่เป็นเชื้อเพลิงในอุดมคติสำหรับร่างกายของคุณพวกมันช่วยลดการอักเสบเรื้อรังซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเสื่อมของกล้ามเนื้อตามวัยและปรับปรุงการผลิต EGF-1 ฮอร์โมนการเจริญเติบโตคล้ายอินซูลินชนิดที่1ตามธรรมชาติซึ่งเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อลองคิดว่า IGF-1 เป็นเหมือนหัวหน้าคนงานที่ควบคุมงานก่อสร้างในร่างกายของคุณยิ่งมันทำงานมากเท่าไหร่กล้ามเนื้อก็จะถูกสร้างมากขึ้นเท่านั้นนั่นคือเหตุผลที่อะโวคาโดมีพลังมากมันไม่เพียงแค่บำรุงกล้ามเนื้อแต่ยังสั่งให้ร่างกายสร้างกล้ามเนื้อด้วยหากคุณรวมสิ่งนี้เข้ากับแหล่งโปรตีนเช่นไข่คุณจะได้รับอาหารมื้อที่สมบูรณ์ที่บำรุงซ่อมแซมและเสริมสร้างอาหารเช้าในอุดมคติก็คือขนมปังโฮโลวีตปิ้ง1แผ่นกับอะโวคาโดบดครึ่งลูกไข่ดาวน้ำวางอยู่ด้านบนน้ำมะนาวเล็กน้อยและพริกไทยดำนิดหน่อยมันไม่เพียงแต่อร่อยแต่ยังเป็นระเบิดพลังงานที่ทำให้กล้ามเนื้อของคุณทำงานได้ตลอดทั้งวันและจำไว้ว่ามันไม่ใช่เรื่องของการอดอาหารอย่างรุนแรงแต่เป็นการสร้างนิสัยที่ชาญฉลาดการกินดีไม่จำเป็นต้องซับซ้อนหรือมีราคาแพงแค่เข้าใจว่าอาหารชนิดใดที่ทำงานเพื่อร่างกายของคุณแอปเปิ้ลเกราะธรรมชาติป้องกันความเสื่อมเมื่อผมพูดคุยกับผู้ป่วยเกี่ยวกับการฟื้นฟูความแข็งแรงที่สูญเสียไปหลายคนประหลาดใจที่รู้ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของโปรตีนหรือการออกกำลังกายเท่านั้นมันยังเป็นเรื่องของการเลือกที่ชาญฉลาดเล็กๆน้อยๆของอาหารที่ดูเหมือนไม่มีนัยยะสำคัญแต่ซ่อนห้องปฏิบัติการสุขภาพตามธรรมชาติที่แท้จริงไว้หนึ่งในนั้นเป็นเรื่องธรรมดามากจนอาจจะอยู่ในตะกร้าผลไม้ของคุณตอนนี้เลยมันกลมชุ่มฉ่ำหวานและผิวที่เงางามของมัน

สะท้อนให้เห็นถึงพลังที่มากกว่าที่คุณจินตนาการผมกำลังพูดถึงแอปเปิลแดงหนึ่งในผลไม้ที่ถูกประเมินต่ำเกินไปที่สุดในโลกสมัยใหม่แต่เป็นหนึ่งในผลไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดในการปกป้องกล้ามเนื้อของคุณแต่ก่อนที่คุณจะคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องของการกินผลไม้มากขึ้นขอให้ผมอธิบายว่าทำไมผลไม้ชนิดนี้โดยเฉพาะจึงมีบทบาทพิเศษแอปเปิลไม่ได้เป็นเพียงแหล่งของใยอาหารหรือวิตามินเท่านั้นแต่เป็นเครื่องมือในการบำบัดรักษาที่แท้จริงและความลับของมันอยู่ที่ผิวภายในเปลือกสีแดงที่แข็งแรงนั้นเนี่ยซ่อนสารประกอบที่เรียกว่ากรดยูโซลิกไว้ชื่อที่ฟังดูเป็นซับเทคนิคแต่มีพลังทางชีวภาพที่ไม่ธรรมดาลองจินตนาการว่ากรดนี้เป็นเหมือนผู้ส่งสารอัจฉริยะที่เดินทางตรงไปยังใยกล้ามเนื้อของคุณและให้คำสั่งที่ชัดเจน2ข้อคำสั่งแรกคือหยุดการทำลายสารประกอบนี้ยับยั้งการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นพร้อมกับความชราความเครียดและการไม่เคลื่อนไหวและคำสั่งที่2นั้นมีพลังยิ่งกว่าเริ่มการสร้างกล่าวอีกในหนึ่งมันกระตุ้นการเจริญเติบโตของใยกล้ามเนื้อใหม่เสริมสร้างเนื้อเยื่อที่มีอยู่และปรับปรุงความหนาแน่นของมันมันเหมือนกับว่าร่างกายของคุณเนี่ยได้รับการเตือนทางชีวภาพว่ามันยังสามารถกลับมาแข็งแรงได้งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เช่นที่ตีพิมพ์ในวารสาร Cell Metabolism ได้แสดงให้เห็นว่ากรดยูโซลิกกระตุ้นเส้นทางการเผาผลาญเดียวกันกับการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านนั่นหมายความว่าแม้ว่าคุณจะไม่สามารถยกน้ำหนักหรือวิ่งมาราธอนได้สารประกอบนี้ก็ช่วยให้ร่างกายของคุณรักษามวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงในการใช้งานได้และไม่เพียงแค่นั้นกรดยูโซลิกยังกระตุ้นการผลิต IF1 ฮอร์โมนการเจริญเติบโตเดียวกันกับที่เราเห็นในอะโวคาโดสร้างการทำงานร่วมกันที่สมบูรณ์แบบระหว่างอาหารทั้ง2ชนิดโดยวิธีนี้สิ่งหนึ่งจะเสริมสร้างการทำงานของอีกสิ่งหนึ่งแต่ความมหัศจรรย์ของแอปเปิลยังไม่หมดแค่นั้นนอกเหนือจากกรดยูโซลิกแล้วผลไม้ชนิดนี้ยังมีใยอาหารที่ละลายน้ำได้ที่เรียกว่าเพคตินซึ่งมีบทบาทสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลกลูโคสและในการลดการอักเสบเพคตินจะชะลอการดูดซึมน้ำตาลในเลือดป้องกันไม่ให้น้ำตาลพุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุของความเหนื่อยล้าการเพิ่มขึ้นของไขมันในร่างกายและภาวะดื้อต่ออินซูลินศัตรูโดยตรง3อย่างของมวลกล้ามเนื้อและมีอีกสิ่งหนึ่งแอปเปิลโดยเฉพาะแอปเปิลแดงอัดแน่นไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเช่นเควอซิทินและโพลีฟีนอลที่ปกป้องเซลล์กล้ามเนื้อจากความเสียหายจากปฏิกิริยาออกซิเดชันกล่าวอีกนายหนึ่งมันไม่เพียงแต่ป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อเสื่อมสภาพแต่ยังปกป้องมันจากความเครียดในชีวิตประจำวันจากความชราและจากผลกระทบของชีวิตสมัยใหม่ลองคิดว่าแอปเปิลเป็นเหมือนเกราะธรรมชาติที่ช่วยยับยั้งความเสื่อมมอดังนั้นคำแนะนำของผมจึงง่ายๆอย่าปอกเปลือกแอปเปิลล้างให้สะอาดใช่แต่ให้กินพร้อมเปลือกของมันนั่นคือที่มาของพลังส่วนใหญ่ของมันหากคุณต้องการวิธีปฏิบัติที่ง่ายและอร่อยผมขอแบ่งปันสูตรอาหารที่ผมมักจะแนะนำให้ผู้ป่วยของผมนำแอปเปิลแดงที่ล้างสะอาดพร้อมเปลือกมาขูดด้วยที่ขูดหยาบเพิ่มอบเชยเล็กน้อยและน้ำมะนาว 2-3 หยดการผสมผสานที่เรียบง่ายนี้ไม่เพียงแต่อร่อยเท่านั้นแต่ยังช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดและให้สารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณเพิ่มเติมคุณสามารถเก็บไว้ในภาชนะสุญญากาศและนำติดตัวไปกินในช่วงกลางวันหรือเป็นของว่างยามบ่ายก็ได้มันเป็นอาหารว่างที่ใช้งานได้จริงที่บำรุงกล้ามเนื้อปรับสมดุลกลูโคสและลดการอักเสบทั้งหมดนี้ทำได้ในขั้นตอนเดียวและที่สำคัญที่สุดไม่ต้องใช้ความพยายามไม่แพงและเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ทีนี้ขอให้ผมถามคำถามสำคัญกับคุณคุณรู้หรือไม่ว่าอะไรคือหนึ่งในศัตรูที่เงียบงันหลักๆของกล้ามเนื้อหลังอายุ60ปีมันไม่ใช่การขาดโปรตีนอย่างที่หลายคนเชื่อแต่มันคือการอักเสบเรื้อรังระดับต่ำการอักเสบที่คงที่และละเอียดอ่อนนี้ที่ไม่ทำให้เกิดไข้หรืออาการปวดที่ชัดเจนแต่ค่อยๆทำลายเนื้อเยื่อรวมถึงกล้ามเนื้อด้วยและนี่คือจุดที่แอปเปิลซองประกายยิ่งขึ้นสารต้านอนุมูลอิสระของมันช่วยลดการอักเสบที่เงียบงันนี้ปกป้องไม่เพียงแค่กล้ามเนื้อของคุณเท่านั้นแต่ยังรวมถึงหัวใจและสมองของคุณด้วยโดยสรุปอะโวคาโดสร้างและกระตุ้นแอปเปิลปกป้องและรักษาพวกมันเป็นคู่หูที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้และร่วมกันพวกมันสร้างรากฐานของร่างกายที่แข็งแรงและทนทานยิ่งขึ้นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่การซ่อมแซมและการสื่อสารของกล้ามเนื้อและระบบประสาทแต่กลยุทธ์ของเราไม่ได้จบลงแค่นี้ธรรมชาติด้วยภูมิปัญญาอันไม่มีที่สิ้น

สุดไม่ได้ใส่เครื่องมือทั้งหมดไว้ในอาหารเพียงชนิดเดียวมีพันธมิตรอื่นๆที่เติมเต็มวงจรแห่งความแข็งแรงและกลุ่มผลไม้ถัดไปนี้เป็นอัญมณีที่แท้จริงในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อของคุณจากภายในผมกำลังพูดถึงผลไม้ตระกูลเบอร์รี่บลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ราสเบอร์รี่และสตรอเบอร์รี่อัญมณีสีสันสดใสขนาดเล็กเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงความสุขทางสายตาเท่านั้นแต่เป็นแคปซูลแห่งความเยาว์วัยของเซลล์ที่แท้จริงเม็ดสีตามธรรมชาติของพวกมันที่เรียกว่าแอนโทไซยานินทำหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันเซลล์กล้ามเนื้อสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้จะต่อต้านอนุมูลอิสระที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อใยกล้ามเนื้อชะลอความชราของเซลล์แต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือแอนโทไซยานินปรับปรุงการสื่อสารระหว่างเส้นประสาทและกล้ามเนื้อและนี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะเมื่ออายุมากขึ้นการเชื่อมต่อของกล้ามเนื้อและระบบประสาทนี้จะอ่อนแอลงนี่คือเหตุผลที่ผู้สูงอายุหลายคนสูญเสียการประสานงานการทรงตัวและการตอบสนองเมื่อการสื่อสารนี้ดีขึ้นร่างกายจะตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นตอบสนองต่อการล้มได้เร็วขึ้นและรักษาความมั่นคงได้ไม่เกินจริงที่จะกล่าวว่าผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ช่วยป้องกันอุบัติเหตุแต่ยิ่งไปกว่านั้นพวกมันยังมีผลกระทบที่น่าสังเกตอีกอย่างพวกมันช่วยลดการอักเสบและปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตซึ่งช่วยให้สารอาหารไปถึงกล้ามเนื้อได้ง่ายขึ้นโดยวิธีนี้การทำงานของอะโวคาโดและแอปเปิลจึงถูกปรับให้เหมาะสม3สิ่งนี้รวมกันเป็นพันธมิตรที่สมบูรณ์แบบอะโวคาโดสร้างแอปเปิลปกป้องและผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ซ่อมแซมและคุณจะรวมสิ่งเหล่านี้ไว้ในชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างไรอย่างอร่อยและง่ายดายคุณสามารถเตรียมชามโยเกิร์ตธรรมชาติหรือโยเกิร์ตกรีกที่ไม่มีน้ำตาลเพิ่มบลูเบอร์รี่หรือแบล็คเบอร์รี่1กำมือและเมล็ดเจียหรือเมล็ดแฟล็กซ์1ช้อนโต๊ะคุณจะได้อาหารเช้าหรือของว่างที่บำรุงกล้ามเนื้อควบคุมการย่อยอาหารและรักษาระดับพลังงานของคุณให้คงที่หากคุณชอบอะไรที่สดชื่นกว่าให้แช่แข็งบลูเบอร์รี่หรือสตรอเบอร์รี่และกินมันเหมือนขนมธรรมชาติเล็กๆความเย็นตัดกับความหวานของผลไม้เนี่ยจะกระตุ้นความรู้สึกและทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นทันทีกล้วยเชื้อเพลิงชีวภาพคุณภาพสูงมีประโยคหนึ่งที่ผมพูดซ้ำๆในการให้คำปรึกษาและการบรรยายของผมกล้ามเนื้อไม่ได้ถูกเลี้ยงด้วยโปรตีนเพียงอย่างเดียวแต่ด้วยพลังงานที่ชาญฉลาดและเมื่อผมพูดถึงพลังงานที่ชาญฉลาดผมไม่ได้หมายถึงน้ำตาลหรือแคลอรี่ที่ว่างเปล่าที่ทำให้ร่างกายอักเสบและอ่อนแอเท่านั้นแต่หมายถึงแหล่งธรรมชาติที่ร่างกายสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่บำรุงทุกเซลล์โดยไม่ทำให้มันทำงานหนักเกินไปหนึ่งในแหล่งพลังงานที่ทรงพลังเรียบง่ายและเข้าถึงได้มากที่สุดอยู่ใกล้ตัวเรามากจนบางครั้งเราประเมินมันต่ำเกินไปผมกำลังพูดถึงกล้วยผลไม้ที่ถูกตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมโดยหลายคนว่าหวานเกินไปหรือมีแคลอรี่สูงเกินไปทั้งที่จริงๆแล้วมันคือของขวัญที่สมบูรณ์แบบสำหรับกล้ามเนื้อและระบบประสาททอกล้วยเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพคุณภาพสูงอย่างแท้จริงที่ถูกออกแบบโดยธรรมชาติเพื่อขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของมนุษย์ทุกครั้งที่คุณงอแขนเดินขึ้นบันไดหรือแค่รักษาการทรงตัวขณะเดินร่างกายของคุณต้องอาศัยปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีและกล้ามเนื้อหลายอย่างที่ต้องการพลังงานอย่างต่อเนื่องและนั่นคือจุดที่กล้วยเข้ามามีบทบาทการมีส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างแรกของมันคือโพแทสเซียมแร่ธาตุที่เรากล่าวถึงแล้วว่าเป็นตัวเอกของการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อหากไม่มีโพแทสเซียมสัญญาณไฟฟ้าระหว่างสมองและกล้ามเนื้อจะช้าลงและไม่มีประสิทธิภาพลองจินตนาการว่าร่างกายของคุณเป็นเมืองและกล้ามเนื้อของคุณคือโรงงานที่ทำให้ทุกอย่างทำงานโพแทสเซียมคือไฟฟ้าที่ทำให้พวกมันทำงานเมื่อขาดกระแสไฟฟ้าจะไม่ถึงดีและโรงงานก็จะเริ่มล้มเหลวนั่นคือตอนที่เกิดตะคริวอ่อนเพลียและความรู้สึกว่าร่างกายไม่ตอบสนองเหมือนเดิมและกล้วยเป็นหนึ่งในแหล่งโพแทสเซียมจากธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสมดุลที่สุดที่มีอยู่แต่ความมหัศจรรย์ของมันไม่ได้จบลงแค่นั้นมันยังให้แมกนีเซียมในปริมาณมากแร่ธาตุแห่งความสงบของกล้ามเนื้อโพแทสเซียมและแมกนีเซียมทำงานร่วมกันเป็นคู่หูที่สมบูรณ์แบบสิ่งหนึ่งช่วยให้เกิดการหดตัวและอีกสิ่งหนึ่งรับประกันการผ่อนคลายความสมดุลนี้ป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อตึงแข็งหรืออ่อนล้าและช่วยให้ใยกล้ามเนื้อซ่อมแซมตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังจากการออกแรงเมื่อผู้สูงอายุมีอาการตะคริวในเวลากลางคืนขาอยู่ไม่สุขหรือตึงเมื่อตื่นนอน

และยังมี B6 ยังช่วยในการผลิตสารสื่อประสาทเช่นโดปามีนและเซโรโทนินซึ่งควบคุมอารมณ์สมาธิและการนอนหลับด้วยเหตุนี้กล้วยธรรมดามาลูกเดียวต่อวันไม่เพียงแต่บำรุงกล้ามเนื้อของคุณเท่านั้นแต่ยังช่วยปรับปรุงพลังงานและความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์ของคุณด้วยและนั่นเป็นสิ่งสำคัญเพราะร่างกายที่แข็งแรงก็ต้องการจิตใจที่สงบและมีแรงจูงใจด้วยตอนนี้ผมอยากจะลบล้างความเชื่อผิดๆที่ทำให้เกิดความสับสนมากมายหลายคนบอกผมว่าคุณหมอผมหลีกเลี่ยงกล้วยเพราะมันมีน้ำตาลมากเกินไปแต่ก็ไม่จริงทั้งหมดกล้วยมีน้ำตาลธรรมชาติที่มาพร้อมกับใยอาหารน้ำแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระนั่นหมายความว่าการดูดซึมของมันเป็นไปอย่างช้าๆและมีการควบคุมโดยไม่ทำให้เกิดน้ำตาลกลูโคสพุ่งสูงขึ้นเหมือนกับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูปมากนอกจากนี้เมื่อรวมกับแหล่งโปรตีนหรือไขมันดีเช่นโยเกิร์ตธรรมชาติเล็กน้อยอัลมอนด์หรือเนยถั่วลิสง1ช้อนโต๊ะผลกระทบต่อกลูโคสจะยิ่งคงที่มากขึ้นมันเป็นความสมดุลที่สมบูรณ์แบบในการรักษาพลังงานให้คงที่โดยไม่ทำให้ระบบอ่อนล้าและผมจะบอกบางสิ่งที่น่าประหลาดใจสำหรับผู้ป่วยหลายคนของผมกล้วยที่สุกกับกล้วยที่ค่อนข้างเขียวมีผลกระทบที่แตกต่างกันกล้วยที่สุกกว่ามีจุดสีน้ำตาลจะหวานกว่าและพลังงานจะถูกปล่อยออกมาอย่างรวดเร็วเหมาะอย่างยิ่งก่อนหรือหลังการเดินหรือการออกกำลังกายเบาๆในทางกลับกันกล้วยที่เขียวหรือสุกปานกลางมีแป้งต้านทานมากกว่าซึ่งเป็นใยอาหารชนิดหนึ่งที่เลี้ยงแบคทีเรียที่ดีในลำไส้สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงการย่อยอาหารการดูดซึมแร่ธาตุและสุขภาพการเผาผลาญโดยรวมกล่าวอีกในหนึ่งกล้วยแต่ละชนิดมีช่วงเวลาและหน้าที่ของมันและทั้งสองอย่างเป็นพันธมิตรที่มีคุณค่าในการต่อสู้กับโรคซาร์โคพีเนียนอกเหนือจากการบำรุงกล้ามเนื้อแล้วกล้วยยังสนับสนุนระบบประสาทโดยตรงอีกด้วยการรวมกันของโพแทสเซียมแมกนีเซียมและวิตามิน B6 ทำหน้าที่เหมือนยาระงับประสาทตามธรรมชาติช่วยลดความเครียดทำให้เส้นประสาทสงบลงและปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับและนี่คือรายละเอียดที่น่าทึ่งการนอนหลับที่ดีเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่ทรงพลังที่สุดในการรักษามวลกล้ามเนื้อในระหว่างการนอนหลับลึกร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนการเจริญเติบโตและซ่อมแซมเนื้อเยื่อเมื่อคนเรานอนหลับไม่ดีหรือตื่นบ่อยในตอนกลางคืนร่างกายจะเข้าสู่สภาวะความเครียดที่ขัดขวางการซ่อมแซมนั้นด้วยเหตุนี้การกินกล้วย1ชั่วโมงก่อนนอนจึงอาจเป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายในการปรับปรุงการพักผ่อนและดังนั้นการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อมันเป็นนิสัยเล็กๆน้อยๆที่เปลี่ยนชีวิตผมขอแบ่งปันตัวอย่างที่ผมมักจะแนะนำในการให้คำปรึกษาของผมสมูทตี้นอนหลับฟื้นฟูนำกล้วยสุก1ลูกนมพืช1ถ้วยโกโก้บริสุทธิ์แบบไม่มีน้ำตาล1ช้อนโต๊ะและถ้าต้องการอบเชยเล็กน้อยปั่นทั้งหมดเข้าด้วยกันและดื่ม1ชั่วโมงก่อนเข้านอนมันอร่อยทำให้สงบและบำรุงร่างกายของคุณขณะที่คุณหลับมันเหมือนกับการส่งข้อความไปยังร่างกายของคุณว่าผ่อนคลายซ่อมแซมและฟื้นฟูแต่นอกเหนือจากรสชาติหรือกิจวัตรผมอยากให้คุณเข้าใจสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งกล้ามเนื้อไม่ได้ดูแลด้วยโปรตีนจากสัตว์หรืออาหารเสริมราคาแพงเพียงอย่างเดียวมันถูกดูแลด้วยความสม่ำเสมอสารอาหารรองและความสมดุลและกล้วยก็ตอบสนองหน้าที่ทั้งหมดเหล่านั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบผมยังอยากให้คุณจำไว้ว่าไม่มีอาหารมหัศจรรย์ด้วยตัวมันเองอะโวคาโดแอปเปิลและกล้วยเป็นชิ้นส่วนของปริศนาที่ใหญ่กว่าเมื่อรวมกันพวกมันสร้างซิมโฟนีของสารอาหารที่ฟื้นฟูความแข็งแรงและความมีชีวิตชีวาอะโวคาโดขับเคลื่อนการผลิตฮอร์โมนการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อแอปเปิลปกป้องใยกล้ามเนื้อที่มีอยู่และกระตุ้นการสร้างใหม่และกล้วยให้พลังงานที่สะอาดและยั่งยืนเพื่อให้ระบบทั้งหมดทำงานได้และนี่คือสิ่งที่มักจะไม่มีใครพูดถึงพลังงานจากกล้วยยังส่งผลต่อสภาวะทางอารมณ์ด้วยผู้สูงอายุหลายคนมีอาการเฉื่อยชาหรือท้อแท้และสิ่งนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขาดพลังงานของกล้ามเนื้อและสมองเมื่อกล้ามเนื้อของคุณตอบสนองอีกครั้งเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณสามารถเคลื่อนไหวได้โดยไม่ต้องออกแรงบางสิ่งบางอย่างภายในตัวคุณก็จะตื่นขึ้นมาด้วยการฟื้นฟูความแข็งแรงไม่ได้เป็นเพียงทางกายภาพเท่านั้นแต่เป็นทางอารมณ์และจิตใจด้วยเพราะการเคลื่อนไหวคือชีวิตและกล้ามเนื้อคือมอเตอร์ของคุณและมอเตอร์นั้นต้องการเชื้อเพลิงบริสุทธิ์ที่ไม่ได้ผ่านการแปรรูปด้วยเหตุนี้เมื่อมีคนถามผมว่าวิธีที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับโรคซาร์โคพีเนียคืออะ

ผมมักจะตอบว่าบำรุงร่างกายของคุณราวกับว่ามันเป็นพันธมิตรไม่ใช่ศัตรูปฏิบัติต่อมันด้วยความเคารพและความสม่ำเสมอแล้วมันจะตอบสนองกล้วยธรรมดามาดาลูกเดียวแอปเปิลพร้อมเปลือกหรืออะโวคาโดครึ่งลูกต่อวันอาจเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตของคุณได้แผนปฏิบัติการรายวันกิจวัตรที่ชาญฉลาดเมื่อผู้ป่วยของผมถามผมว่าคุณหมอผมควรเริ่มต้นที่ไหนผมมักจะตอบเหมือนเดิมมันไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนทุกอย่างในวันเดียวแต่เป็นการสร้างกิจวัตรที่ชาญฉลาดโครงสร้างรายวันที่ทำงานเพื่อคุณโดยที่คุณไม่ต้องคิดมากเกินไปเคล็ดลับอยู่ที่ความสม่ำเสมอขั้นตอนเล็กๆน้อยๆที่ทำได้ดีมีค่ามากกว่าความพยายามครั้งใหญ่ที่ไม่สามารถรักษาไว้ได้ดังนั้นขอให้ผมแสดงให้คุณเห็นว่าจะนำทุกสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างไรด้วยวิธีที่เรียบง่ายอร่อยและยั่งยืนตอนเช้าการกระตุ้นและการสร้างใหม่เราจะเริ่มต้นในตอนเช้าเพราะร่างกายเมื่อตื่นขึ้นจะอยู่ในโหมดการสร้างใหม่ในตอนกลางคืนขณะที่คุณนอนหลับร่างกายของคุณได้ซ่อมแซมเนื้อเยื่อปรับสมดุลฮอร์โมนและบริโภคพลังงานสำรองเมื่อคุณลุกขึ้นคุณต้องการเชื้อเพลิงที่สะอาดไม่ใช่เพื่อเติมเต็มกระเพาะอาหารแต่เพื่อจุดชนวนกล้ามเนื้อและสมองด้วยเหตุนี้มื้อแรกของคุณจึงควรมีโพแทสเซียมแมกนีเซียมและไขมันดีสูงหนึ่งตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบคืออาหารเช้าแบบนี้ขนมปังโฮลวีตปิ้ง1แผ่นกับอะโวคาโดครึ่งลูกไข่ต้ม1ฟองวางอยู่ด้านบนและน้ำมะนาว 2-3 หยดกินคู่กับผลไม้1ชิ้นอาจเป็นแอปเปิลพร้อมเปลือกหรือบบรูเบอร์รีสอร์ท1กำมือและน้ำอุ่น1แก้วพร้อมน้ำมะนาวเล็กน้อยอาหารเช้าแบบนี้ไม่เพียงแต่กระตุ้นการเผาผลาญของคุณเท่านั้นแต่ยังเตรียมกล้ามเนื้อของคุณให้พร้อมเคลื่อนไหวด้วยอะโวคาโดให้พลังงานที่ยั่งยืนแอปเปิลปกป้องใยกล้ามเนื้อและสารต้านอนุมูลอิสระจากผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ช่วยลดการอักเสบมันเป็นอาหารเช้าเพื่อการบำบัดที่ปลอมตัวมาเป็นความสุขหากคุณไม่หิวในตอนเช้าคุณสามารถเริ่มต้นด้วยอะไรที่เบาๆกว่าสมูทตี้ตอนเช้าปั่นกล้วยครึ่งลูกเมล็ดเจียหนึ่งช้อนโต๊ะโยเกิร์ตธรรมชาติเล็กน้อยและนมพืชหนึ่งถ้วยสมูทตี้นี้ไม่เพียงแต่บำรุงเท่านั้นแต่ยังให้ความชุ่มชื้นจากภายในด้วยจำไว้ว่าภาวะขาดน้ำแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้กล้ามเนื้อและจิตใจของคุณอ่อนแอได้ดังนั้นก่อนรับประทานอาหารควรดื่มน้ำหนึ่งแก้วหรือชาอุ่นๆเสมอในช่วงกลางวันเมื่อร่างกายเริ่มต้องการพลังงานให้หลีกเลี่ยงคุกกี้หรือขนมปังหวานให้เลือกของว่างที่ใช้งานได้จริงแทนแอปเปิลขูดกับอบเชยหรือถั่ววอลนัทหนึ่งกำมือการกระทำเล็กๆน้อยๆนี้ช่วยรักษาระดับน้ำตาลกลูโคสของคุณให้คงที่และทำให้จิตใจของคุณแจ่มใสบางครั้งผู้ป่วยบอกผมว่าคุณหมอในวัยของผมมันคุ้มค่าจริงๆหรือที่จะดูแลอาหารมากขนาดนี้และคำตอบของผมก็ชัดเจนเสมอใช่ยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาเพราะเมื่ออายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยทุกเซลล์มีความสำคัญทุกเมื่ออาหารอาจเป็นยาหรืออาจเป็นความเสื่อมและคุณมีอำนาจที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกอะไรมื้อกลางวันและช่วงบ่ายการสร้างและการสนับสนุนพลังงานเรามาถึงมื้อกลางวันซึ่งเป็นมื้ออาหารหลักนี่คือจุดที่มวลกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ของคุณถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากช่วงเวลานี้จานอาหารควรมี3เสาหลักโปรตีนพลังงานที่สะอาดและผักที่อุดมด้วยแร่ธาตุตัวอย่างเนื้อปลาหรือเนื้อไก่เสิร์ฟพร้อมข้าวกล้องหรือควินัว1ส่วนน้ำมันมะกอกเล็กน้อยและสลัดที่มีผักใบเขียวอะโวคาโดและเมล็ดงาหากคุณต้องการอาหารมังสวิรัตคุณสามารถแทนที่โปรตีนจากสัตว์ด้วยถั่วเลนทิลถั่วชิกพีหรือเต้าหู้และอย่าลืมเติมมะนาวหรือน้ำส้มสายชูธรรมชาติเพราะความเป็นกรดของมันช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมและธาตุเหล็กสิ่งสำคัญคือมื้อกลางวันไม่ควรทำให้คุณรู้สึกหนักหรือมีอาการง่วงนอนหากคุณรู้สึกเหนื่อยหลังรับประทานอาหารเป็นไปได้ว่าอาหารนั้นมีคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวสูงเกินไปหรือมีใยอาหารน้อยเกินไปฟังเสียงร่างกายของคุณมันกำลังพูดกับคุณอยู่ในช่วงบ่ายร่างกายต้องการการกระตุ้นใหม่กล้วยเป็นตัวเอกในที่นี้กินกล้วยขนาดกลาง1ลูกพร้อมกับอัลมอนด์1กำมือหรือเนยถั่วลิสง1ช้อนชาการรวมกันนี้จะช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่และให้พลังงานแก่คุณสำหรับส่วนที่เหลือของวันหากคุณมีนิสัยชอบเดินในช่วงบ่ายหรือออกกำลังกายบางประเภทของว่างนี้เหมาะอย่างยิ่งก่อนที่คุณจะเคลื่อนไหว

และเมื่อพูดถึงการเคลื่อนไหวโปรดจำสิ่งนี้การออกกำลังกายเป็นคู่หูที่แยกจากกันไม่ได้ของโภชนาการไม่มีอาหารใดที่จะส่งพลังได้หากกล้ามเนื้อไม่ถูกใช้งานแต่คุณไม่จำเป็นต้องไปยิมหมอแค่เคลื่อนไหวเดิน 20-30 นาทีขึ้นบันไดออกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัวของคุณเองฝึกโยคะหรือแค่เต้นรำสิ่งสำคัญคือการรักษาสัญญาณการเคลื่อนไหวให้ทำงานอยู่เพราะทุกครั้งที่คุณเคลื่อนไหวเนี่ยคุณกำลังบอกร่างกายของคุณว่าฉันยังคงต้องการกล้ามเนื้อของฉันร่างกายรับฟังและตอบสนองตอนกลางคืนการซ่อมแซมและการพักผ่อนเมื่อถึงเวลากลางคืนเป้าหมายจะเปลี่ยนไปไม่ใช่การกระตุ้นอีกต่อไปแต่เป็นการซ่อมแซมและสำหรับสิ่งนั้นร่างกายต้องการการผ่อนคลายสารอาหารในการฟื้นฟูและการพักผ่อนอย่างลึกซึ้งอาหารเย็นของคุณควรเบาแต่มีคุณค่าทางโภชนาการคุณสามารถเตรียมซุปผักกับเนื้อไก่หรือถั่วบางชนิดหรือสลัดอุ่นๆกับอะราโวคาโดผักโขมคารอทขูดและชีสสดเล็กน้อยหลีกเลี่ยงน้ำตาลอาหารทอดและอาหารที่ผ่านการแปรรูปมากเพราะสิ่งเหล่านี้ขัดขวางการหลั่งฮอร์โมนการนอนหลับและการสร้างกล้ามเนื้อใหม่ในเวลากลางคืน1ชั่วโมงก่อนนอนคุณสามารถดื่มสมูทตี้ที่ผมได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้กล้วยนมพืชโกโก้และอบเชยพิธีกรรมยามค่ำคืนนี้ช่วยให้ระบบประสาทส่งลงปรับปรุงการนอนหลับและเตรียมร่างกายของคุณให้พร้อมสำหรับการซ่อมแซมกล้ามเนื้อมันเป็นการกระทำที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยนแปลงได้อย่างลึกซึ้งสารอาหารรองที่มองไม่เห็นและทัศนคติเมื่อสิ้นสุดวันเมื่อคุณมองไปที่จานของคุณอย่ามองว่ามันเป็นแค่อาหารในตอนนี้คุณรู้แล้วว่าโภชนาการไม่ใช่แค่สิ่งที่เรากินเท่านั้นแต่ยังรวมถึงวิธีการทำเมื่อไหร่และด้วยความตั้งใจอะไรแต่ผมต้องการเจาะลึกอีกหน่อยเพราะมีองค์ประกอบที่เรามักจะมองข้ามไปและสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นในการชะลอโรคซาโคพีเนียผมกำลังพูดถึงสารอาหารรองที่มองไม่เห็นสิ่งที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงในหัวข้อข่าวเสมอไปแต่หากไม่มีสิ่งเหล่านี้กล้ามเนื้อก็ไม่สามารถซ่อมแซมเติบโตหรือรักษาตัวเองได้มาเริ่มที่วิตามินดีวัตถุกรที่แท้จริงของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกกอวิตามินนี้ซึ่งทำงานเหมือนฮอร์โมนควบคุมการดูดซึมแคลเซียมฟอสฟอรัสและแมกนีเซียม3แร่ธาตุสำคัญสำหรับการหดตัวและการสร้างกล้ามเนื้อใหม่เมื่อร่างกายขาดวิตามินดีร่างกายจะสูญเสียความแข็งแรงการประสานงานจะอ่อนแอแรงและการล้มจะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นการศึกษาที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและเมโยคลินิกได้แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่มีระดับวิตามินดีต่ำมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงในการทำงานเพิ่มขึ้นถึง2เท่าด้วยเหตุนี้ผมจึงแนะนำผู้ป่วยของผมเสมอว่าให้ออกไปรับแสงแดดอย่างน้อย15หรือ20นาทีต่อวันโดยเฉพาะในช่วงเช้าตรู่แสงแดดจะกระตุ้นการผลิตวิตามินนี้ตามธรรมชาติในผิวหนังและการกระทำที่เรียบง่ายนั้นสามารถเปลี่ยนความมีชีวิตชีวาของคุณได้อย่างสิ้นเชิงนอกจากนี้ยังมีอาหารที่มีวิตามินดีปลาแซลมอนปลาซาร์ดีนไข่และน้ำมันตับปลาเป็นแหล่งที่ยอดเยี่ยมตอนนี้มาพูดถึงแมกนีเซียมแร่ธาตุที่เรากล่าวถึงซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่สมควรได้รับบทบาทที่โดดเด่นอย่างยิ่งแมกนีเซียมมีส่วนร่วมในปฏิกิริยาทางชีวเคมีมากกว่า300ปฏิกิริยาในร่างกายรวมถึงการสังเคราะห์โปรตีนของกล้ามเนื้อและการผลิตพลังงานในเซลล์หากไม่มีแมกนีเซียมเพียงพอร่างกายก็ไม่สามารถใช้แคลเซียมหรือโพแทสเซียมได้อย่างถูกต้องสิ่งนี้ทำให้เกิดความตึงของกล้ามเนื้อตะคริวและความเหนื่อยล้ามันเหมือนกับว่ามอเตอร์มีน้ำมันเบนซินแต่ไม่มีน้ำมันเครื่องมันจะติดขัดแหล่งแมกนีเซียมที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดคือผักโขมอัลมอนด์อะโวคาโดและแน่นอนกล้วยด้วยเหตุนี้เนี่ยแผนที่เราได้เรียนรู้ซึ่งอิงจากผลไม้เหล่านี้เนี่ยจึงไม่เพียงแต่บำรุงกล้ามเนื้อเท่านั้นแต่ยังปรับสมดุลแร่ธาตุที่ทำให้มันทำงานได้ด้วยสุดท้ายนี้สังกะสีเป็นอีกสิ่งที่ถูกลืมไปมากมีความสำคัญต่อการซ่อมแซมเซลล์และการผลิตเทสโทสเตอโรนและฮอร์โมนการเจริญเติบโตซึ่งจำเป็นต่อการรักษามวลกล้ามเนื้อทั้งคู่เมื่ออายุมากขึ้นระดับสังกัดสีจะลดลงซึ่งนำไปสู่การสูญเสียความแข็งแรงและการอ่อนแอของระบบภูมิคุ้มกันสังกัดสีทำหน้าที่เหมือนช่างซ่อมในเวลากลางคืนขณะที่คุณหลับมันช่วยให้เนื้อเยื่อที่เสียหายสร้างตัวเองใหม่และใยกล้ามเนื้อสร้างตัวเองขึ้นใหม่คุณสามารถได้รับมันจากอาหารเช่นเมล็ดฟักทองถั่วเปลือกแข็งไข่และอาหารทะเลวิตามินดีแมกนีเซียมและสังกะสีเมื่อรวมกันจะสร้าง3สหายของการสนับสนุนการเผาผลาญที่เปลี่ยนอาหารของคุณ
ให้เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้หากไม่มีสิ่งเหล่านี้สารอาหารจากผลไม้ก็ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ด้วยเหตุนี้คำแนะนำสุดท้ายของผมคือการรวมองค์ประกอบเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งตามธรรมชาติของวันของคุณมันไม่เกี่ยวกับอาหารเสริมราคาแพงแต่เกี่ยวกับความสมดุลกินอาหารเช้ากลางแดดเดินเล่นกลางแจ้งรวมผักใบเขียวและเพิ่มถั่วหรือเมล็ดพืชในอาหารของคุณทุกการกระทำเล็กๆน้อยๆจะบำรุงความแข็งแรงของคุณจากภายในแต่มีบางสิ่งที่สำคัญกว่าวิตามินหรือแร่ธาตุใดๆนั่นคือทัศนคติของคุณสิ่งที่สร้างความแตกต่างมากที่สุดระหว่างคนที่แก่ตัวไปพร้อมกับความแข็งแรงกับคนที่อ่อนแอแรงไม่ใช่พันธุกรรมหรือเงินแต่คือทัศนคติผู้ที่ยังคงรักษาความปรารถนาที่จะเคลื่อนไหวที่จะเรียนรู้ที่จะดูแลร่างกายที่จะหัวเราะและแบ่งปันจะรักษาพลังงานภายในไว้ซึ่งวิทยาศาสตร์เพิ่งจะเริ่มเข้าใจในตอนนี้เพราะจิตใจและกล้ามเนื้อมีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งหากความคิดของคุณดับลงร่างกายของคุณก็จะดับลงเช่นกันแต่ถ้าคุณยังคงอยากรู้อยากเห็นรู้สึกขอบคุณและกระตือรือร้นร่างกายของคุณก็จะตอบสนองต่อไปผมได้เห็นมานับร้อยครั้งผู้ป่วยที่มาหาผมโดยลากเท้าไปมาด้วยสายตาที่เหนื่อยล้าและพูดว่าคุณหมอผมแก่แล้วไม่มีอะไรจะทำแล้ว3เดือนต่อมาผมเห็นพวกเขาเดินตัวตรงไหลไปด้านหลังใบหน้าที่สดใสขึ้นและสิ่งที่ทำให้ผมตื่นเต้นที่สุดคือแสงแห่งความหวังในดวงตาของพวกเขาไม่ใช่เพราะปาฏิหาริย์แต่เพราะการตัดสินใจเพราะพวกเขาตัดสินใจที่จะเชื่อว่าพวกเขาสามารถดีขึ้นได้เพราะพวกเขาลุกขึ้นทุกวันและกินอย่างมีสติเคลื่อนไหวหายใจและรู้สึกขอบคุณและนั่นคือข้อความสุดท้ายของผมสำหรับคุณอย่ายอมแพ้ต่อความแข็งแรงของคุณอย่าพอใจกับความคิดที่ว่าอายุหมายถึงความอ่อนแอคุณไม่ได้ถูกกำหนดให้สูญเสียความเป็นอิสระของคุณคุณสามารถฟื้นฟูความมั่นคงของขาความปลอดภัยในการเดินความมั่นใจในการลุกขึ้นได้เองและทุกอย่างเริ่มต้นด้วยสิ่งที่คุณใส่ลงในจานของคุณและสิ่งที่คุณคิดเมื่อตื่นนอนลองนึกถึงร่างกายของคุณเป็นเหมือนบ้านที่คุณอาศัยมาตลอดชีวิตมันอาจมีรอยร้าวหรือผนังที่สึกหรอแต่ถ้าคุณดูแลรากฐานของมันบ้านหลังนั้นก็จะยังคงอยู่ต่อไปอีกหลายปีผลไม้ที่เราพูดถึงอะโวคาโดแอปเปิ้ลผลไม้ตระกูลเบอร์รี่และกล้วยเป็นอิฐตามธรรมชาติที่ทำให้โครงสร้างนั้นแข็งแกร่งพวกมันไม่ใช่อาหารเท่านั้นแต่เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูอะโวคาโดด้วยไขมันดีของมันแสดงถึงความมั่นคงแอปเปิ้ลด้วยกรดอยู่โซลิดของมันเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ด้วยแอนโทไซยานินของมันนะรวบรวมการซ่อมแซมและกล้วยด้วยพลังงานบริสุทธิ์ของมันสะท้อนถึงความมีชีวิตชีวาสี่เสาหลักที่สนับสนุนความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจแต่ขั้นตอนสุดท้ายขึ้นอยู่กับคุณเท่านั้นเพราะไม่มีผลไม้ใดที่สามารถแทนที่พลังของการตัดสินใจได้ดังนั้นผมขอเสนอคำมั่นสัญญาที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้จงเลือกอย่างมีสติใส่สีสันลงในจานของคุณกินอย่างสงบเคลื่อนไหวอย่างมีจุดมุ่งหมายและทุกคืนก่อนนอนให้พูดกับตัวเองซ้ำๆว่าวันนี้ฉันได้เสริมสร้างร่างกายของฉันและพรุ่งนี้ฉันจะทำต่อไปนี่คือยาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกความสม่ำเสมอไม่มีเม็ดยาใดที่สามารถแทนที่มันได้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ยืนยันเรื่องนี้แต่ภูมิปัญญาของร่างกายรู้เรื่องนี้มาโดยตลอดร่างกายของคุณไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ยอมแพ้มันถูกสร้างมาเพื่อปรับตัวเพื่อสร้างใหม่เพื่อมีชีวิตอยู่ไม่มีอายุใดที่สิ่งนี้จะไม่เป็นความจริงกล้ามเนื้อสามารถเกิดใหม่ได้ความแข็งแรงสามารถกลับมาได้ความมีชีวิตชีวาสามารถกระตุ้นได้อีกครั้งและคุณมีเครื่องมือแสงแดดน้ำการเคลื่อนไหวการพักผ่อนและผลไม้ที่ธรรมชาติมอบให้คุณอนาคตของร่างกายของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำในวันนี้ดังนั้นจงเริ่มต้นไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่สัปดาห์หน้าวันนี้เพราะทุกวันที่คุณเลือกเคลื่อนไหวทุกคำที่คุณเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพทุกความคิดเชิงบวกที่คุณเลือกที่จะรักษาไว้จะนำคุณออกห่างจากความเปราะบางและนำคุณเข้าใกล้ความเป็นอิสระอิสรภาพและชีวิตและหากข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณโปรดแบ่งปันมัน
อย่าเก็บความรู้นี้

0: ไปกับคุณเพียงผู้เดียวมันอาจเป็นประกายไฟที่ปลุกความแข็งแรงของคนอื่นเพื่อนคู่รักพี่น้องลูกเพราะเมื่อเราช่วยให้ผู้อื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็แข็งแรงขึ้นด้วยเช่นกันจำไว้ว่าโรคซาร์โคพีเนียเนี่ยไม่ใช่จุดหมายปลายทางมันคือคำเตือนแต่คุณตอนนี้คุณมีแผนที่ที่จะย้อนกลับมาแล้วและแผนที่นั้นเริ่มต้นด้วยการตัดสินใจที่เรียบง่ายบำรุงร่างกายของคุณด้วยสติปัญญาเคลื่อนไหวด้วยความสม่ำเสมอและมีชีวิตอยู่ด้วยความตั้งใจ
1: เป็นอย่างคือเห็ดจังสิ
2: ไอ้ก็บอกแล้วว่าเขาขอกันบ่ได้เรื่องของเขามันจบไปแล้ว
1: แล้วที่ผ่านมาล่ะอายว่าหักน้องบ
2: ่ปล่อย
1: ไอ้ไอ
2: ้ไ
1: อ้ไอ้
3: เป็นหยังบอโอ้เป็นแผลด้วยนี่ย่อยให้แผลให้

าบ่สบายใจหรือมีหยังให้อ้ายซอยก็เอิ้นหาอ้ายได้เด้ออ้ายใหญ่มาเฮ็ดงานใหม่อยู่ศูนย์เกษตรใกล้ๆนี่ล่ะอ้ายไปก่อนเด้อ

0: กับผู้ใดล่ะลูก
1: ไอซาดจ้ะ
0: ปักซาดนั่นบ
2: ่ลูกบ่ผิดหรอกลูกแม่สิเป็นคนจัดการเรื่องทั้งหมดนี่เอง

าหูบ่ไปนั่งแก้วมันท้องได้ลูกแม่ดีใจน้ำเด้อมือนี้แม่ว่าสิมาเว้าเรื่องแต่งงานกับโตไปนั่งแก้วเรื่องแต่งงานให้หมด

0: าว่ามันไปใส่เนี่ย
1: แม่ผีสัตว์เขาบ่มาแล้วจ้าแล้วขึ้นไปกันเถอะมาจ้ะค่อยๆด้วยจ้ะแก้วขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนและขอขอบคุณแม่ของแก้วที่คอยเป็นกำลังใจให้กับแก้วมาโดยตลอดมื้อนี้แก้วมีความสุขที่สุดถึงสิบ่มีเจ้าเบาแก้วก็บ่ฮู้ว่าสิเกิดเหตุการณ์จังสีเกิดขึ้นแต่แก้วก็สิเฮ็ดใจให้ดีที่สุดเพื่อลูกในท้องของแก้วขอบคุณหลายๆจ้ะ

การรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์หรือคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมทำได้อย่างไรบ้างมีวิธีการอย่างไรวันนี้หมอต้องจะพาท่านผู้ชมมาลงรายละเอียดกันครับว่าทำมันยังไงได้บ้างสวัสดีครับอยู่กับผมหมอต้องนายแพทย์วรวัฒน์เอียวศิลพาณิชย์คริสโตวีเสริมพลังบวกในตัวคุณครับในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพูดคุยกันเกี่ยวกับวิธีการรักษาโรคอัลไซเมอร์ครับตัวโรคอัลไซเมอร์เนี่ยครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าตัวโรคเนี่ยมันรักษาไม่หายขาดนะครับแล้วก็เรียกว่าการที่จะทำให้ดีขึ้นเนี่ยนะอาจจะดีขึ้นได้นิดหน่อยนะครับเพียงแต่ว่าการให้การรักษาต่างๆเนี่ยมันจะไม่ทำให้ตัวโรคมันแย่ลงไปเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยทำให้ทั้งตัวผู้ป่วยผู้ดูแลเนี่ยดูแลด้วยกันอย่างเข้าอกเข้าใจกันนะครับดูแลกันได้อย่างมีความสุขนะครับในการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ครับเราจะไม่โฟกัสเฉพาะแค่ผู้ป่วยอย่างเดียวนะครับเราก็จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับคนดูแลด้วยเนื่องจากว่าในบ้านที่มีคนเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยนะครับเรียกว่าพฤติกรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจกันก็จะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับนอกจากคนป่วยจะรู้สึกไม่ดีแล้วนะครับหรือบางทีก็ไปมีเรื่องมีราวกับคนดูแลหรือญาติพี่น้องลูกหลานนะครับแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องเกิดราวกันเกิดขึ้นนะครับบางบ้านเรียกว่าบ้านแตกกันไปเลยนะครับดังนั้นจุดประสงค์ในการที่เรารักษาในกลุ่มของคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเราจะไม่ใช่รักษาเฉพาะแค่คนไข้เราก็จะดูแลเรื่องพยายามดูแลคนดูแลด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้ประคับประคองนะครับให้อยู่ด้วยให้อยู่ร่วมกันกันอย่างมีความสุขมากที่สุดนะครับให้คนไข้สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดครับลดภาระกับญาติกับคนดูแลหรือลูกหลานนะครับแล้วก็ที่สำคัญลดการปะทะลดการทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวครับทีนี้เรามาดูอันดับแรกครับก็คือเป็นการรักษาแบบไม่ใช้ยาก่อนนะครับการรักษาแบบไม่ใช้ยาเนี่ยนะครับก็จะเน้นเรื่องของการที่ให้คนไข้เนี่ยพยายามทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับกิจวัตรประจำวันที่ว่านี้ก็คือเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองพื้นฐานเช่นตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันดูแลความสะอาดของตัวเองนะครับขับถ่ายให้เป็นที่เป็นทางนะครับแล้วก็เรียนรู้วิธีการใช้พวกการเข้าห้องน้ำไม่ให้เลอะเทอะนะครับการใส่เสื้อผ้าการแต่งตัวการแปรงฟันนะครับการยืนการเดินนะครับแล้วก็รวมถึงการรับประทานอาหารด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งพื้นฐานที่คนไข้ควรจะต้องทำเองได้ทั้งหมดนะครับอันต่อไปครับนอกจากดูแลเรื่องพวกกิจวัตรประจำวันใส่เสื้อผ้าเข้าห้องน้ำล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็คือจะเป็นเรื่องของการทำงานอดิเรกครับหรือกิจกรรมที่คนไข้ชอบหรือการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวการออกไปเที่ยวเนี่ยอันนี้ครับก็คือเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าเปิดสมองนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับทำให้คนไข้ไม่เบื่อข้อต่อไปครับก็คือเป็นการปรับสภาพแวดล้อมให้ผู้ป่วยสามารถที่จะดูแลตัวเองได้เช่นความสูงของเก้าอี้ความสูงของโต๊ะความสูงของพวกเคาน์เตอร์ในห้องครัวก็คือจะต้องมีความเหมาะสมสำหรับตัวคนไข้นะครับสภาพแวดล้อมในบ้านคือเงียบสงบนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงอึกทึกคึกโครมพวกนี้นะครับก็อาจจะทำให้อาการของคนไข้เนี่ยแย่ลงเนื่องจากว่ามันมีสิ่งเร้ามากจนเกินไปแล้วทำให้คนไข้เนี่ยมีความเครียดมีความตื่นกลัวนะครับหรือมีความอาจจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมาได้นะครับสภาพในบ้านเนี่ยนะครับจะต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอนะครับแล้วก็โดยเฉพาะตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะต้องมีแสงสว่างบ้างเพื่อที่จะทำให้คนไข้เนี่ยเพื่อที่จะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดจากการพัดตกหกล้มนะครับนอกจากเรื่องของแสงสว่างแล้วนะครับอาจจะต้องมีเรื่องของพวกราวจับนะครับโดยตำแหน่งต่างๆเช่นตัวบริเวณทางเข้าห้องน้ำนะครับหรือตรงบริเวณชักโครกนะครับจะต้องมีราวจับเพื่อที่จะป้องกันการพัดตกหกล้มนะครับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่เราเจอบ่อยในกลุ่มของคนไข้อัลไซเมอร์นะครับอันดับแรกครับก็คือเห็นผีครับอันดับที่2ครับก็คือโทษคนนั้นคนนี้ว่าขโมยข้าวของของตัวเองบอกว่าจะให้เงินแล้วไม่ให้หรือว่าเอาของตัวเองไปซ่อนนะครับทั้งที่ไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงนะครับอีกอันนึงที่เจอบ่อยครับคือบอกว่าเมียมีชู้ตัวเองไปมีชู้หรือคนนั้นไปมีชู้กับคนนั้นคนนี้ไปมีชู้กับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้จะเจอบ่อยมากนะครับถ้าเกิดว่านอกจากนี้แล้วนะครับอาจจะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวแล้วก็อาจจะมีการทำร้ายคนอื่นคนในครอบครัวเรียกว่าอาจจะเป็นพฤติกรรมที่ทำให้เกิดบ้านแตกได้เพราะนั้น
ถ้าเกิดว่าคนในบ้านมีความเข้าใจนะครับแล้วก็มีการดูแลลดแรงปะทะนะครับที่ไม่จําเป็นนะครับลดแรงการปะทะที่ไม่จําเป็นลดการโต้เถียงที่ไม่จําเป็นนะครับเพราะเถียงไปเขาก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเขาก็ลืมนะแล้วมันก็จะทําให้เกิดถ้าเกิดว่ามีการลงไม้ลงมือทําร้ายกันเนี่ยมันจะเกิดการกระทบกระทั่งกันไปเปล่าๆนะครับการรักษาในแง่มุมอื่นนะครับก็คือเรื่องของการทำกายภาพการทำกิจกรรมบำบัดนะครับในการทำกายภาพบำบัดครับก็คือเป็นการยืดกล้ามเนื้อด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มีการออกกำลังกายเบาๆนะครับถ้าเกิดว่ามีการเจ็บมีอาการปวดตึงอะไรที่ใดนะครับก็คือจะใช้พวกเครื่องมือทางกายภาพเช่นพวกอัลตราซาวด์เลเซอร์นะครับแผ่นร้อนการดึงหลังดึงคอเพื่อที่จะลดอาการปวดที่เกิดขึ้นนะครับในให้กับคนไข้นะครับแล้วก็การออกกำลังกายเบาๆเนี่ยก็คือจะเป็นการที่จะกระตุ้นสมองไปในตัวด้วยนะครับส่วนเรื่องของการทำกิจกรรมบำบัดนะครับก็คือจะช่วยเรื่องของการปรับพฤติกรรมนะครับให้กับคนไข้แล้วก็กระตุ้นเรื่องของการรับรู้การเรียนรู้กับคนไข้ได้ครับก็คือจะเป็นโปรแกรมต่างๆที่อาจจะต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์ก็คือนักกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็นักกิจกรรมบำบัดนะครับมาช่วยเหลือคนไข้แล้วก็ครอบครัวครับในแง่ของพวกเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่มีส่วนในการที่จะช่วยเรื่องของคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับตอนนี้ก็คือมีหลายอุปกรณ์นะครับอันดับแรกครับก็คือตัวเรื่องของไฮเปอร์บาริกออกซิเจนเทอราปีครับก็คือเป็นการให้คนไข้เนี่ยเข้าไปนอนในตัวในแชมเบอร์ในแคปซูลออกซิเจนนะครับปรับแรงดันแล้วก็การที่เข้าไปอยู่ในตัวแคปซูลออกซิเจนเนี่ยก็ทำให้มีออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีขึ้นโดยเฉพาะสมองแล้วก็ตัวเส้นประสาทเนี่ยครับก็คืออาจจะมีส่วนช่วยในเรื่องของอัลไซเมอร์ได้นะครับเครื่องมือต่อไปครับก็คือเครื่องมือที่มีชื่อว่า EECP ครับเครื่อง EECP เนี่ยลักษณะก็จะเป็นลักษณะเป็นปลอกนะครับเป็นคล้ายๆกับที่ไอ้ปลอกแขนที่เราใช้วัดความดันนะครับผมแต่ว่าอันนี้เขาจะทำมาในรูปแบบพิเศษก็คือคลุมแขนทั้งแขนแล้วก็คลุมขาทั้งขาทั้งขานะครับทั้งสองข้างเสร็จแล้วเนี่ยเครื่องมือเขาจะปล่อยลมออกมาแล้วก็ทำให้มีการบีบที่แขนที่ขาทั้งสี่ข้างเลยเนี่ยนะครับตามจังหวะที่หัวใจคลายตัวนะครับก็จะมีส่วนช่วยที่ทำให้ตัวเลือดไปเลี้ยงสมองแล้วก็เลือดไปเลี้ยงที่บริเวณหัวใจได้ดีขึ้นนะครับก็มีส่วนช่วยเป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งที่มีส่วนช่วยในเรื่องของคนที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับเครื่องมือต่อไปครับก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่า TMS นะครับเครื่อง TMS ก็คือเป็นเครื่องกระตุ้นด้วยแม่เหล็กไฟฟ้านะครับกระตุ้นที่บริเวณสมองแล้วก็กระตุ้นที่บริเวณตรงกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขานะครับอันนี้ก็มีการศึกษามาเยอะนะครับว่าสามารถช่วยในกลุ่มของคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับคนไข้ที่เป็นพาร์กินสันคนไข้ที่มีภาวะซึมเศร้าคนไข้ที่เป็นสโตรกได้เป็นอย่างดีครับเครื่องมืออีกอันนึงก็คือที่ชื่อว่าออนดาเมดครับอันนี้ก็คือเป็นเครื่องมือทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับมันก็มีส่วนช่วยในการที่จะปรับสมดุลต่างๆในร่างกายสมดุลฮอร์โมนสมดุลทางระบบประสาทนะครับแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยมีภาวะที่สมดุลมากขึ้นแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับหรือคนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมได้เป็นอย่างดีครับในหัวข้อต่อไปครับก็คือเป็นเรื่องของการใช้ยาครับอันนี้เรื่องของยาเนี่ยนะครับในการใช้ยาก็คือเป็นให้เป็นหน้าที่ของคุณหมอเข้าไปนะครับแต่ในเรื่องของยาที่ในการใช้รักษาอัลไซเมอร์เนี่ยต้องตอบว่าตัวอัลไซเมอร์เป็นตัวโรคที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่หายเพียงแต่ว่าพยุงเอาไว้ชะลอเอาไว้ไม่ให้เป็นหนักมากขึ้นนะครับอีกอันนึงในกลุ่มของยาที่คุณหมอจะให้ก็คือเป็นกลุ่มของพวกยาที่จะคลายกังวลนะครับยาต้านซึมเศร้าเนื่องจากว่าในคนไข้ที่ในบางคนมีภาวะซึมเศร้านะครับคุณหมอก็จะให้ยากลุ่มพวกนี้นะครับหรือในบางกรณีที่มีอาการก้าวร้าวรุนแรงนะครับก็จะมีเป็นตัวยาที่ปรับสารสื่อประสาทนะครับแล้วก็อาจจะทำให้ลดความก้าวร้าวความรุนแรงของคนไข้ได้ครับโดยสรุปก่อนจากกันนะครับก็คือว่าในการดูแลคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยจะต้องดูแลในลักษณะที่เป็นองค์รวมครับทั้งกายใจสังคมการแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมต่างๆของคนไข้ครับเพื่อที่จะทำให้ผู้ป่วยแล้วก็ญาติเนี่ยอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับแล้วก็ประคับประคองกันไปนะครับเอาละครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมส่งให้เพื่อนดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนผมหมอต้องนายแพทย์วรวัฒน์เอียวศิลป์พาณิชย์แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตครับ

0: ถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
2: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานNet Shopping ขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
3: คุณผู้ฟังหลายคนที่กังวลเรื่องอาหารที่มีน้ำตาลสูงหรือเริ่มมีภาวะเบาหวานคงคิดว่าการคุมเบาหวานต้องลดข้าวอดของอร่อยหรือเปลี่ยนทั้งชีวิตแต่ความจริงคือบางครั้งแค่เปลี่ยนลำดับการกินเริ่มจากกินผักในคำแรกอาจจะสามารถลดน้ำตาลหลังอาหารลงได้มากถึง 37% คุณจะเชื่อไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิคง่ายๆที่มีงานวิจัยยืนยันว่าได้ผลจริงแล้วทำไมผักคำแรกถึงเปลี่ยนชีวิตคนที่มีภาวะเบาหวานได้และที่สำคัญวิธีปฏิบัติง่ายๆแบบไทยๆที่ทำได้ทันทีวันนี้รายการสูงวัยใกล้หมอและลุงหมอมาโกโตะทนากะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุมากกว่า60ปีจะมาเปิดเผยความลับง่ายๆที่เปลี่ยนวิธีมองการคุมเบาหวานไปฟังกันเลยค่ะ
4: หากคุณชื่นชอบเนื้อหาของช่องเราอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้เราเสมอมาค่ะ
3: ลุงหมอคะเรื่องที่ผักคำแรกช่วยลดน้ำตาลได้ 37% ใน1ชั่วโมงฟังแล้วน่าตื่นเต้นมากแต่มันเป็นไปได้จริงๆหรอคะทำไมแค่เปลี่ยนลำดับการกินถึงมีผลขนาดนี้
5: คุณนุ่นเรื่องนี้น่าตื่นเต้นมากเลยครับเพราะมันเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการคุมเบาหวานไปเลยการศึกษาหลายชิ้นจากญี่ปุ่นและอเมริกาพบว่าการกินผักก่อนแป้งหรือข้าวสามารถลดระดับน้ำตาลหลังอาหารได้อย่างชัดเจนบางการศึกษาพบว่าลดลงได้ 29% ที่30นาทีหลังกินและลดลงได้ถึง 37% ที่60นาทีหลังกินเมื่อเทียบกับการกินข้าวก่อนผักสิ่งที่น่าประทับใจคือคนที่ใช้วิธีนี้อย่างสม่ำเสมอสามารถคุมน้ำตาลได้ดีขึ้นต่อเนื่องถึง2ปีครึ่งแค่เปลี่ยนลำดับการกินที่น่าสนใจคือแม้แต่คนที่กินเร็วถ้าเริ่มจากผักก่อนยังคงได้ประโยชน์ดีกว่าการกินข้าวก่อนผักเสียอีกนี่แสดงให้เห็นว่าลำดับการกินสำคัญกว่าที่เราคิดมากครับ
3: โอ้โหคำอธิบายที่ลุงหมอบอกนี่ชัดเจนมากเลยค่ะแต่นุ่นสงสัยว่าทำไมผักถึงมีพลังพิเศษขนาดนี้มันทำงานในร่างกายเรายังไงดันแน่คะ
5: เรื่องนี้เข้าใจง่ายมากครับลองคิดภาพแบบนี้ผักมีไฟเบอร์หรือใยอาหารซึ่งทำหน้าที่เหมือนกำแพงป้องกันธรรมชาติเมื่อเรากินผักก่อนใยอาหารจะไปเคลือบผนังกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กเวลาที่เรากินข้าวหรือของหวานตามมาน้ำตาลจะไม่สามารถทะลักเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วเหมือนเดิม การดูดซึมจะช้าลงสม่ำเสมอขึ้นไม่พุ่งกระฉูดแบบเดิมนอกจากนี้ผักยังช่วยกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมน้ำตาลเช่นกลูกาคอนไลท์เพปไทด์1ซึ่งจะช่วยให้ตับอ่อนทำงานได้ดีขึ้นและยังทำให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้นกินข้าวได้น้อยลงโดยธรรมชาติครับ
3: ว้าวไฟเบอร์เหมือนกำแพงป้องกันนี่เข้าใจง่ายมากเลยค่ะแล้วผักทุกชนิดได้ผลเหมือนกันไหมคะหรือว่ามีผักบางชนิดที่ช่วยได้ดีเป็นพิเศษ
6: คำถามดีมากครับการวิจัยพบว่าผักที่มีไฟเบอร์สูงจะได้ผลดีที่สุดโดยเฉพาะผักใบเขียวเช่นกะหล่ำปลีผักกาดขาวผักบุ้งและผักที่เป็นลักษณะกรุบกรอบเช่นแตงกวาเซลลอรี่มะเขือเทศส่วนผักที่มีน้ำตาลสูงเช่นแครอทบีทรูทถึงจะเป็นผักแต่ควรกินเป็นอันดับหลังที่น่าสนใจคือในการศึกษาจากญี่ปุ่นพวกเขาใช้สลัดผักใบเขียวธรรมดาประมาณ100ถึง150กรัมก็ได้ผลดีแล้วไม่ต้องเยอะมาก
3: แล้วถ้าคนที่ไม่ชอบกินผักดิบล่ะคะกินผักลวกหรือผักที่ปรุงแล้วได้ผลเหมือนกันไหม
6: ได้เหมือนกันครับผักลวกผักต้มหรือแม้แต่แกงจืดผักยังคงมีไฟเบอร์อยู่เพียงแต่อาจจะน้อยลงเล็กน้อยจากการปรุงแต่ยังได้ประโยชน์อยู่สิ่งสำคัญคือต้องกินก่อนข้าวไม่ใช่กินพร้อมกันหรือกินหลังข้าวการศึกษาพบว่าแม้แต่ส้มตำที่เราทานกันเป็นประจำก็ยังช่วยได้เพราะมีผักดิบ

0: เป็นหลัก
1: อ๋ออาหารไทยที่ลุงหมอแนะนำนี่เป็นของที่เราหาทานได้ง่ายและคุ้นเคยมากเลยค่ะฟังแล้วทำให้รู้สึกว่าการดูแลสุขภาพไม่ต้องเป็น

0: ควรนำไปปรับใช้ครับแต่ผมอยากถามคนฟังว่ามีใครบ้างที่เคยสังเกตว่าหลังกินข้าวหรือของหวานรู้สึกง่วงนอนหรือหิวเร็วผิดปกติ
1: คำถามนี้นุ่นเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่คงมีประสบการณ์แบบนี้เพราะนุ่นเองก็เคยรู้สึกแบบนี้หลังกินข้าวเย็นเยอะๆมักจะง่วงนอนผิดปกติไม่รู้ว่าเป็นเพราะอายุที่เพิ่มขึ้นหรือว่าน้ำตาลที่พุ่งขึ้นลงเร็วเกินไปถ้าใช้เทคนิคผักก่อนข้าวนี้จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ไหมคะ
0: ช่วยได้ครับอาการง่วงหลังกินข้าวหรือที่เรียกว่า postprandial somnolence หรือความง่วงหลังอาหารเกิดจากน้ำตาลที่พุ่งขึ้นเร็วแล้วตกลงเร็วเมื่อเราใช้วิธีกินผักก่อนข้าวน้ำตาลจะขึ้นช้าลงคงที่นานขึ้นไม่มีการตกลงกระฉูดร่างกายจึงไม่ง่วงและที่สำคัญคือจะไม่หิวเร็วด้วยเพราะระดับน้ำตาลในเลือดคงที่ดีกว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีมากสำหรับคนที่อยากเริ่มดูแลตัวเอง
1: ฟังแล้วก็รู้สึกว่าวิธีนี้ไม่ได้ยากเลยนะคะแค่เปลี่ยนลำดับแต่ได้ประโยชน์เยอะมากแต่นุ่นสงสัยว่ามันทำงานในระดับเซลล์หรือระดับโมเลกุลยังไงกันแน่คะนุ่นหมอ
0: เรื่องการทำงานในระดับเซลล์นี้น่าสนใจมากครับคุณนุ่นลองนึกภาพว่าลำไส้เป็นเหมือนท่อน้ำเมื่อเรากินข้าวเปล่าๆน้ำตาลจะไหลเข้าสู่กระแสเลือดเหมือนน้ำที่ไหลแรงผ่านท่อเปล่าแต่เมื่อเรากินผักก่อนไฟเบอร์จะไปสร้างเหมือนตาข่ายในท่อทำให้น้ำตาลไหลช้าลงสม่ำเสมอขึ้นการวิจัยพบว่าไฟเบอร์และไขมันดีจากผักจะช่วยชะลอการย่อยคาร์โบไฮเดรตนอกจากนี้เมื่อผักไปถึงลำไส้มันจะกระตุ้นให้เซลล์ในลำไส้หลั่งฮอร์โมน GLP-1 ซึ่งทำหน้าที่เหมือนผู้จัดการโรงงานน้ำตาลในร่างกายมันจะไปบอกตับอ่อนให้ทำงานได้ดีขึ้นและยังไปบอกกระเพาะให้ย่อยอาหารช้าลงทำให้เรารู้สึกอิ่มนานขึ้นไม่หิวเร็วเหมือนเดิมที่สำคัญคือการศึกษาพบว่าการกินโปรตีนและผักก่อนคาร์โบไฮเดรตจะลดระดับกลูโคสและอินซูลินในเลือดลงอย่างมีนัยสำคัญแปลว่าตับอ่อนไม่ต้องทำงานหนักเกินไปไม่เหนื่อยล้าสามารถทำงานได้ยาวนานขึ้น
1: ว้าวการเปรียบเทียบท่อน้ำกับตาข่ายนี้เข้าใจง่ายมากเลยค่ะนี่หมายความว่าไฟเบอร์ทำหน้าที่เหมือนระบบควบคุมการจราจรของน้ำตาลไม่ให้รถติดหรือแซงกันทำให้การไหลเวียนสม่ำเสมอและ GLP-1 ที่ลุงหมอพูดถึงก็เหมือนผู้จัดการที่คอยสั่งงานให้ตับอ่อนไม่ต้องทำงานหนักเกินไปแล้วถ้าเราอยากใช้วิธีนี้ในชีวิตประจำวันแบบคนไทยควรเริ่มยังไงดีคะลุงหมอ
2: เริ่มง่ายมากครับไม่ต้องไปหาผักแปลกใช้ของที่มีในครัวไทยปกติได้แล้วมื้อเช้าเริ่มด้วยแตงกวาหั่นชิ้นหรือมะเขือเทศกับผักสลัดเล็กน้อยแล้วค่อยกินข้าวต้มหรือโจ๊กตามมื้อเที่ยงถ้าชอบส้มตำให้เลือกแบบไม่ใส่น้ำตาลปี๊บเยอะหรือใส่มะขามเปียกแทนกินผักสดแล้วต้องกินก่อนข้าวเหนียวมื้อเย็นกินแกงจืดผักกาดขาวหรือผักบุ้งก่อนแล้วค่อยกินข้าวกับข้าวสิ่งสำคัญคือผักต้องกินก่อนข้าวประมาณ 10-15 นาทีหรืออย่างน้อย5นาทีให้ไฟเบอร์ไปเตรียมพื้นที่ก่อนและปริมาณผักไม่ต้องเยอะมากประมาณ 100-150 กรัมหรือราวๆ1กำมือก็เพียงพอแล้วไม่ต้องเครียดกับปริมาณครับ
1: วิธีที่ลุงหมอแนะนำฟังดูทำได้ไม่ยากเลยค่ะเพราะใช้วัตถุดิบที่หาง่ายในครัวแต่นุ่นคิดว่าหลายคนคงมีปัญหาเหมือนกันคือเราไม่ได้ทำอาหารทานเองตลอดบางทีต้องออกไปทานข้างนอกที่เราไม่สามารถควบคุมเมนูหรือวิธีการปรุงได้แล้วในสถานการณ์แบบนี้เราจะปรับใช้เทคนิคผักก่อนข้าวได้อย่างไรดีคะลุงหมอ
0: ปรับได้ง่ายมากครับต่อไปร้านอาหารสั่งผักลวกหรือยำผักเป็นจานแรกก่อนที่อาหารหลักจะมากินผักให้หมดก่อนแล้วค่อยกินข้าวตามถ้าไปงานเลี้ยงบุฟเฟ่ไปตักสลัดหรือผักดิบที่โต๊ะผักก่อนกินให้อิ่มแล้วค่อยไปตักข้าวและเมนูอื่นถ้าไปกินในร้านที่ไม่มีผักเสิร์ฟให้ดื่มน้ำเปล่า1แก้วเพื่อให้กระเพาะมีของรองรับก่อนไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย
1: เทคนิคเวลาออกไปข้างนอกที่ลุงหมอแนะนำนี่น่าสนใจมากเลยค่ะโดยเฉพาะการสั่งเมนูผักก่อนหรือไปตักสลัดก่อนที่บุฟเฟ่ทำให้รู้สึกว่าเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แม้อยู่นอกบ้านแล้วถ้าเราทำอาหารทานเองที่บ้านหรือไปร้านที่มีเมนูให้เลือกได้เยอะลุงหมอมีเมนูผักไทยๆที่แนะนำเป็นพิเศษไหมคะ
0: มีเยอะเลยครับแกงเลียงใส่ผักรวมกินได้ทั้งผักและได้ไฟเบอร์เยอะต้มจับฉ่ายที่มีทั้งเห็ดผักโขมกะหล่ำปลีหรือยำผักที่ไม่ใส่น้ำตาลเยอะหรือแม้แต่ผักบุ้งลวกก็ดีครับที่สำคัญคือต้องเน้นผักเป็นหลักไม่ใช่เครื่องปรุงรสและควรกินในปริมาณที่พอดี

0: ไม่ต้องกินจนอิ่มมากแค่ให้ท้องมีของรองรับก่อนกินข้าว
1: แล้วถ้าใครไม่ชอบกินผักมากๆหรือเด็กๆที่เลี่ยงผักจะมีวิธีอื่นไหมคะลุงหมอ
0: สำหรับคนที่ไม่ชอบผักลองเริ่มจากผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงเช่นแอปเปิ้ลไม่ปอกเปลือกฝรั่งมะละกอกินก่อนอาหารหลักหรือถ้าชอบดื่มลองน้ำผักผลไม้ปั่นที่ไม่กรองเพื่อให้ได้ไฟเบอร์แต่ต้องระวังอย่าใส่น้ำตาลหรือน้ำผึ้งเยอะสำหรับเด็กลองให้กินข้าวโพดต้มก่อนข้าวหรือมันต้มก่อนข้าวเพราะแป้งในข้าวโพดและมันจะดูดซึมช้ากว่าข้าวขาวช่วยได้บ้างแต่ไม่ดีเท่าผักครับ
1: เมนูผักไทยๆที่ลุงหมอแนะนำนี่หลากหลายมากเลยค่ะฟังแล้วอร่อยและได้ประโยชน์ด้วยแต่นุ่นคิดว่าหลายคนที่ฟังอยู่คงอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราเริ่มทำจริงจังกินผักก่อนข้าวสม่ำเสมอจะใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเองคะลูกหมอ
2: ผลจะเริ่มเห็นได้เร็วมากครับใน 3-7 วันแรกจะสังเกตได้ว่าหลังกินข้าวไม่ง่วงนอนเหมือนเดิมไม่หิวเร็วผิดปกติใน 2-3 เดือนหากไปตรวจเลือดจะเห็นว่าค่าน้ำตาลสะสมดีขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องทำสม่ำเสมอไม่ใช่ทำวันเว้นวันและยังคงกินอาหารครบ5หมู่เพียงแต่เปลี่ยนลำดับการกินนี่คือความงามของวิธีนี้ไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องลดข้าวแค่ให้ผักเริ่มก่อนแล้วร่างกายจะทำงานได้ดีขึ้นเอง
1: ลุงหมอคะเทคนิคผักก่อนข้าวที่เราคุยกันมาฟังดูทำได้ไม่ยากเลยแต่นุ่นสงสัยว่ามีเคล็ดลับพิเศษหรือข้อผิดพลาดที่คนมักทำที่ลุงหมออยากเตือนไหมคะ
2: มีเยอะเลยครับคุณนุ่นข้อผิดพลาดแรกที่พบบ่อยมากคือคิดว่าต้องกินผักเยอะมากจนอิ่มความจริงแล้วแค่100ถึง150กรัมหรือราวๆ1กำมือก็พอแล้วกินมากเกินไปกลับจะทำให้อิ่มเกินไปไม่อยากกินข้าวและกับข้าวข้อผิดพลาดที่2คือกินผักพร้อมกับข้าวแทนที่จะกินก่อนต้องแยกเวลาให้ชัดเจนอย่างน้อย 5-10 นาทีข้อผิดพลาดที่3คือเลือกผักที่มีน้ำตาลสูงเช่นแครอทบีทรูทมาใช้แทนผักใบเขียวผักพวกนี้ดีแต่ควรกินเป็นอันดับรองไม่ใช่ตัวหลักข้อผิดพลาดที่4คือคิดว่าทำได้แค่บางมื้อก็พอความจริงแล้วต้องทำสม่ำเสมออย่างน้อยมื้อละครึ่งเพื่อให้ร่างกายปรับระบบการทำงานและข้อผิดพลาดสุดท้ายคือคาดหวังผลเร็วเกินไปถึงแม้จะเริ่มเห็นผลใน 3-7 วันแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 เดือนการศึกษาพบว่าคนที่ปรับวิถีชีวิตอย่างสม่ำเสมอสามารถคุมเบาหวานได้ดีขึ้นแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เสมอนะครับ
1: คุมน้ำตาลได้ดีขึ้นนี่ให้กำลังใจมากเลยค่ะแล้วถ้าเราอยากเพิ่มประสิทธิภาพของเทคนิคนี้มีวิธีอื่นที่ช่วยเสริมไหมคะ
3: วิธีเสริมอื่นๆที่ผมแนะนำวิธีแรกเดินย่อยหลังอาหาร 10-15 นาทีจะช่วยให้น้ำตาลดูดซึมได้ดีขึ้นไม่พุ่งขึ้นรุนแรงวิธีที่2ดื่มน้ำเปล่าก่อนกินข้าว 20-30 นาทีจะช่วยให้กระเพาะเตรียมพร้อมและทำให้อิ่มเร็วขึ้นวิธีที่3ถ้าเป็นไปได้ลองกินข้าวกล้องข้าวแดงหรือข้าวหอมมะลิผสมข้าวกล้องแทนข้าวขาวล้วนจะช่วยให้น้ำตาลขึ้นช้าลงอีกวิธีที่4เคี้ยวอาหารช้าๆอย่างน้อยคำละ 20-30 ครั้งจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีและสมองจะได้รับสัญญาณอิ่มเร็วขึ้นวิธีสุดท้ายหลีกเลี่ยงขนมหวานหรือผลไม้หวานๆทันทีหลังอาหารถ้าอยากกินให้รอ 2-3 ชั่วโมงหลังกินข้าวเพื่อไม่ให้น้ำตาลพุ่งขึ้นซ้อนกันและสำคัญมากเลยครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มอย่าเครียดกับความสมบูรณ์แบบเริ่มจากมื้อละครั้งทำใดเท่าไหร่ก็ดีแล้วไม่ต้องทำให้ครบทุกมื้อตั้งแต่วันแรกค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆสำหรับคนที่ลองแล้วแต่ไม่เห็นผลลองตรวจสอบดูว่ากินผักพอไหมแยกเวลาชัดเจนไหมทำสม่ำเสมอไหมและอาจจะต้องดูปัจจัยอื่นๆด้วยเช่นการดื่มชาหรือกาแฟพร้อมอาหารการนอนไม่พอหรือความเครียดที่สำคัญคืออย่าท้อแท้การเปลี่ยนแปลงของร่างกายต้องใช้เวลาบางคนเห็นผลเร็วบางคนช้าแต่ถ้าทำถูกต้องและสม่ำเสมอผลจะตามมาแน่นอนการดูแลตัวเองด้วยการเลือกทานอาหารเป็นเรื่องดีครับแต่ผมอยากเตือนว่าสิ่งที่ดีสำหรับคนหนึ่งอาจไม่เหมาะกับอีกคนหนึ่งและต้องไม่ขัดแย้งกับคำแนะนำของแพทย์ที่ดูแลอยู่ข้อมูลที่ควรระวังคือการอ้างว่าแก้ปัญหาได้ 100% ด้วยวิธีเดียวหรือการแนะนำให้เปลี่ยนการรักษาโดยไม่ปรึกษาแพทย์แบบนี้ต้องใช้วิจารณญาณให้มากนะครับ
1: นี่เป็นมุมมองที่สมดุลมากเลยค่ะทำให้เราเข้าใจว่าการดูแลตัวเองกับการรักษาตามแพทย์ควรเดินคู่กันไม่ใช่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและที่สำคัญคือการใช้วิจารณญาณในการเลือกข้อมูลนะคะทุกท่านลุงหมอคะจากทุกสิ่งที่เราได้คุยกันมานุ่นเริ่มเห็นภาพแล้วว่าเทคนิคผักก่อนข้าวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการควบคุมน้ำตาลแต่มันเหมือนการเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเรากับอาหารจากที่เคยกลัวเคยเครียดกลายเป็นมีความมั่นใจว่าเราสามารถจัดการได้การที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นไม่ต้องเครียดกับอาหารนี่สำคัญมากเลยนะคะแล้วสำหรับคนที่ยังไม่เป็นเบาหวานแต่อยากป้องกันวิธีนี้ช่วยได้ไหมคะ
2: ช่วยได้มากเลยครับการป้องกันเบาหวานดีกว่าการรักษาเสมอคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเช่นมีคนในครอบครัวเป็นเบาหวานหรือเริ่มมีน้ำหนักเกินถ้าใช้วิธีนี้ตั้งแต่เนิ่นๆจะช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างมากเพราะมันช่วยฝึกให้ร่างกายจัดการกับน้ำตาลได้ดีขึ้นตับอ่อนไม่ต้องทำงานหนักเกินไปอีกทั้งยังช่วยควบคุมน้ำหนักได้อย่างธรรมชาติที่สำคัญคือมันสร้างนิสัยการกินที่ดีทำให้เราใส่ใจเรื่องผักมากขึ้นโดยไม่รู้สึกว่าเป็นภาระ
1: การที่ลุงหมอบอกว่าวิธีนี้ช่วยได้ทั้งคนที่มีเบาหวานแล้วและคนที่อยากป้องกันทำให้นุ่นรู้สึกว่ามันเป็นนิสัยที่ดีที่ทุกคนควรมีแต่นุ่นรู้ว่าการสร้างนิสัยใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะเมื่อต้องเปลี่ยนสิ่งที่ทำมาตลอดชีวิตลุงหมอมีอะไรที่จะช่วยให้เทคนิคนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราได้ง่ายๆไหมคะ
2: เริ่มจากมื้อที่ทำได้ง่ายที่สุดบางคนเริ่มจากมื้อเช้าเพราะมีเวลาบางคนเริ่มจากมื้อเย็นเพราะกินที่บ้านไม่ต้องเริ่มทุกมื้อพร้อมกันคำแนะนำที่2เตรียมผักไว้พร้อมกินเช่นหั่นแตงกวาใส่ตู้เย็นหรือซื้อสลัดพร้อมกินเพื่อไม่ให้ขี้เกียจและอย่าเครียดถ้าบางวันทำไม่ได้กลับมาทำในวันถัดไปนิสัยดีๆเกิดจากการทำซ้ำๆไม่ใช้ความสมบูรณ์แบบคำแนะนำสุดท้ายหาคนที่สนับสนุนอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนที่พร้อมจะลองทำด้วยกันการมีคนร่วมทางจะทำให้มีกำลังใจทำได้นานขึ้นผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการมีภาวะเบาหวานไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะสิ้นหวังหรือต้องอดทุกอย่างที่อร่อยมันเป็นเพียงการปรับตัวการเรียนรู้วิธีใหม่ในการใช้ชีวิตเทคนิคผักก่อนข้าวที่เราคุยกันวันนี้คือตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการดูแลตัวเองไม่จำเป็นต้องซับซ้อนบางครั้งแค่เปลี่ยนลำดับง่ายๆก็สามารถสร้างความแตกต่างได้มากคุณยังคงสามารถกินข้าวกับเพื่อนไปงานเลี้ยงทานอาหารที่ชอบได้แค่เพิ่มขั้นตอนเล็กๆที่ทำให้ร่างกายจัดการกับน้ำตาลได้ดีขึ้นที่สำคัญที่สุดคืออย่าให้ความกลัวมาขโมยความสุขในการกินอาหารเริ่มจากผักคำแรกเริ่มต้นเส้นทางสู่ความเป็นอิสระจากความกังวลเรื่องน้ำตาล
1: ประโยคที่ว่าอย่าให้ความกลัวมาขโมยความสุขในการกินอาหารนี้สะเทือนใจมากเลยค่ะเพราะหลายคนที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลมักจะเครียดกับการกินจนไม่มีความสุขแต่วันนี้เราได้เรียนรู้ว่ามีวิธีง่ายๆที่ช่วยให้เรากลับมามีความสุขกับอาหารได้อีกครั้งขอบคุณลุงหมอมากค่ะสำหรับข้อมูลและกำลังใจที่มีค่ามากวันนี้เราได้เรียนรู้ว่าการคุมเบาหวานไม่ใช่เรื่องยากแค่เริ่มจากผักคำแรกปรับลำดับการกินไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องกลัวข้าวแต่ทำให้ร่างกายทำงานได้ดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือการมีความสุขกับอาหารอีกครั้งนี่คือเส้นทางสู่อิสรภาพจากความกังวลเรื่องน้ำตาลเริ่มต้นได้ตั้งแต่มื้อต่อไปสรุปให้คนฟังนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้3สิ่งสำคัญ 1. กินผักก่อนข้าวช่วยลดน้ำตาลได้มากถึง 37% 2. ไม่ต้องอดอาหารหรือลดข้าวแค่เปลี่ยนลำดับการกิน 3. ใช้เมนูผักที่หาง่ายเช่นแกงจืดส้มตำผักลวกทำได้ทันทีลองเริ่มจากมื้อต่อไปเลยนะคะเริ่มด้วยผักคำแรกแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวเองแล้วมาแชร์ประสบการณ์ในคอมเมนต์ว่ารู้สึกอย่างไรบ้างหลังจากเปลี่ยนลำดับการกินถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้คนที่คุณรักและกดติดตามสูงวัยใกล้หมอดูแลตัวเองให้ดีนะคะ
4: นัดช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูง มีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

0: าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping